0: กับความบ่เป็นเอกภาพในการคุ้มครองค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านเดนระบบการเก็บเงินผ่านขั้วข้ามน้ำโขงลาวไทยการเก็บค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านเดนในเขตพัฒนาทาบกทันแรงและหับฟังการรายงานความคืบหน้าผลการประมูลเปิดกว้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเพื่อพัฒนาระบบและติดตั้งอุปกรณ์หับไส้การคุ้มครองและจัดเก็บค่าผ่านทั้งหลวงแห่งชาติเลข9พร้อมเดียวกันนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อเห็นให้การจัดตั้งปฏิบัติมีประสิทธิผลสูงสุดในตอนท้ายประธานกองประชุมได้ให้ทีสี่นำอย่างเลือกซึ่งแต่ละหน้าเวียกโดยเน้นหนักให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อหาประกันให้เวียกงานดังกล่าวมีความเป็นเอกภาพโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวด
1: รัฐบาลกำหนดทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยายน2026โดยซีนำคะแนนการท่องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญเป็นต้นสืบต่อสุขโยกการผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกและทดแทนการนำเข้าไปเคียงคู่กับการจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้โดยเฉพาะสิ้นหมูแซ่แข็งจากต่างประเทศที่มีราคาต่ำและบ่รับประกันด้านคุณภาพพร้อมทั้งให้ลงสวยแขวงสิงห์บุรีในการควบคุมการระบาดพยาธิอหิวาหมู่ในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคมนี้ในตอนบ่ายวันที่25สิงหาคมนี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนครหลวงจันทน์ท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ว่าให้สืบต่อกะเกียมเปิดสงเฮียนใหม่สุกปี2006-2007ถูกสันเฮียนและเปิดมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติสืบต่อติดตามสุกโยกวดกาข้อมูลและจัดแบ่งงบประมาณเพื่อแก้ไขนโยบายต่อผู้ที่มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตย
2: สืบต่อเปิดสุกเฮียนใหม่สุกปี2006-2007ทุกสันเฮียนและเปิดมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติสืบต่อติดตามสุกโยกวดกาข้อมูลจัดแบ่งงบประมาณเพื่อแก้ไขนโยบายต่อผู้ที่มีผลงานคุณงามความดีในภารกิจการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยสืบต่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขพยาธิระบาดตามฤดูกาลสืบต่อคุ้มครองและกวดกาเข้มงวดคุณภาพมาตรฐานของอาหารยาและผลิตภัณฑ์การแพทย์ให้ได้มาตรฐานและรับประกันความปลอดภัย
1: ท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตึงว่ารัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวของสืบต่อกาเกียมจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมลาวกัมพูเชียรวมทั้งรายการแสดงเพื่อหับไส้การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอกเวียนที่3ให้ดีโดยถือเป็นโอกาสดึงดูดและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวสืบต่อขยายเครือข่ายโทรคมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปสู่เขตห่างไกลสกลีกที่ยังบ่ทันมีสัญญาณสุญญากาศนำไส้ระบบ GZและระบบบริหารดิจิตอลเพื่อหันเป็นรัฐดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบต่อปรับปรุงกลไกและวิธีการในการจะตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดให้ไวและได้หลายขึ้นทั้งสุ่มใส่แก้ไขวัตถุมีค่าและทรัพย์สินที่ยึดได้จากคดีต่างๆให้ไวขึ้นสืบต่อกะเกียมการเคลื่อนไหวต่างประเทศของการน้ำขันสูงและต้อนรับการมาเยี่ยมยามเราอย่างเป็นทางการของการน้ำขันสูงประเทศเพื่อนมิตรให้ได้รับผลดี
0: เมื่อวานนี้ที่หอมุนเสื้อแนวรอบสังสาดเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งแนวรอบสังสาดวันที่13สิงหาคมครบรอบ76ปีนำโดยท่านนางสิมมณีแก้วเกณฑ์ผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะซึ่งเป็นเกียรติต้นหับของท่านนางแพงพันธุ์บุพภาพรหัวหน้ากลุ่มโฆษณาศูนย์กลางแนวรอบสังสาดขณะได้เยี่ยมชมหอมุนเสื้อแนวรอบสังสาดพร้อมด้วยวัตถุพันธุ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงถึงประวัติความเป็นมามุนเสื้ออันสง่าราศีและผลงานที่พ้นเด่นของแนวราวอิสระแนวราวหักซาดในเมื่อก่อนและแนวราวสร้างซาดในปัจจุบันการเยี่ยมชมหอมุนเสื้อแนวราวสร้างซาดในครั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้เสื่อมซึมและเข้าใจแจ้งถึงมุนเสื้อประวัติศาสตร์ความเป็นมาแห่งการกำเนิดและการเติบใหญ่ขยายตัวของแนวราวอิสระแนวราวหักซาดและแนวราวสร้างซาดตลอดระยะ76ปีผ่านมาติดพันกับภารกิจปกปักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติท่านนางเพ็งพันธุ์บุพภาพรให้ฮู้ว่าโฮมุนเสื้อแห่งนี้สร้างตั้งขึ้นเมื่อปีน้ำกระห้อยทรง สมัยฝรั่งปกครองและได้บูรณะมาเป็นแต่ละระยะมาฮอดวันที่13เดือนกรกฎาคม2020กงกับวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ได้เปิดห้องวังแสดงผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของศูนย์กลางนรสังสาสนับตั้งแต่เป็นแนวราวอิสระจนมาฮอดปัจจุบันนี้
3: หอมุนเสื้อภูเฮานี้เนาะแม่นสร้างแม่นอยู่ในซุ้มปี1902เนาะนะสมัยฝรั่งเข้ามาปกครองภายหลังที่ศูนย์กลางในลาวสองชาติภูเฮาได้รับการคุ้มครองเกี่ยวกับเงินหลังนี้แล้วจนมาฮอดสมัยที่7ท่านศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์เป็นประธานศูนย์กลางในลาวสองชาติเนาะเพิ่นได้มีแนวความคิดอนุรักษ์รักษาเงินหลังนี้แล้วก็ปรับปรุงนับตั้งแต่หลังคาลงมาให้เป็นห้องว่างแสดงเนาะตามความเหมาะสมแล้วหลังจากนั้นเพิ่นก็ซี้นําให้มีการเปิดนําใช้เป็นทางการในวันที่13เดือน7ปี2020กงกับวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์พอดีครบรอบ111ปีเวลานั้นในภายใต้เอิ้นว่าสภาพการของโลกโดยเฉพาะโควิด19เนาะปี2020เนาะได้พวกเฮาก็สู้ซุนให้ได้เปิดและพวกเฮาเปิดหอประสุอันหอมุนเสื้อพวกเฮานี่แล้วมันก
0: ็หอมุนเสื้อแนวลาวสังสาสเป็นอาคาร2ชั้นจัดวางแสดง4ภาคใหญ่คือประเทศลาวคนลาวเป็นเจ้าของภาคแนวลาวอิสระภาคแนวลาวหักชาติและภาคศูนย์กลางแนวลาวสังสาสแต่ละภาคได้แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวในสมัยต่อสู้กุศาสตร์ของบรรดาผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนับแต่เป็นแนวลาวหักชาติจนมาถึงแนวลาวสร้างชาติในปัจจุบันพร้อมนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ข้อมูลและมูลเสื้อพิลาทานของบรรดาผู้นำโครงการปฏิวัติที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจรวมของประเทศชาติซึ่งได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเอาเป็นแบบอย่างโอกาสดังกล่าวคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมถามตอบเพื่อรับเอาของที่ระลึกจากคณะอภิโภคของอนุกรรมการโฆษณาขบวนการและย่องยอเสริมสรองวันสร้างตั้งและรอสร้างชาติครบรอบ76ปี
1: ท่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD COP 17และกองประชุมระดับสูงในระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้กองประชุมจัดขึ้นภายใต้หัวข้อฟื้นฟูที่ดินฟื้นฟูความหวังโดยเต้าโฮม197ภาคี UNCCD องค์การสากลนักวิทยาศาสตร์ภาคเอกชนสาวหนุ่มแม่หญิงส่วนเผ่าพื้นเมืองสุมสนท้องถิ่นผู้เลี้ยงสัตว์และชาวเกษตรกรมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 10,000 กว่าท่านจุดประสงค์หลักแม่นกำหนดทิศทางและเร่งการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงลดพรและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของดินสร้างความทนทานต่อภัยแห่งแล้งรักษาความมั่นคงด้านน้ำและอาหารพร้อมทั้งระดมทรัพยากรเทคโนโลยีความรู้และการร่วมมือให้เพียงพอความสำคัญของ UNCCD COP 17แม่นการยกบัญหาที่ดินให้เป็นวาระสำคัญของการพัฒนาเนื่องจากความเสื่อมโทรมของดินบ่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังกระทบโดยตรงต่อการผลิตกสิกรรมความมั่นคงด้านอาหารและน้ำรายรับและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนตลอดฮอดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นการฟื้นฟูและคุ้มครองที่ดินอย่างยืนยงจึงเป็นการลงทุนเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงของประเทศการเข้าร่วมของห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของลาวในการต้านการเสื่อมโทรมของดินและการพัฒนาการคุ้มครองที่ดินแบบยืนยงทั้งในประเทศและภาคพื้นในกองประชุมระดับสูงวันที่24สิงหาคมนี้ได้กล่าวแถลงการโดยเน้นลงลึกดินที่มีสุขภาพดีแม่นหักฐานของอาหารสุขภาพสันติภาพและความหวังสำหรับลาวคณะผู้แทนได้ยกบรรดาบุริมสิทธิ์ของประเทศคือการคุ้มครองและฟื้นฟูที่ดินอย่างยืนยงการสร้างความทนทานต่อภัยแห่งแล้งการคุ้มครองน้ำป่าไม้และชีวนานาพันธุ์กสิกรรมที่ทนทานต่อสภาพอากาศและความมั่นคงด้านอาหารลาวยังได้เน้นถึงสภาพเฉพาะของประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีทั้งออกสู่ทะเลพร้อมเพียงห้องให้มีแรงทุนที่เพียงพอคาดคะเนได้และเข้าถึงได้ง่ายเคียงคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างขีดความสามารถ พื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางด้านความเสื่อมโทรมของดินที่แต่ละประเทศกำหนดด้วยความสมัครใจในระหว่างกล่องประชุมดังกล่าวทานไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยทานหงแก้วสุขสวัสดิ์เอกอัครราชทูตลาวประจำมองโกเลียได้พบปะสองฝ่ายกับหัวหน้าองค์การกระทรวงอาหารเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเบาแห่งมองโกเลียเพื่อทบทวนการร่วมมือที่มีอยู่และปรึกษาหารือทิศทางร่วมมือในต่อหน้าด้านเกษตรกรรมสัตวแพทย์และวันเฮลการปกป้องและกักกันพืชการคุ้มครองทุ่งหญ้าและที่ดินการฟื้นฟูดินการแลกเปลี่ยนวิชาการในโอกาสเดียวกันทานเซนครอินทวงศ์พร้อมคณะได้สืบต่อพบปะสองฝ่ายกับกระทรวงเกษตรกรรมและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยสองฝ่ายได้ทบทวนสายพ่อพันธุ์อันใกล้ชิดและการร่วมมือที่มีมายาวนานในแขนงเกษตรกรรมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการขยายการร่วมมือด้านการสำรวจวางแผนคุ้มครองและพัฒนาที่ดินการอนุรักษ์ดินและน้ำการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมการปรับตัวต่อภัยแห้งแล้งและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศตลอดฮอดการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและบทเรียนที่ดีสองฝ่ายยังเห็นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนการลงทุนและต้องโสมมูลค่าเกษตรกรรมที่ยืนยงเพื่อหันการร่วมมือลาวไทยให้เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน
0: ปัจจุบันแขวงสารวันพร้อมขุนเขียวจัดกองประชุมผู้บริหารการศึกษาครูและสรุปผักสิ้นปีเฮียนทั่วแขวงเพื่อกักเกี่ยมความพร้อมในการกักเกี่ยมให้แก่การไข่สกเฮียนใหม่สกเฮียน2006-2007ท่านคำเฟื่องอินทโซนห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสารวันให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อกักเกี่ยมความพร้อมในมือไข่สกเฮียนใหม่สกเฮียน2006-2007แขวงสารวันได้สุ่มใส่จัดกองประชุมสรุปมือผักสิ้นปีเฮียนเพื่อเป็นการเสื่อมซึมบรรดานิติกรรมต่างๆการสำรวจการตำหนิติชมส่งข่าวและทั้งเป็นการโทษทอนบทเรียนด้านดีด้านโอนในการจะตั้งปฏิบัติการเฮียนกันโซนในสกเฮียนผ่านมาและขอคงค้างที่จะต้องสืบโตแก้ไขในสกเฮียนต่อไปให้ดีกว่าเก่าและมีคุณภาพดี
4: ที่ได้การเปลี่ยนแปลงของระบบศึกษาในที่แรกสำหรับเด็กที่เกิด6ชั้นถัดมาคือวันที่17ตุลาคมพศ2566เรียนการเตรียมการใช้สกเฮียน6/7ในยุคหลังจะให้แต่เหมือนการพันธุ์งานเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงถึงแต่จนชาวเมืองเกี่ยวกับการเตรียมการสกเฮียนในงานจะให้แต่หนึ่งเป็นการเตรียมในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเฮียนของเฮียนอันนั้นไม่ตักปรุงสภาพแวดล้อมจึงอำนาจความสะดวกต่างๆในการเรียนการสอนในระบบแต่ว่าก็เกิดปัญหาตรงนี้เดี๋ยววันนี้ท่านท่านนะครับก็ขอได้มีการจัดการระดับชนคู่เพื่อให้เพียงพอและทั้งนั้นการเรียนการสอนหลายอย่างเพื่อเพิ่มอยู่ในเชิงของอันนี้โดยในรูปแบบการใช้ทุเรียนในระบบแต่ว่าก็เกิดนี้ของเราแต่อยู่ในระดับการเชื่อมว่าจะได้จัดที่การใช้ทุเรียนในอยู่ในจำนวนชนในกองแรงเลยโดยมันการเป็นประธานของประธานคณะกรรมการปกครองเป็นประธานฝ่ายไฟ4ดังกล่าวนั้น
0: ท่านคำเฟื่องอินทโซนให้ฮู้ตื่มว่าเพื่อกักเกี่ยมความพร้อมทุกเงินไข่ให้แก่การไข่สุกเฮียนใหม่แขวงได้เร่งจัดสรรอุปกรณ์การเฮียนเป็นต้นปื้มแบบเฮียนปื้มคู่มือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่บรรดาเมืองพร้อมทางได้ปรึกษาหรือกับประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการไข่สุกเฮียน2006-2007พร้อมทางปลุกระดมผู้ปกครองให้ช่วยนำเอาลูกหลานของตนไปเข้าเฮียนให้ทันเวลาเพื่อเห็นให้การไข่สุกเฮียนใหม่นี้มีบรรยากาศฝดฟื้นต่อไปเชิญท่านฟังข่าวการประจำวัน
5: ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกในระดับปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติและมาระวังต่อสภาพฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูน้ำท่วมยึงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาค อุณหภูมิในวัน 19-18 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า45ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในวัน 23-30 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในวัน 25-31 องศาภาคกลางจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในวัน 24-30 องศาสำหรับแขวงเซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในวัน 22-18 องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า45ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในวัง 25-31 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในวัง 17-25 องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬา
1: วันที่16สิงหาคมนี้ที่สโมสรเวียงจันทน์บินเลียดลาวศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นครหลวงเวียงจันทน์ได้มีพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาบินเลียดประเภทอเมริกันภูเก้าลูกสิงขันประธานสหพันธ์กีฬาบิลเลียดสนุกเกอร์แห่งสหรัฐลาวครั้งที่1ประจำปี2016ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีโดยทานศรีจันทร์จิตตปัญญาหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทานแสงพรพุ่นอมาตย์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสหรัฐลาวทานลิขิตอินทวงศ์รักษาการประธานสหพันธ์กีฬาบิลเลียดสนุกเกอร์แห่งสหรัฐลาวและทานไซโกสนซานุบาลประธานสโมสรเวียงจันทน์บิลเลียดเราพร้อมด้วยคณะผู้ชอบจัดการแข่งขันและภาคส่วนเกี่ยวข้องในพิธีทานลิขิตอินทวงศ์ได้กล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อคัดเลือกเอานักกีฬาประเภทอเมริกันภูเก้าลูกเป็นตัวแทนทีมชาติลาวเข้าร่วมการแข่งขันระดับอาชีพรายการ World Nibon Tour Bangkok Open 2016ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยในระหว่างวันที่17-21พฤศจิกายน2016นี้ทั้งเป็นการคัดเลือกนักกีฬาหุ้นสืบทอดตรวจสอบเทคนิคยุทธวิธีและกฎกติกาใหม่เพื่อกระเกียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมครั้งที่7ปี2016ที่ประเทศอาหรับซาอุดิตและงานมากรรมกีฬาซีเกมครั้งที่34ปี2017ที่ประเทศมาเลเซียสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด80ทานประกอบมีคณะนำ9ทานนักกีฬา64ทานจาก12สโมสรทั่วประเทศและกรรมการตัดสิน7ทานงบประมาณที่นำใส่เข้าในการจัดการแข่งขันทั้งหมด186ล้านกีบซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนธุรกิจบริษัทห่างห้านและงบประมาณของสหพันธ์เคียงคู่กันนั้นภายในงานยังได้มีพิธีเซ็นสัญญาสนับสนุนและแต่งตั้งบุคลากรประจำสหพันธ์เพื่อยกระดับความเข้มแข็งในการบริหารงานเป็นต้นแมนได้เซ็นสัญญากับสโมสรเวียงจันทน์บินเลียดเราหรือ VBL ในการให้การสนับสนุนอุปกรณ์สถานที่และเวลาฝึกซ้อมเพื่อเปิดเป็นศูนย์ฝึกกีฬาบินเลียดแห่งชาติลาวในการฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติและหุ้นสืบทอดมูลค่า 62,600 ดอลลาร์ระยะเวลา2ปีและได้เซ็นสัญญากับศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์สนับสนุนพื้นที่ของการเพื่อนำใช้เป็นสำนักงานบริหารงานของสหพันธ์กีฬาบิลเลียดสนุกเกอร์แห่งชาติลาวมูลค่า 20,000 ดอลลาร์ต่อปีรวม3ปีมูลค่า 60,000 ดอลลาร์พร้อมงบประมาณบริหารภายในเติมอีกปีละ50ล้านกีบขณะเดียวกันทานไซโกซนซานุบาลได้แสดงความยินดีและยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหพันธ์บิลเลียดสนุกเกอร์แห่งชาติลาวในการสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาบิลเลียดแห่งชาติให้มีมาตรฐานเพื่อยกระดับฝีมือนักกีฬาครูฝึกและกรรมการตัดสินของลาวให้ก้าวไปสู่เวทีสากลอย่างแข็งแรง
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่25สิงหาคมนี้ท่านเจินเทงเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและท่านแพทริกอาซีประธานสภาแห่งชาติกดีบัวได้ลงเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่นครเกินเทอของเวียดนามจากนั้นได้ลงเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทกสิกรรมเทคโนโลยีสูงจุงอานของเวียดนามท่านเจินเทงเหมินและท่านแพทริกอาซีได้ลงเยี่ยมยามระบบซีโร่บรรจุข้าวสารโรงงานสีข้าวตองโซห่อหุ้มข้าวสารและเขตทากำปันอยู่แคมแม่น้ำคองเยี่ยมชมบรรดาผลิตภัณฑ์ข้าวสารและผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งจากข้าวสารของบริษัทเยี่ยมยามทงนาปลูกแนวพันธุ์ข้าวที่ได้สมรรถภาพสูงยามฤดูร้อนใบไม้ร่น2006ในโอกาสที่ลงเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแคสซีแม็กวิสาหกรรมดำเนินธุรกิจในคงเขตสินแนะนำท่านแพทริกอาซีได้ให้ฮู้ว่าแอฟริกาจะเป็นตลาดที่มีความสามารถบ่มซ่อนเพื่อให้บรรดาผลิตภัณฑ์ก็คือเทคโนโลยีของเวียดนามเข้าถึงและปรารถนาว่าเวียดนามจะเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศนำหน้าอยู่ตลาดกดดีวัวโดยไวเพื่อหมุนไส้บรรดาทาได้เปรียบให้ดีที่สุดบ่เพียงแต่ในการเคลื่อนไหวด้านการค้าเท่านั้นหากยังเป็นการลงทุนและผลิตอีกด้วย
0: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่26สิงหาคมนี้ว่าคณะกรรมการท่องเที่ยวเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำท่วมกระทันหันข้างใหญ่ที่ไหลสู่เข้าพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโพเตโกสีในเมืองระสุวาทางภาคเหนือของเนปาลเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบ่เป็นทางการ97คนนักท่องเที่ยวสูญหาย384คนในนี้มี291คนเป็นคนต่างประเทศและยังสร้างความเสียหายต่อชุมชนตลาดและพื้นฐานของลางท่านสุนิสามาโคโซกของคณะกรรมการท่องเที่ยวเนปาลกล่าวว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศที่หายสาบสูญรวมมีพลเมืองของอินเดียออสเตรเลียโฮลลังสหรัฐอเมริกามาเลเซียสหราชอาณาจักรแอฟริกาใต้และประเทศอื่นๆ
1: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบุดนมานี้ท่านอาเธอร์โจเซฟคูรุปรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและความยืนยงด้านสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียได้สนทนาวิทยุสื่อสารทางโทรศัพท์กับท่านโมฮัมหมัดจุมรูรีดายัตรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียโดยเปิดเผยว่ามาเลเซียจะร่วมมือกับอินโดนีเซียเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและมอดไฟในระหว่างการรับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่มีท่าเอียงจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงเดือนตุลาปีนี้และจะเกิดขึ้นกงกับระยะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยปัญหาหมอกควันข้ามชายแดนในปัจจุบันที่พร้อมส่งผลกระทบต่อภาคพื้นถือเป็นวาระสำคัญของมาเลเซียและอินโดนีเซียฉะนั้นมาเลเซียในฐานะบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีพร้อมที่จะช่วยเหลืออินโดนีเซียตามความต้องการโดยเฉพาะแม่นการเล็งมอดไฟใหม่ให้ทันการ
0: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบดินมานี่กรมการค้าต่างประเทศของอินเดียได้ออกเอกสารแจ้งการอย่างเป็นทางการว่าอินเดียได้ยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีที่ได้บังคับใช้มาเป็นเวลา4ปีเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บรรดาชาวเกษตรกรคำสั่งห้ามดังกล่าวได้ประกาศใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2022ในขณะที่การประกาศล่าสุดของกรมการค้าต่างประเทศของอินเดียระบุว่านโยบายการส่งออกข้าวสาลีได้ถูกปรับเปลี่ยนจากการห้ามส่งออกมาเป็นส่งออกได้อย่างเสรีโดยมีผลบังคับใช้ทันทีการยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลีถือว่ามีความสำคัญหลายโดยรัฐบาลกลางอินเดียระบุว่าปัจจุบันประเทศอินเดียมีปริมาณข้าวสาลีสำรองเพียงพอและการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรสามารถผลิตข้าวสาลีเพิ่มขึ้นในซุ้มปีต่อหน้าที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวรรณมวงไซและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
6: ท่านรู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถร้องขอเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได
7: ้แม่นแล้วบ่ว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถร้องขอเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได้ ที่สำคัญเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานนำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงยุติใจเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการได้เช่นเดียวกัน
8: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
9: แพ็คเกจ 100,000 กีบใช้น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้
10: อ
9: แท้วะอีลีวะ
10: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได้
9: ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เน
13: า
12: ะ
13: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
12: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
13: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
12: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
13: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกนําอีกได
12: ้โอ
13: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ําอีก
12: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะซั่นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ําโตซะนะ
14: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

สู่โซนจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้นำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเขี่ยเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน9ขึ้น15ค่ําหรือว่าเดือน9เพ็งพบพ่อท่านวันนี้เดือน9ขึ้น15ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันศุกร์วันที่28สิงหาคม2026เป็นมื้อสุดท้ายของสัปดาห์ทางฝ่ายเด็กรบมื้ออื่นนี่ก็เป็นวันเสาร์แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพักทางราชการและก็เป็นมื้อสุดท้ายของรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสำหรับอาทิตย์นี้เพราะว่ารายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนี้จะมีให้ท่านได้ติดตามรับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็เป็นรายการผู้แทนประชาชนและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านวันนี้อยู่ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์อากาศเย็นสบายสบายเนื่องจากว่าตื่นเช้ามาเวลา 5:30 6:00 6:00 ปลาย 7:00 นี้ท้องฟ้ายังเป็นลักษณะครึ้มๆอยู่อากาศเย็นท่านฟังกระดบแต่ว่ามาสังเกตโดยผู้เฒ่าผู้แก่ตามโบราณแล้วก็มาคาดว่าขี้กระเดือนออกนี่ถือว่าฝนนี่จะห่วยแล้วและมาว่าปัจจุบันนี้ทั่วปวงสนอกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในตละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการสู้สนเหตุให้แผนบุกทุรุสีด้านเวียกงานสามสร้างติดพันกับมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งนับตั้งแต่ทั่วปวงสนอกับพวกเขาได้พร้อมพากันเสริมขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศชาติได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็อิงใส่การเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของชาติอายุการของการปฏิวัตินั่นก็คือนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อย1975มาฮอดปีนี้ก็คือว่าครบรอบ51ปีทางฝ่ายเด็กรบฉะนั้นในเบื้องต้นของรายการนี้ก่อนท่านจะติดตามรับฟังในรายละเอียดจากรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของมื้อนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของสุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสนอของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นมารวมกันเป็นทั่วประเทศได้ยกสูงความรับผิดชอบเส้นในที่การงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการสำหรับสมาชิกพรรคพนักงานก็เกรียมจิตเกรียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงแต่ละกรมกองแต่ละท้องถิ่นสิ่งสำคัญในการนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปพันขยายนั้นพวกเขาต้องบึ้งคืนเกี่ยวกับความจูบเจ้าห้าวหันของสมาชิกพรรคพนักงานอยู่แต่ละของเขตเวียกงานพวกเขาต้องฮู้ส่งเสริมอย่างแข็งแรงตลอดถึงระบบคุณธรรมและจำกัดระบบอุปถัมภ์ในเวียกงานพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของเวียกงานสร้างโอกาสเท่าเทียมและสร้างแรงจูงใจให้คนดีคนเก่งได้รับหน้าที่เวียกงานที่ถูกมอบหมายและยั่งเหมาะสมลดพรปรากฏการย่อท้อสร้างความเชื่อมั่นและภาพพจน์ที่ดีของพรรคการคัดเลือกบรรจุได้แต่งตั้งพนักงานต้องอิงใส่ความรู้ความสามารถคุณสมบัติผลงานตัวจริงต้องซุกยื้อส่งเสริมผู้ที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างผู้ที่เฮ็ดแท้ทำจริงผู้ที่กล้าเฮ็ดกล้าคิดกล้ารับผิดชอบผู้ที่บ่เฮ็ดหรือว่าผู้เฮ็ดบ่ได้ก็ต้องหลีกทางให้ผู้อื่นที่มีความสามารถกว่าเปลี่ยนแทนตามทิศนำที่ว่ามีเข้ามีออกมีขึ้นมีลงหลีกเลี่ยงบ่ให้สังคมเยาะเย้ยแบบลักษณะว่าตกตั้งนั่งสลงเล่านี้เป็นต้นซึ่งปัญหานี้ท่านธงรุณศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเพิ่นได้ให้ทัศนะแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกของสมาชิกพรรคพนักงานว่า
1: เรียนบรรดาสหายเพื่อตอบสนองความในห้องต้องการที่นับมือนับสูงของการพัฒนาศาสตร์เฮาในระยะใหม่พวกเฮาต้องเป็นเอกภาพกันในระดับสูงและมีความเด็ดขาดในระดับสูงใหม่ทั้งด้านจินตนาการทั้งด้านความตัดสินใจบุกทะลุไปสู่การหันเปลี่ยนอย่างแข็งแห้งในการปฏิบัติก่อนอื่นต้องก้าวเข้าสู่การหันว่าการเว้าให้ไปสู่การกระทำตัวจริงเว้าให้ไปสู่การเฮ็ดตัวจริงให้หันเป็นการปฏิบัติให้เป็นต้นเป็นตัวออกมาแท้หันจากความหับหู้สู่การกระทำต้องเด็ดเดียวแก้ไขสภาพเว้าหลายเฮ็ดหน่อยหรือบ่เฮ็ดเว้าที่มีวัดฟ้าทัดสินจบงามเป็นตาฟังแต่เฮ็ดหยังบ่ได้หรือบ่ได้เฮ็ดยังออกมาให้เป็นผลได้หับหรือเกิดผลที่สามารถจับต้องได้แต่นี่เป็นต้นไปต้องยุติแบบเฮ็ดเวียกอัญญาสิทธิ์เต็มแต่หูการแต่นี่ต่อไปแต่ละคณะพรรคแต่ละองค์การจัดตั้งพรรคพนักงานตลอดถึงสมาชิกพรรคพิเศษแม้นผู้ที่เป็นผู้นำพาลักแรงต้องเป็นผู้ตัดสินใจสูงในการเสนำนำพาหู้ออกหัวคิดประดิษฐ์สร้างหู้ออกแบบในการหันเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติหันจากแนวทางไปสู่การปฏิบัติหู้เต้าโฮมสร้างกำลังแห่งสังรวมเพื่อเรียกงานหู้สรุปตีราคาหู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หู้ใส่ความบ่มซ่อนของถ่าแห้งที่มีและสำคัญที่สุดต้องหู้รับผิดชอบต่อผลได้ผลเสียหรือว่าความล้มเหลวของเหวี่ยงานที่ถือหมอบหมายอย่างเต็มส่วนกับเจ้ายักหมายถึงพนักงานการนำ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพในระยะผ่านมาพวกเขาสร้างพนักงานยังบ่ทันเป็นระบบครบสุดและบ่รับประกันทางด้านคุณภาพที่นักแนนมักจะตกอยู่ในกรณีฟ้าฟังกรรมพนักงานบ่เลิกกรรมพนักงานบ่แน่นกรรมพนักงานเพียงแต่เบิ่งรูปนอกเมื่อมอบหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นไปก็มักเกิดมีปัญหาตามมาปัญหานี้ตั้งเป็นโจทย์ให้แก่ผู้ที่เฮ็ดเวียกการจัดตั้งพนักงานต้องได้ทบทวนขึ้นตื้มการสร้างพนักงานต้องติดพันกับการติดตามกวดกามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมอบแล้วก็ต้องติดตามประเมินผลอย่างเป็นปกติและแก้ไขให้ทันการเมื่อพบปัญหาพนักงานคนใดที่เติบใหญ่ขึ้นจากขบวนการผ่านผ้าด้วยความยุ่งยากสหายนั้นมักจะกลายเป็นพนักงานที่เข้มแข็งเสมอต้นเสมอปลายเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นการก่อสร้างพรรคพนักงานหรือว่าสร้างพรรคสมาชิกพรรคพนักงานต้องที่ถูกมอบหมายเวียกงานถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญและเป็นขอกุญแจพรรคจะเข้มแข็งหรือบ่เป็นขึ้นกับสภาพของพนักงานต้องมีแผนการสร้างบำรุงฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในระยะยาวการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานต้องยึดหลักคุณสมบัติและความสามารถเป็นสำคัญต้องหลีกเว้นการเลือกคนตามความสำคัญส่วนตัวหรือว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดญาติพี่น้องลูกหลานตามกลุ่มผลประโยชน์ต้องสร้างองค์การพรรคให้บริสุทธิ์นักแนนแต่ละฮักฐานพรรคต้องปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัดฮักษาระบอบประสมสำรวจกวดกาตามนี้ก็สร้างการสำรวจกวดกาตามนี้ก็สร้างก็แม่นการจับผิดก็หรือว่าบ่แม่นการจับผิดหรือว่าโจมตีกันแต่แม่นการช่วยกันซอกหาข้อขัดตกบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าบ่มีการสำรวจกวดกาและตามนี้ก็สร้างองค์การนั้นๆย่อมมีการเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิอัญชิตและการเสื่อมถอยการยกสูงคุณภาพการกวดกาและการคุ้มครองการกวดกาแม่นวิธีการสำคัญในการป้องกันและการแก้ไขการควบข้อผิดพลาดองค์การพรรคทุกขั้นต้องถือเอาการกวดกาเป็นหน้าที่ปกติโดยเน้นนักการกวดกาพนักงานที่ดำรงตำแหน่งนำพาการคุ้มครองด้านการเงินทรัพย์สินและการใช้อำนาจบ่อนใดมีการกวดกาดีบ่อนนั้นจะลดพรการละเมิดวินัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนตลอดไปและนอกจากนี้การก่อสร้างพรรคพนักงานให้ได้ตามมากผลที่ดีนั้นยังต้องอาศัยการเข้าร่วมของประชาชนพรรคต้องยึดมั่นหลักการประชาชนเป็นหลักฐานโดยรับฟังคำคิดคำเห็นคำเสนอและการตำหนิส่งข่าวจากประชาชนพนักงานทุกคนต้องลงหลักฐานใกล้ชิดประชาชนฮู้ปัญหานำประชาชนแบบตัวจริงและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนอย่างทันการในยุคดิจิตอลนี้พนักงานยังจะต้องได้พัฒนาความรู้อันใหม่ๆความสามารถด้านเทคโนโลยีทักษะการบริการและความสามารถปรับตัวให้ทันกับสภาพการใหม่ถ้าพนักงานขาดการเรียนรู้และบ่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงย่อมจะบ่สามารถนำพาเวียกงานให้บรรลุผลสำเร็จได้โดยไวเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นการก่อสร้างสมาชิกพรรคพนักงานให้ได้มากผลดีนั้นต้องได้เฮ็ดอย่างรอบด้านต่อเนื่องและเป็นระบบโดยยึดมั่นหลักการของพรรคควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพพนักงานให้ครบถ้วนทางด้านคุณสมบัติศีลธรรมและความสามารถจึงจะสามารถสร้างองค์กรพรรคนั้นให้เข้มแข็งบริสุทธิ์นักแน่นและสามารถนำพาการพัฒนาประเทศชาติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาจะสังเกตเห็นได้ว่าในสภาพการปัจจุบันที่ประเทศชาติกำลังสืบต่อดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ได้เชื่อมโยงเข้าสู่ภาคพื้นและสากลอย่างกว้างขวางได้สร้างทางกระโอกาสสิ่งท้าทายใหม่ให้เวียกงานก่อสร้างพรรคพนักงานดังนั้นการตอบคำถามที่ว่าก่อสร้างพรรคพนักงานแม่นแนวใดจึงจะได้รับมากผลจึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการค้นคว้าและจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังก่อนอื่นมดต้องถือเอาเวียกงานก่อสร้างสมาชิกพรรคพนักงานด้านการเมืองแนวคิดเป็นปัญหาหลักพนักงานสมาชิกพรรคจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีก็ต่อเมื่อมีความนักแน่นด้านการเมืองมีความเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์และเส้นทางของพรรคการรักษาอบรมการศึกษาอบรมทฤษฎีมักกะเรนินแนวคิดประธานไกด์สอนพรหมวิหารในมติคำสั่งต่างๆของพรรคต้องเฮ็ดเป็นประจำเคียงคู่กันนั้นก็ต้องสร้างความสามารถให้พนักงานรู้จักวิเคราะห์และแยกแยะปัญหาข้อมูลต่างๆเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวสารบิดเบือนและการโฆษณาใส่ให้ไปสีต่อพรรคสุมไส้ก็สร้างพรรคด้านคุณธรรมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติซึ่งพนักงานที่ดีบ่เพียงแต่มีความรู้ความสามารถเท่านั้นแต่ต้องมีคุณธรรมมีจรรยาบรรณมีความซื่อสัตย์มีความบริสุทธิ์

กระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวในมือวันสุดท้ายของอาทิตย์วันนี้วันศุกร์แต่ว่าก็ย่นมาทางท้ายเดือนและทําฝนกระดกเนาะวันที่31นี้จะถึกมือวันจันทร์ฉะนั้นหมายความว่าซกเหียนใหม่ซกเหียน2026-2027นี้จะไข่ขึ้นในวันที่31ก็คือมือสุดท้ายของเดือนสิงหาต่อใส่วันที่1กันยาเนื่องจากว่าต้นอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้วันที่31พอดีถึกมือวันจันทร์วันที่1กันยาพอดีถึกมือวันอังคารฉะนั้นผู้ปกครองเด็กก็ควรได้เบิ่งคืนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การศึกษาให้ลูกให้หลานนับตั้งแต่เครื่องนุ่งของถืออุปกรณ์เป็นปื้มเป็นสอบเป็นกระเป๋าเครื่องรับใช้พันธุ์ต่างๆแต่ว่าสิ่งสำคัญก็บ่แม่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะปรับไม่เปลี่ยนไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างอันใดที่พอใช้ได้พวกเขาก็นำมาใช้จากศกเหียน2025-2026ที่ผ่านมามาต่อใช้ศกเหียน2026-2027อันใดที่พอใช้ได้บิ๊กสอบปื้มเขียนอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ลูกหลานของพวกเขาได้มีโอกาสได้ศึกษาทำเหียนเริ่มตั้งแต่เมื่อนี้แหละทำฝนกระโดดบางคนก็เริ่มมาตั้งแต่กลางเดือนของเดือนสิงหาพุ่นแหละทางหากาเกียมว่าจะเอาลูกไปศึกษาห้ำเฮียนเยบอนใดหงเฮียนตัวใดหม้อบอนใดการรับส่งความสะดวกและเงื่อนไขตลอดถึงอุปกรณ์การห้ำการเฮียนได้เป็นปื้มเป็นสอเป็นบิ๊กตลอดถึงเป็นปื้มอ่านและบนปื้มเบิดฟุตฮักอย่างเอ็กซ์ไซส์อย่างต่างๆพวกเขาก็ต้องได้ทางหากาเกียมให้ลูกหลานของพวกเขาได้มีโอกาสศึกษาห้ำเฮียนเนื่องจากว่าพรรครัฐบาลเพื่อนได้ถือเอาเวียกการศึกษานี้ไปก่อนบาทเก้าหนึ่งก็คืออยู่ในแผนบุกทุรุสีดังก็คือบุกทุรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีทุกคนมีความรู้ความสามารถเท่านั้นที่จะสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลเวลาเหลือเพียง7นาทีมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันดับต้นๆก็แม่นจากการแก้วสุวรรณศรีอยู่ทั้งเมืองเวียงค้ำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งดีท้องฟ้าแจ่มแจ้งใสดีแล้วก็บุญไซนี่บุญไซญราชท่านถามข่าวทำข่าวประจำรายการและอันนี้จากตัดบ่อนี่จากตัดจากทัดนี่เพิ่นว่าฟังรายการนี้อยู่จากสมพรปัฒนาทุกคนที่ถามข่าวของเขาทุกคนที่ฟังรายการนี้อยู่แล้วก็บัวสุขใสสมผุยติดตามปกติจากสังสําเหนือแล้วก็ยื้อย่างนี่ยื้อย่างเพิ่นก็ใส่หูโปรไฟล์เข้าไปแบบลักษณะยกโปในรายการแล้วก็บุญปันนี่เพิ่นว่าฮับฟังอยู่บ้านก่อใสสถานอากาศเย็นดีคําเล็กพุทธกาสารที่หงเฮียนมอสอมกจงเมืองนาเลแขวงหลวงน้ำทากำลังฟังรายการนิโยกำลังกะเกียมทุกเงื่อนไขเพื่อไข่ซกเฮียนใหม่นี่ความพร้อมด้านต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาอันนี้จากเลี้ยงนี่สอบเพียงท่านสอบเพียงคำพักปัจจุบันนี่หงเฮียนนายซิปเราพบกำลังไข่ซกเฮียนประจำปี2026-2027ให้แก่นักศึกษาสุดที่3ยองเหยาสมเสยอันนี้จากคำสาวเป็นมาฟังรายการนี้อยู่ตอนเช้าแล้วก็ภูวันนี่ฮับฟังเป็นประจำอยู่ทางฮานอยอากาศดีหลายจากพมจันทร์อยู่ทางเมืองกระดึมมีหมอกลงตั้งแต่เช้าๆเลยล้ำแสงเพชรสัญราชเมื่อนี้ทางอากาศมันอยู่ทางเมืองวิระบุรีแขวงสมณเขตอากาศเย็นสบายๆฮับฟังรายการนี้เป็นประจำสมพันธ์วิไลคำนี่อยู่ทางเสียงขวางฟังอยู่เด้อว่าจังสันละกสมหมายสมหมายไพสุขนี่เป็นมาจากกบสบริหารเมืองเพิ่นว่าฮับฟังรายการนี้อยู่ทหารเมืองไซสถานเนาะทหารเมืองไซสถานกำลังฟังรายการนี้อยู่เด้อเพิ่นว่าจังซั่นขอขอบใจอย่างสูงเพิ่นจัดรายการได้ดีหลายวงศิลป์วงอินคัมสมเสยท่านสอบให้กำฮักจัดรายการได้ดีหลายแล้วก็สมฤทธิ์นี่สมฤทธิ์เพิ่นก็ว่าฟังรายการนี้อยู่นะฟังรายการนี้เพิ่นว่าจะอวยพรให้ทีมงานทั้งหมดมีสุขภาพแข็งแรงและคำปิงนี่เพิ่นก็ว่าฟังได้คำปิงสมแพงนี่โอ้ห่างหายไปโดนเติบแล้วสมปิงสมแพงหากก็เข้ามาพอฟังอยู่เป็นประจำอยู่ทางเมืองเวียงภูคามีฝนตกแล้วก็พ่อดาวเฮืองสุมาลีอยู่ทางหลักเสาคำเกิดมื้อนี้เห็นแสดตั้งแต่เสาแล้วก็สอนเวียงท้องแขวงบริคำไซฝนตกระดับคอยแล้วก็บุญแถวนี่จากจอ5จากจอ6 cc แล้วก็โกดบ่อนี้จากเสกองอากาศคึมแล้วก็เพชรทองเพื่อรับฟังอย่างเสียงขวางอากาศเย็นสบายๆหลายๆท่านที่แจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมีเวลาเหลือเพียงแต่4นาทีใจท่านได้ฟังความคมสื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวรรค์สุขสิริทวนวิเศษศรีในสร้างความคมเสียงสอบเพียงกับภาคผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:00 น.กราบขออภัยตอนเช้าของมื้อวันจันทร์เนาะมื้ออื่นนี้วันเสาร์รายการผู้แทนประชาชนพอกันไหมตอนเช้าวันจันทร์ขอความผาสุกโชคดีสุดๆสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ไม่อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: เออแฮงได้ใจอีหลีเด
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานําอีกแนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
6: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามหลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมชายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสําหรับบํารุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
5: แม่นวะแนะนําเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
6: นี่เด้โตซั่วที่ดี iPass ผลิตภัณฑ์บํารุงสายตาสินค้านําเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทินและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสําหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและกระตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาซุ่มซื่นอีกด้วย
5: ปัดโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
6: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
5: โอ้คักๆๆคันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
6: ดีอย่าลืมให้ลูกหลานกินน้ำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
5: อู้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
6: เมื่ออายุเพิ่มขึ้น สุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความสุ่มซื่นให้กับดวงตาเลือก iPlus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยาทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงได้ที่020-2880-8713ได้เลย
7: เอาย้ำความหมายพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
5: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือมื้อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
6: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
5: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกสามเดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกสี่เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เธอหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยเติมเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติ ดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนื่องทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก่อเหตุเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานธมิตรที่จองเข้ามาเลือกหับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเหือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
1: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านท่านก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถเฮ็ดหยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของท่านผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ท่านกดเข้ารูปมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและท่านยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการชำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดรายเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเช่นการคิดรายเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิงประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิงประวัติการขอหับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทางประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
1: สบายดีมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่าน
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหาฟังรายการนี้ได้นอกจากเสียงเป็นประจำวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะเหลา FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz
1: เจ้าทักทายสบายดีมิตรรายการเนาะช่องทางออนไลน์ของพวกเฮา Facebook application หรือว่าเว็บไซต์พวกเฮาติดตามได้เป็นปกติเด
0: ้
1: อก็คือหลายช่องทางเนาะมิตรรายการสะดวกช่องทางใดก็แม่นรับฟังหับสมผ่านสองทางนั้นได้เลยก็ขอสบายดีทุกท่านเนาะพบกันมื้อนี้ตอนเช้าวันศุกร์วันที่28เดือนสิงหาปี2026มื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายสำหรับอาทิตย์นี้เนาะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแต่ว่าอาจจะเป็นมื้อที่หลายๆคนอาจจะต้องได้สุมใส่เวียกงานหลายกว่าเก่าเนาะได้มาเข้าเวียกเข้างานเช้ากว่าเก่าก็เป็นได้เพราะว่าในอาทิตย์ต่อไปอาจจะมีการเริ่มต้นเวียกใหม่เนาะเพราะว่าเป็นเดือนใหม่แล้วเนาะค่ะอาทิตย์ต่อไปคันสิวาแล้วก็ได้สินะฉะนั้นแล้วเนาะหลายคนมื้อนี้เนาะหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเดินทางอยู่เส้นทางใดกันแน่ได้สมใส่เส้นทางใดสภาพเป็นแล้วใดก็สามารถแลกเปลี่ยนในรายการขับขี่ปลอดภัยได้
0: เจ้าสามารถแลกเปลี่ยนที่030 5787052กองขอความสั่นมีรายการเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยหน้าเพจผ่านทางลาว National Radio มีรายการแจ้งผลของการรับฟังมาเติมเนาะมื้อนี้ก็ยังจะสืบต่อนำหลายๆปัญหาที่มีรายการส่องแสงมาหรือว่าเห็นทาง Facebook มาเสนอให้ประธานได้ติดตามรับฟังรับชมไปนำกันเพื่อการสัญจรมื้อนี้และมื้อต่อไปจะเฮ็ดให้มันลงเรียนขึ้นมันมีความคงตัวขึ้นแล้วกับเป้าหมายหลักๆเลยก็คือการลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนน
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับมินรายการท่านผู้ฟังท่านใดเนาะที่อาจจะสมไส้ในหลายเส้นทางแล้วมีแบบหลายความคิดเน
0: า
1: ะที่ว่าอยากจะแลกเปลี่ยนบางท่านกันแนวความคิดบ่คือกันได้เนาะสามารถที่ว่าจะเสนอแนวความคิดของบรรดาท่านมาได้เกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขเนาะสิ่งต่างๆที่ว่าบรรดาท่านได้พบเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการสัญจรของบ้านเฮาหรือว่ามีแนวทางแนวใดแนวที่ว่าจะเฮ็ดให้การสัญจร นี้มันลงเรียนขึ้นมันปราศจากอุบัติเหตุเนาะก็ลองว่าความคิดของบรรดาทานนะเบิ่งก็คือเฮาแลกเปลี่ยนกัน
0: เนาะแม่นๆๆก็เสื่อว่าบรรดาทานอาจจะเห็นสิ่งต่างๆที่มันแตกต่างไปที่มันบ่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายจังซี่ก็แนะนำเข้าสู่รายการของเฮาได้ยินดีที่จะเป็นขัวตอเป็นสื่อกลางคือกับมีรายการแจ้งมาเมื่อวานนี้และพวกเฮาก็ได้เว้าออกอากาศให้แล้วเน
1: า
0: ะว่า4แยกหนองด้วงถนนเต้ส่งนี่นะท่านผู้ฟังไปอำนาจมันเปเพได้2อาทิตย์แต่ว่าความจริงอาจจะหลายกว่าหั่นการสัญจรมาฮอดมื้อนี้เป็นขึ้นอะไรได้ลือยังหรือว่าบ่ทันได้เถื่อ
1: เจ้า
0: แต่ว่าอาทิตย์หน้านี่สิเปิดสุขเฮียนใหม่เลยแหละก็ยังให้สมใจเนาะเพราะว่าจุดใดที่มันเป็น3แยก4แยกมันก็จะมียอดงานพนะเพิ่มขึ้น
1: เจ้า
0: ดังนั้นการหลุดพ้นเรื่องของความแออัดมันก็จะเฮ็ดให้มันระบายได้ดีถ้าว่าไฟอำนาจสามารถใส่ได้ปกติ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะและนอกจากจุดนี้แล้วยังมีจุดใดอีกบ่เนาะทุกท่านเนาะกับพยายามเนาะให้ข้อมูลมาซวยๆกันเนาะถ้าว่าเพิ่นยังบ่ทันได้ซ่อมแปลงเทื่อบางเทื่อฮู้ว่าไฟอำนาจจุดนั้นมันบ่ได
0: ้
1: อาทิตย์หน้าเปิดโซ่เฮียนใหม่นี่อาจจะไปแออัดกันอยู่หั่นพอในเนาะแหละเนาะคั่นว่าจุด4แยกใดที่ว่าไฟอำนาจใส่กันบ่ได้หั่นน่ะเนาะคั่นว่าโอ้จำนวนยนต์ยานพาหนะหลายนี่บางคนไผก็อยากไปเจ้าก็อยากไปข่อยก็อยากไปแม่นบ่ล่ะสิงแซงกันไปบางเทื่อไปค้ากันอยู่กลางทางเจ้าก็บ่ถอยข่อยก็บ่ถอยคนถอยบ่ได้แล้วสินะก็ไปค้ากันอยู่หั่นเนาะถ้าบ่มีไผคนนึงแบบออกมา
0: สละบอก
1: สละนอมาระบายมาให้อู้มันอัมพาตเลยไปบ่ได้
0: เจ้าดังนั้นกะระยะนี้กะมีรายการก็ต้องได้ส่องแสงเลยว่าแนะนำมาเติมเนาะจุดใดที่มันเปเพยุ่งยากสับสนบ่มีระบบไฟอำนาจบ่หรือว่าไฟอำนาจเปเพอยากให้มีเจ้าหน้าที่ประจำก็แจ้งสู่รายการขบข่าวได้ท่านผู้ฟังมาเบิ่งเพจหนึ่งที่เพิ่นได้เอาลงนี่อยู่ทางแขวงอุดมไซด์บรรยากาศปัญหาการจอดรถที่บ่เก่งใจคนอื่นเลยจุดจอดอยู่กลางทางเด้สุภลิน
1: เจ้า
0: จอดอยู่กลางทางเลยท่านผู้ฟังเบิ่งช่องทางนี่มันก็บ่ได้กว้างปานนี้รถใหญ่ไปจอดอยู่กลางทางเลยการสัญจรเขตนั้นอาจจะเฮ็ดให้สับสนในระยะที่เพิ่นขาดสติไปจอดอยู่หั่นพฤติกรรมแบบนี้เนาะหลายคนเบิ่งคือเฮ็ดจังซั่นคือบ่เหมาะสมเลยแต่ก็ยังมีรถบางคันบางคน ที่ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ทางผู้ฟังเนาะอยู่ทางแขวงอุดมไซพละ
1: เจ้าเนาะอันนั้นเป็นทางอุดมไซเนาะท่านผู้ฟังเนาะกะนอกจากอุดมไซแล้วเนาะมีรายการเนาะปัญหาใดตื้มด้านที่พบเห็นตื้มเนาะมีรายการกระบอกมาได้เด้อสำหรับมื้อนี้เนาะมีรายการหลายท่านอาจจะได้ติดตามรับฟังเนาะผ่านวิทยุเนาะบางคนขับรถอยู่เนาะฟังวิทยุเปิดรายการขับขี่ปลอดภัยมาบางคนที่ว่าเป็นโซเฟอร์เนาะเป็นเท่าไรเนี่ยได้ไปหลายเขตหลายบอนเนาะเห็นเหตุการณ์ใดแน่อย่าลืมว่าวาสุกันฟังเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าแชร์ประสบการณ์ยังอยู่ที่แขวงอุดมไซเตือนกันไว้ท่านผู้ฟังวันที่27เมื่อวานนี้เพิ่นบอกว่าคอยไปคอยมาในเด้อยามฝนเส้นทางเปียกเมินเป็นต้นแมนเมื่อวานนี้ก็มีรถกระบะเบรกบ่อยู่เจิดต่ำเอารถพวงโชคดีว่าคนขับนั้นปลอดภัย อยู่ที่แขวงอุดมไซท่านผู้ฟังรถกระบะเจิดต่ำรถบรรทุกความเสียหายนี่แมนยานพาหนะเบื้องหน้าม ุนเลยสุภาลินเนาะโอ้เป็นเหตุการณ์แห้งแต่ว่าบ่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตความสูญเสียเบื้องต้นกับแมนทรัพย์สินท่านผู้ฟังค่อยไปค่อยมาอีหลีเนาะเส้นทางเขตที่ว่ามันมีผู
1: ้
0: มันมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุบวกกับฝนตกลงมาแด
1: เจ้าเนาะก็ค่อยไปค่อยมาแล้วกันความจริงแล้วมื้อนี้เนี่ยนะตั้งใจว่าอยากจะสัมภาษณ์ทางอุดมไซอยู่แล้วเนาะประสานไปหาทางพันธุออนสีเพิ่นติดภารกิจเดินทางไปต่างแขวง
0: เจ้า
1: แล้วจะผู้ฮ้องเพิ่นเนาะอ่ะนะทันคําไซเพิ่นก็บอกว่าอุ้ยเพิ่นอันนาสิได้เข้าร่วมประชุมมื้อนี้เนาะเพิ่นหากก็แจ้งมาด่วนว่าซั่นเด้เนาะสิได้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ทางนครหลวงจันทน์เฮาเนาะก็แม่นเข้าประชุมคือกันเนาะเพราะว่าเพิ่นมีแผนเนาะเกี่ยวกับนี่นะใกล้สิเปิดซอกเฮียนแล้วเนาะเพิ่นก็มีแผนห้องหับเนาะเกี่ยวกับการระบายรถสินานันผู้ฟังเนาะฉะนั้นมื้อนี้ก็จึงว่าติดภารกิจนํากันหลายภาคส่วนเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าเอาเป็นว่ามื้อนี้ก็ฟังข้อมูลกับพวกเฮาทั้งสองไปก่อนเนาะเมื่อใดโอกาสดีที่เจ้าหน้าที่ร่วมรายการก็จะได้ฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
1: เจ้า
0: อยู่ทางแขวงอุดมไซนี่ยังเด่นๆอยู่ได้ทันผู้ฟังเนาะเรื่องของสภาพการเกิดอุบัติเหตุแน่การจอดรถที่บ่ถูกระเบียบละกาปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นผ่านมาก็คือน้ำท่วมเด้สุภาลินเนา
1: ะ
0: น้ำท่วมก็เฮ็ดให้พื้นฐานโครงรางนี่เปเพไปถนนหนทางเปเพสุดโทมถูกตัดขาดละกะขวาหลายจุดของอุดมไซดังนั้นมื้อนี้พวกเฮาก็เลยว่าประสานไปเพิ่นก็บ่สะดวกที่จะเข้าร่วมรายการแต่ว่าโอกาสหน้าถ้าว่ามีโอกาสก็จะสอบถามเพิ่นเติมเนาะเพราะว่าอุดมไซก็เป็นแขวงหนึ่งที่เป็นแขวงผ่านระวังแขวงตัวแขวงแขวงออกไปต่างประเทศเพราะเลยว่าการขนส่งรถบรรทุกนี่อ้าวหลายได้อยู่ทางอุดมไซ
1: เจ้าแม่นแล้วน้องเพิ่นก็ว่าโอ้ยเสียดายเด้อย่าเข้าร่วมรายการนำคือการเพิ่นก็ว่าอย่างซี้เนาะอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าผู้ใดเนาะทีมงานเนาะเพิ่นจะได้ติดต่อไปเติมเนาะว่าสิได้เข้าร่วมรายการนำกันบ่อันนี้ก็ต้องขอขอบใจได้ที่ว่าทุกๆภาคส่วนเนาะเวลาประสานไปเนาะเพิ่นบ่คาแท้ๆนะเพิ่นก็สละเวลาเข้าห่วมให้ได้รายการนะเพราะว่าบางเทื่อนะประสานไปเพิ่นบอกว่าความจริงค่าประสุมแต่ว่าเพิ่นเป็นอย่างสัญญาณเวลาให้5นาทีเด้อพวกเขาก็ดีใจเนาะที่ว่าเพิ่นญาติเวลาให้อันนี้มันกรณีจำเป็นเพิ่นก็อาจจะได้ตอบว่าเอาขอเลื่อนเป็นอาทิตย์ต่อไปอย่างเสียนะ
0: เจ้าเจ้ามานี่เตือนกันไว้เนาะเรื่องของการเดินทางบ่ว่าจุดใดในนครหลวงจันทน์ท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็ออกไปทางต่างแขวงแดนนครหลวงจันทน์ก็ใกล้ๆนี่ก็คือกิโลเมตรที่21ตั้งแต่สนามกีฬาแห่งชาติไปหลัก16หลัก17ฮอดหลัก21ไปอำนาจไปแฟอำนาจกับเปเพเด้อมีรายการยังบ่ได้ใส่ได้เทื่
1: อ
0: แต่ว่าจุดนั้นเพิ่นก็ซ่อมแปลงโครงการใหญ่เด้
1: เจ้า
0: ไปฮอดพุ่นแหละท่าพระบาทแขวงบริคำไซท่านผู้ฟังยังบ่ทันได้สำเร็จเทื่อแต่ว่าการสัญจรก็แม่นสามารถไปได้
1: เจ้า
0: เรื่องของการอำนวยความสะดวกป้ายห้ามป้ายเตือนบ่มีจวยมีเครื่องหมายต่างๆมีท่านผู้ฟังแต่ขอให้สังเกตสังเกตให้ดีเนาะเพราะว่ารถบรรทุกเข้าออกผ่านทางเมืองเซธานีไปหาเมืองปังเงิมนี่รู้สึกบ่หลายเด้
1: เจ้า
0: เส้นทางกับเปเพแต่ว่าเปเพเพิ่นก็มีแผนก่อสร้างสมแปลงอยู่ดังนั้นการไปกันมาระยะนี้ก็ให้มีสติเอาละกะปัญหารถบรรทุกที่เข้าออกเพิ่นก็จะผ่านมาฮอดหลัก21เพิ่นจะโค้งเข้าไฟอำนาจหลัก21ฮั่นแล้วก็มีจุดประสงค์ไปเส้นอื่น
1: ๆ
0: แต่ว่าผู้ที่ขับขี่รถน้อยนี่นะพวกเขาบ่อยากให้ไปเบียดไปซิ่งไปแซงหรือว่าไปเทียบกับรถใหญ่หลายบางเทื่อรถใหญ่เพิ่นบ่เห็นคือกรณีเมื่อวานนี่เด้เม
1: ื่
0: อวานนี่ทางเมืองปักเงิมเมืองปักเงิมเพิ่นก็ได้บอกแล้วว่ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุมี เด็กน้อยเสียชีวิตหะนะ
1: ก
0: ็ย้อนว่ารถบรรทุกบ่เห็น
1: อาแมนๆๆเนาะสิเสียงเกินไปแล้วแบบเพิ่นบ่เห็นหะนะก็เลยว่าเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตในเมื่อวานนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าตอนนี้มีรายการต้องการออนไลน์เนาะสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดี
0: เจ้ารายการครับพี่ปลอดภัยเจ้า
2: เจ้าอยากขอแลกเปลี่ยนนำรายการคืนตื่มเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: เกี่ยวกับปัญหาเราคืนตื่มเรื่องปัญหาไฟแดงไฟแดงนี่ก็เคยได้เสนอมาหลายปีแล้วเนาะท
0: ่
2: านจะว่าคือหลังกา2020คนแหละเนาะ2022คนแหละอยู่ในเช็คหนองพะงานี่ก็มีคือกันว
0: ่
2: าการละลายจุดก็เส้นเดียวกันเนาะว่าเรื่องไฟแดงนี่ทั่วนครหลวงนี่ก็ตามมาเห็นสังเกตเกือบชาวขั้วบ่อนก็ยังบ่ได้รับการแก้ไขเป็นย้อนเหตุผลตัวใดภาคส่วนเกี่ยวข้องคือปล่อยให้อันนาข้างขาเป็นคือแนวนี้เนาะอันนี้ว่านครหลวงพอมาเบิ่งนี่มาหลายคนก็ได้เสนอว่ามันบ่ไปบ่มาย้อนเป็นจังใดบ่เฮ็ดบ่หรือว่าบ่ได้เอาใจใส่แนวใดเนาะหลายคนก็สนทนากันอยู่เบื้องนอกมีหลายปัญหาอยู
0: ่
2: อันนี้ไฟแดงหรือว่าไฟประจำทางเนาะเฮ็ดให้นครหลวงเฮานี่คันว่าแท้แล้วก็จะสุดโทรมเนาะไฟแดงบ่มีไฟประจำทางก็บ่ฮู้มีแต่ดอกกับเสาเนาะหลายจุดอยู่ในนครหลวงเฮาเนาะสิเว้าแต่นครหลวงต่างแข็งสิบ่เว้าเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: เพราะว่าหลายคนก็สนใจอยู่เบื้องนอกว่าโอ้เป็นแห่งหลายนครหลวงเนาะโดยเฉพาะไฟแดงทางเนาะและการขับขี่ยานพาหนะนี่จะเห็นว่าคนบ่ได้เข้าใจเรื่องระเบียบบ
0: ่
2: หรือบ่ปฏิบัติเรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นเองอยากฝากคืนมาเจ้าหน้าที่จราจรนี่แหละเนาะขออนุญาตหน่อยเดียวบ่อยากใส่ให้ตายสี่ดอกถ้าว่ารถคันใดผิดอยากให้ปฏิบัติเรื่องระเบียบหนึ่งต้องเอาใบขับขี่ของผู้เกี่ยวไว
0: ้เจ้า
2: คือตามเสาไฟฟ้าหรือว่าตามอะไรก็อย่างเนาะเป็นทรัพย์สมบัติของรัฐเนี่ยก็จะให้ยึดใบขับขี่พร้อมด้วยเทปบนบันทึกละเอียดจะประมาณอะไรก็แล้วแต่ทางระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเนาะอันนี้คันเอาปล่อยปลาล่าเริงนี่เห็นว่านครหลวงเฮาหรือว่าประเทศลาวเฮานี่มันก็51ปีแล้วเนาะท่านเจ้าเฮาเนาะ51ปีมาได้แต่วันที่23ครบ6ยึดอำนาจ1975มหา2026เนาะก็เห็นว่าการปฏิบัติระเบียบนี่ยังบ่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรด้านที่สองนี่อยากว่าคือเรื่องรถบรรทุก
0: เจ้าร
2: ถบรรทุกนี่เห็นว่าอยู่ในเส้นเริ่มแต่13เหนือ4แยก4เกิดมาตัดไปใส่ดงโดกออกดอนหนูเลยว่าบนอื่นๆก็ยังบรรทุกอยู่ในเกณฑ์ปกติเนาะเพราะว่าตามแก้งการรถบรรทุกดินต่างๆของเพิ่นบ่งออกมาของแผนกโยธาก็เห็นว่าหยุดเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: แต่ว่ารถบรรทุกนี่บ่ได้หยุดบ่ใส่ปกติคือเดิมบ
0: ่
2: ฤดูฝนหรือว่าฤดูแล้งก็อย่าบ่ก็จะตั้งปัญหาถามคืนอยู่กระทรวงโยธาเพิ่นมีทิศทางคือแนวใดเนาะเพราะว่าทางเฮานี่มันชุดโสมย้อนรถบรรทุกเนาะ22ล้อ24ล้อ
0: เจ้า
2: 28ล้อเนาะเห็นเรื่องอยู่ในบ้านเฮานี่มันคือว่าบ่คือต่างประเทศบ่หรือว่าจังใดเนาะอันนี้ก็จะขอตั้งปัญหาถามคืน
0: เจ้า
2: แต่สิเว้าแต่สองปัญหาเท่านี้เนาะ ขอขอบใจหลายๆ
0: เจ้าเจ้าขอบใจเมลการที่ได้มีส่วนร่วมในรายการของพวกเฮาเนาะความจริงเพิ่นว่าส่องปัญหาใหญ่ๆแต่ว่าย่อยออกมานี่มีหลายจุดเพราะว่าจะเป็นไฟอำนาจที่ว่าบางจุดบ่ได้รับการแก้ไข
1: เจ้าม
0: ันเปเพไปแล้วก็เพิ่นยังบ่ทันได้แก้ไขให้เทื่อระบบไฟยังทางบางจุดที่ว่ามีเพียงแต่เสากับดอกแต่ว่าบ่ได้เปิดนำไส้
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะการยังหลายจุดอยู่ใดซึ่งว่าก่อนหน้านี้เนาะวางกลางเดือนกรกฎาคมผ่านมาหั่นน่ะเฉพาะเมืองจันทบุรีเนาะทางพันตีสิงห์เพชรมณีเลิศห้องหัวหน้ากองจราจรแผนกตำรวจกองบัญชาการปกสเมืองจันทบุรีหั่นน่ะเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าเฉพาะเมืองจันทบุรีนี่นะก็แม่นมีไฟอำนาจนี่นะ18จุดและใน18จุดนี่แม่นเปเพไปแล้ว4จุดและมี1จุดหันาใส่การบ่ได้เนาะก็ซึ่งว่าเป็นสาเหตุที่ว่าพาให้เกิดอุบัติเหตุส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินเนาะต่อการเดินทางของพ่อแม่ประชาชนอันนี้แม่นเฉพาะแต่เมืองจันทบุรีเนาะก็ยังเปไปแล้ว4จุดแล้วนอกจากนี้เมืองอื่นๆอีกอย่างสินะท่านผู้ฟังซึ่งผ่านมานี่นะอาณาทัวนครหลวงเวียงจันทน์เนาะก็ได้มีทางอาณาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะเพิ่นก็ได้ออกมาออกมาซี้แจงว่าปัจจุบันนี้ทัวนครหลวงเวียงจันทน์นะไฟอำนาจเนาะแม่นมีอยู่รวมแม่น68จุดและไส้การบ่ได้มีถึง17จุดอาณาเพิ่นจะแยกเนาะใน17หั่นละแม่นระบบพนักคัดข้อง12จุด
0: เจ้า
1: บังเครือกับผู้ขับขี่ต้องได้ระมัดระวังแน่เพราะว่าเป็นระบบคัดข้องค่ะนะอันนี้มันตามทีพันโทสังคมพมราชเนาะหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรห้องตำรวจกองบัญชาการปกสนครหลวงวิจารณ์เพิ่นซี้แจงผ่านมาหันแม่นคันสิรวมทั่วนครหลวงวิจารณ์น่ะมี1668จุดเปเพไปแล้ว17จุดอันนี้มันทั่วนครหลวงเลย
0: เจ้าเจ้าตัวนี้เป็นข้อมูลที่เพิ่นให้ทางรายการกบเฮาก็เลยแจ้งสู่สังคมได้ฮู้คือแนวนั้นเนาะ17จุดเนี่ยมันหลายได้เนาะ
1: สุภ
0: า
1: พ
0: ร
1: ีนทั่วนครหลวงเวียงจัน
0: ทน์อาจจะแม่นหนึ่งในนั้นที่มีรายการทักท้วงมาก็เป็นได้เน
1: า
0: ะแต่ก็อดใจรอในการก่อสร้างในการซ่อมแปลงของภาคส่วนที่เกี่ยวของท่านผู้ฟังเพิ่นบ่ได้ปะทิ่มไปดอก
1: อา
0: จจะมีแผนในระยะยาวหรือว่าการแก้ไขเฉพาะหน้าบางจุดเท่านั้นแต่ว่าการส่งแปลงนี่นะมันหลายจุดอีหลีท่านผู้ฟังเนาะตั้ง17จุดพุ่นได้ที
1: ่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ัน
0: เปเพไปเน
1: า
0: ะ
1: แมนแล้วบางคนก็ว่าอนาคตหรือไม่จานนี่นะเป็นอย่างลดขึ้นมาแออัดแท้อีหยังจังซี่หั่นน่ะซึ่งหนึ่งสาเหตุที่ว่าพาให้รถติดนี่ก็แมนนี่แหละไฟอำนาจเปเพการจอดรถสาซ้ายห้านค่าห้านอาหารต่างๆหรือว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ตามถนนหนทางเพิ่นก็จึงสุ่มใจเรียกงานการจัดสรรนี่เด้เน
0: า
1: ะแล้วก็บวกกับระยะนี้นี่นะก็เป็นระยะฤดูฝนบางมื้อนี่ก็ล้มบางมื้อฝนถ้าว่าบางเขตนี้มีฝนตกน้ําไหลแห้งระบายบ่ทันน้ําก็จะอั่งจะขังอยู่บางจุดของเส้นทางเวลาฝนตกแห้งเฮ็ดให้ไฟอำนาจธนาเปเพใส่การบ่ได
0: ้
1: มีบางจุดนี่นะระบบผิดพลาดไฟแดงหรือว่าไฟเขียวนี่หุ่งขึ้นทั้ง4ด้านพร้อมกันก็มี
0: เจ้า
1: และก็บางจุดธนาดอกไฟอยู่เบื้องนึงผัดขาด
0: อ
1: ีกเบื้องนึงสัมผัสยังใส่ได้ปกติอยู่
0: เห็นบ่
1: มัน
0: ก็เป็นแนวนี้สภาพมันเป็นแนวนี้มีรายการเนาะมันก็บ่สอดคล้องแหละถ้าว่ามันเป็นแนวนี้มันก็เฮ็ดให้ผู้สัญจรนั้นมีความยุ่งยากแท้แต่ว่าก็ฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการฮิบฮ้อนในการแก้ไขให
1: ้เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ตามที่ได้ข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่เนาะก็แจ้งสู่มีรายการได้รับฟังน้ํากัน
0: เจ้าแล้วก็มีรายการก็ยังทักท้วงมาว่าผู้ขับขี่หลายๆคนที่ยังบ่เข้าระเบียบบ่ฮู้จักระเบียบแท้บ่
1: เจ้า
0: อันนี้ปัญหานี่มันก็ยังมีอยู่อาจจะมีเพียงแต่จำนวนน้อยเท่านั้นที่ว่าบ่ฮู้ระเบียบได้แท้ขับขี่ตามใจตัวเองอยู่หรือว่าบางคนที่บ่ฮู้แล้วก็บ่ยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลง
1: เจ้า
0: ถ้าว่าบ่ฮู้ได้แท้ก็ต้องได้ศึกษาท่านผู้ฟังระเบียบการสัญจรเนาะเพราะว่าบรรดาท่านนั้นขับขี่รถจักรรถใหญ่ทุกประเภทนั่นแหละท่านขับขี่ทุกมื้อเด้ต้องฮู้ระเบียบให้หลายขึ้นบางคนว่าสมัครใจที่จะไปเฮียน
1: เจ้า
0: เฮียนแล้วก็ได้ใบขับขี่อันนี้พวกเขาก็สมเสย
1: เจ้า
0: แต่ผู้ใดที่ยังฝ่าฝืนอยู่บ่เข้าสู่ระเบียบอันนี้ก็ต้องได้คิดคืนใหม่ว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมาได้ความสูญเสียแม่นเฮาแม่นเฮาเป็นผู้เกิดแล้วก็เฮาเป็นผู้สูญเสีย
1: เจ้าเนาะแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะหลายๆปัญหาที่ว่ามีรายการเนาะเสนอเข้ามานี่ก็หวังว่าจะได้รับการแก้ไขไปเท่าละเล็กเท่าละน้อยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่นละแล้วก็อีกปัญหานึงที่เพิ่นซ้ำท้ายก็คือปัญหารถบรรทุกเส้นทาง13เหนือต
1: ั้
0: งแต่4แยก4เกิด มาฮอดตรงโดกไปแหละเส้นทาง450ปีมาฮอดสางทานาแรง
1: เจ้า
0: ผ่านเขาออกนี่เพิ่นว่ามันจะขัดกันกับแจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเมืองจันทน์บ
1: ่
0: เพราะว่าระยะนี้เพิ่นก็แม่นให้ปิดสัวขาว
1: ปิดบ่อดิน
0: เจ้าอันนี้ประเภทรถบ่อดินบ่เนาะบ่อดินหินดินทรายเนาะเพราะว่ามาตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมฮอดวันที่30ตุลาคม2026มีรายการ
1: เจ้าเนาะคั่นว่าบ่อดินน่ะแม่นคือได้สัมภาษณ์เนาะอันน่ะสมมุติว่าเป็นเมืองที่ว่าเพิ่นเป็นเมืองที่มีบ่อดินเนาะเพิ่นก็ปิดอยู่บ่อดินแต่ว่ารถขนส่งก็คือยังขนส่งเอาอยู่เพราะว่าเพิ่นเอาดินน่ะขึ้นมาพักไว้เด้แม่นบ่เพิ่นยุดอยู่การดูดขุดค้นปิดบ่อนะแต่ว่าบ่อที่เพิ่นเอามาพักไว้นะเพิ่นยังสามารถไปขนเอามานำไส้ในโครงการต่างๆได้คือเก่าแต่ว่าบรรดาโครงการต่างๆที่ว่ามีการนำไส้ดินหินแห่หินทรายในปัจจุบันนี้หั่นเป็นโครงการที่ว่าได้รับอนุญาตก็มีเพียงแต่บางโครงการ
0: แม่นๆ
1: เพราะว่าปิดบ่อแล้วได้เนาะเอาจากบ่อบ่ได้ก็เอาจากบ่อที่พักหั่นแหละเนาะพักไว้หั่นแหละ
0: เจ้าดังนั้นก็แจ้งละเอียดให้เม็ดรายการได้รับฟังตื่มเนาะให้เข้าใจนำกันว่าแจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังให้หยุดเสาปิดการถมดินแดงดินดำสัวขาวในระยะฤดูฝนเริ่มตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมวันที่30ตุลาคม2026ก็คือแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์นี่นะเอาจะรับนำไม้ก่อนละอนุรักษ์จะแจ้งเติมเน
1: า
0: ะสบายดี
1: เอาบ่ทันซ้ำ
0: เจ้าอะแจ้งเติมหนึ่งกระแมนให้บรรดาบริษัทบุคคลนิติบุคคลหรือว่าผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการถมดินแดงดินดำอยู่ภายในนครหลวงเมืองจันทน์แมนให้หยุดเซาสัวข่าวเด้อมีรายการเนาะเริ่มตั้งแต่วันที่10หาวันที่30ตุลาคม2026เนื่องจากว่าอยู่ในระยะฤดูฝนซึ่งจะเฮ็ดให้การขนส่งดินและการถมดินนั้นจะสร้างความอาจจะสร้างสิ่งกระทบต่อโครงสร้างของดินถนนหนทางทรัพย์สินของรัฐหลักการสังคมเป็นต้นแมนเฮ็ดให้ทางสุดโสมเปเพเปื้อเปื้อนย้อนการขนส่งหินดินทรายนี่แหละสองสำหรับบรรดาผู้ประกอบการบริษัทไหนที่จำเป็นต้องได้นำไส้ดินดำดินแดงเข้าในโครงการอันเร่งด่วนของรัฐบาลนั้นแมนให้เอาเอกสารอนุมัติโครงการจากรัฐบาลมาแจ้งหลักการเสนอต่อแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเมืองจันทน์เพื่อค้นคว้าพิจารณาตามระเบียบการเด้อข้อที่3ระบุว่าถ้าหากว่าบุคคลนิติบุคคลบรรดาบริษัทหรือว่าผู้ประกอบการใดหากฝ่าฝืนบ่ปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้ทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องถ้าว่าพบเห็นแม้นจะได้สั่งจุการดำเนินกิจการการถมดินทันทีพร้อมทั้งดำเนินมาตรการปรับไหมและการลงโทษตามระเบียบกฎหมายข้อที่4นี่แมนมอบให้องค์การปกครองบ้านเมืองพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบเป็นเจ้ากันในการแก้ไขให้ทันต่อสภาพที่มันเกิดขึ้น
1: เจ้า
0: หาแมนถ้าหากว่าพบเห็นมีการขนส่งหินดินทรายในระยะฤดูฝนนี้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนั้นดำเนินการกักรถและกาปรับใหม่ตามระเบียบการ
1: เจ้าการมิแต่ฝากถึงแนวบรรดาผู้ขับขี่ท่านอื่นหันแล้วเนาะให้เป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะติดตามช่วยกันว่ายังมีเขตใดบ่ที่ยังประพฤติแบบบ่ถูกต้องจังซี่ละเมิดตามแจ้งการที่ได้ออกมาคือวังอันน่ะต้นเดือนสิงหาผ่านมานะหลวงพ่อบางอ่ะนะเพิ่นได้รับการส่งแสงเนาะว่าอันน่ะมีรถเหยียบดินไปเฮ็ดเปื้อนใส่เส้นทางภายในเมืองตัวเมืองหลวงพระบางนะเพิ่นกับแม่นฮีบฮ้อนเฝ้าแก้ไขได
0: ้
1: เพิ่นกับแม่นอนาวังต้นเดือนฮะเนาะเพิ่นได้รับแจ้งมีอนา4บริษัทบ่ที่เพิ่นได้มีการปรับใหม่เพราะว่าละเมิดเด้ใส่รถนะเหยียบดินเปื้อนใส่เส้นทางตัวเมืองเพิ่นกับไปเฮ็ดบทบันทึกปรับใหม่ถึง4บริษัทได้เพราะว่าไปเฮ็ดอนาดินเฮียอยู่หั่นเนาะมันก็เปื้อนหลวงพระบางคือฮู้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วเน
0: า
1: ะเป็นเมืองมรดกโลกอยู่แล้วอันดินเหนียวแล้วตกเฮียใส่ถนนหนทางอยู่อ่ะนะภูวาวหั่นนะ2บริษัท
0: เจ้า
1: และก็เส้นทางเขตบ้านวิสุทธิ์หาบ้านเวียงใหม่หั่น1บริษัทเส้นทางบ้านผานมติดบริเวณกำแพงวัดป่าโพนเผาหั่น1บริษัท
0: อ
1: ันนี้แม่นเว้ามาเป็น4บริษัทเนาะก การละเมิดเนาะต่อขอตกลงของทานเจ้าแขวงเพิ่นได้วางออกแล้วมาตรการแล้วแล้วละเมิดแบบนี้เพิ่นกะจึงได้นี่แหละเนาะไปให้ซีบริษัทนี่เฮ็ดแนวใดรับผิดชอบค่าปัดกวาดอนามัยทําความสะอาดคืนใดและก็นําไส้รถฉีดน้ําแห้งดันสูงหันไปฉีดล้างให้สะอาดคือเก่าและยังเขียนบทบันทึกไว้หากว่ายังละเมิดอีกเพิ่นจะปรับใหม่นี่ทวีคูณขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยโดยที่เพิ่นจะบ่มีนโยบายใดๆและถ้ายังละเมิดให้แห้งไปกว่านั้นอีกนะแมนจะเสนอหาภาคส่วนต่างๆถอดถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจเจ้าของโครงการหรือบริษัทและถึงขั้นถอนใบขับขี่สำหรับโซเฟอร์รถที่ประพฤติผิดทันพร้อม
0: เป็นแบบอย่างอยู่ทางแขวงหลวงพระบางเนาะที่เพิ่นจะตั้งปฏิบัติได้
1: เจ้า
0: เอาผู้ที่กระทำผิดนั้นมาใส่ระเบียบกระกับปรับใหม่ถ้าว่ามีข้างต่อไปนี่คูณขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: อันนี้เป็นแบบอย่างที่บ่ให้คนอื่นนั้นเอาเป็นแบบอย่างเนาะถ้าว่าบริษัทนี้เห็นอ้าวเพิ่นเฮ็ดแท้เด้เฮ็ดแท้ทำจริงจังซี่อาจจะย่านละกะบ่เฮ็ดแบบนั้น
1: เจ้าแม่นเนาะคือกับนครหลวงเวียงจันทน์เฮาคือกันนะสำหรับบางเขตที่ว่ากำลังมีการก่อสร้างเน
0: า
1: ะตึกอาคารต่างๆจังซี่นะแน่นอนว่ารถนี่นะบรรทุกดินหินทรายมันเข้าออกมันจะเหยียบเอาขี้ดินขี้ตมเนาะออกมาใส่เส้นทางหลวงอยู่แล้วและบัดนี้อยู่ขอบเขตบ้านไบขอให้บ้านนั่นเนาะโดยเฉพาะแล้วก็แม่นอนาทางอย่างเขาเอิ้นปัจจุบันนี้ทางเลขาประธานบ้านบ่หันนะให้ติดตามแล้วก็ลูกบ้านในเขตบ้านของตัวเองให้ติดตามน้ำกัน
0: จ้า
1: เนาะแล้วก็มีการคุ้มครองให้ดีเนาะบ่ให้เปื้อนเปื้อนอันนี้มันต้องเป็นทุกคนได้เป็นหูเป็นตาช่วยกันเน
0: า
1: ะแล้วก็ช่วยกันในการจัดให้เข้าสู่ระเบียบหลายขึ้น
0: เจ้าก็คิดว่าบ้านเมืองของพวกเราจะสวยงามสะอาดขึ้นท่านผู้ฟังบ่ติแต่ยามแรงยามฝนบ่ติยามใดถ้าว่าเฮารักษาช่วยกันมันก็สะอาด
1: เจ้า
0: เพราะว่าความสะอาดภัยก็ต้องการแม่นบ่คือจังกับเวียกงานอื่นๆที่มันติดพันกับความสะอาดนี่นะเป็นเวียกงานอนามัยบอกอนามัยรวมบ้านวันเสาร์แดงอย่างสินะแล้วคนหลวงวิจารณ์ครบเฮากะระยะนี้ก็รู้สึกว่าคือคืนทางเมืองสถานีนี่ก็เป็นขบวนการพอสมควรได้อันนี้สมเสยอีหลีท่านผู้ฟังเพราะว่าในระยะฤดูฝนนี่จักขี้เหงื่อจักเศษใบไม้ต่างๆเศษขี้เหงื่อต่างๆนี่นะถ้าว่ามันไปอัดห้องระบายน้ำมันเฮ็ดให้น้ำไหลบ่ทัน
1: เจ้า
0: อันนี้เป็นช่องทางนึงที่ทุกคนมีส่วนร่วมก
1: ็
0: คืออยากให้บ้านระดมพ่อแม่ประชาชนภายในบ้านนั้นออกมาช่วยกันเติม
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะอันนี้ก็แม่นพอดีมีรายการเพิ่นก็เสนอมาเนาะพอดีเฮาก็ได้มีข้อมูลมาเว้าสู่ฟังเพื่อมาหยังฝากเตือนถึงผู้ประกอบการฝากเตือนถึงอันบรรดาโซเฟอร์เนาะให้เข้าสู่ระเบียบหลายขึ้นคันผู้ใดปฏิบัติดีแล้วเฮาก็ขอชมเชยเนาะแต่คันว่าผู้ใดที่ว่ายังถือเบาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดเรื่องของเฮ็ดให้ถนนหนทางเปื้อนๆหั่นน่ะเนาะหรือว่าบ่เป็นระเบียบเพียบห้อยนะก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกัน
0: เจ้าระยะการปิดกระทรวงข่าวดังที่เพิ่นแจ้งให้ท่านผู้ฟังประมาณ3เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นเฮาก็สามารถประกอบธุรกิจได้ปกติแม่นบ่ผู้ใดที่มีธุรกิจขนหินดินทรายที่เฮ็ดเป็นอาชีพประจําหั่นน่ะก็ปฏิบัติตามแจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ไปก่อนท่านผู้ฟังก็เพื่อเฮ็ดให้เส้นทางนั้นให้พวกเฮาได้นําใช้ยาวนานถ้าว่ามันเปเพหรือว่าบรรทุกเกินเฮ็ดให้ทางเปเพไปเนาะเฮาต้องได้ช่วยกันปกปักรักษาบ่ว่าจะเป็นทางหลวงหรือว่าทางดินแดง
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะสำหรับหลังจากที่จะกลับมาเปิดอีกคณะก็ขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมงเวลาได้ว่าเข้าออกเมืองมงใดเวลาใดเนาะอันนี้ก็ย้ำเติมให้มิตรรายการได้รับทราบน้ำกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแต่ละเส้นทางเพิ่นอาจจะกำหนดมงเวลาเข้าออกท่านผู้ฟังของรถบรรทุกเนาะเพิ่นจะกำหนดตั้งแต่ต้นทางหรือว่ามีแจ้งการไปถึงบริษัทห่างห้านที่ว่ามีประเภทรถบรรทุกนี่นะ
1: เจ้า
0: แน่นอนว่าข้อมูลต้องเข้าถึงเพื่อว่ามานำไส้เส้นทางหลวงร่วมกับบุคคลอื่น จะบ่ได้มีสิ่งกระทบคืน
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะตอนนี้เวลา 8:40 นาทีตามเวลาของทางสถานีพวกเฮาพักบึดนึงท่านผู้ฟังเอ้ยเซลพอนสิไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
0: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
1: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
0: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
1: ่คิดว่า พอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของทานหมอที่ต้องสวยเฮาน
0: ั่นละคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
1: ้แสดงว่าผ่านมาแม่นเฮาเข้าใจผิดทั้งหมดสนะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
0: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
3: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

0: ฮ่าเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
1: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
0: ้แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
1: บ่ยากให้โตเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วโตจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆโตเห็นบ
0: ่เห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดโต
1: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพิ่นส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
0: โอ้ง่ายแท
1: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
0: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
1: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่โรงหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นําอีกได้หั่น
0: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนํา
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: สบายดีแพง
4: สบายดี
3: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ําแบบนี
4: ้ลูกเฮาเป็นไข้แฮงนะ
3: โอ้หัวเราคือฮ้อนแฮงแท้นี่
4: อื้อเราเป็นไข้แฮงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ําทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
3: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
4: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
5: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: กับเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งบรรณาธานเนาะอยากนำเสนออยากสื่อมาหาพวกเขาอย่าลืม0305787052กับวันศุกร์ท้ายอาทิตย์เมื่ออื่นมีแผนไปใส่กะจำไว้เนาะความพร้อมได้หลายอย่างสิ่งสำคัญก็แม่นการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำท่านผู้ฟัง
7: เจ้า
6: ล่าสุดวันที่25นี่หลังจากที่น้ำบกแห้งอยู่ทางแขวงสวรรณเขตเมืองสงขลานี่นะ มันก็ยังมีสิ่งที่เป็นผลกระทบอยู
7: ่
6: ก็คือเส้นทางมันสุดโทรมม
7: ัน
6: เปเพมีแต่ขาดเนาะนี่แหละไปใส่ไปเนื้อไปใต้ใกล้ไก่ก็ขอให้ศึกษาสภาพเส้นทางก่อน
7: เจ้าเนาะซึ่งว่ามันอาจจะยังบ่ทันสามารถกลับมานำไส้ได้เป็นปกติคือเก่าเนาะถึงว่าจะไปได้แต่ก็ต้องเคียงคู่กับความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยเนาะฉะนั้นก็ขอแจ้งเลยละกันเนาะเพราะว่าสำหรับมื้อนี้เนาะไผที่ว่าจะใส้อนาเส้นทางคือเฮาได้แจ้งเนาะอยู่หลวงพระบางหั่นน่ะเพิ่นปิดปั๊บปุ๋งขัวหน้าตาดเนาะตาดกวงซีเด้อท่านผู้ฟังเด้อและกระทางยางปลาด้านตะเวนตกเนาะเพิ่นปิดสัวขาวมาตั้งแต่วันที่20จนถึง31สิงหาคม2026เนาะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ไผที่ว่าจะไปเนาะจะใส่ขัวตัวนี้นะขัวหน้าตาดนี่นะและกระทางยางปลาด้านตะเวนตกนี่นะก็คือยังบ่สามารถนําใส่ได้เถือเพราะว่าเพิ่นแจ้งมาฮอด31สิงหาเนาะหลังจากนั้นจึงค่อยจะนำไส้ได้เป็นปกติก็หมายความว่าในระหว่างนี้ก็ยังให้บรรณาธานได้หลีกเลี่ยงก่อนเพราะว่ามันสุดโทรมเพิ่นก็แม่นดำเนินการปรับปรุงหั่นแหละเนาะต้องได้ปิดก่อนว่าซั่นซะเพื่อหยังรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นและก็พร้อมทั้งสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายเฮ็ดให้มีความสะดวกสบายมีความสวยงามสิ่งสำคัญเลยคือมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวฉะนั้นในระยะนี้เนาะไผที่ว่าจะ ขึ้นไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตาดกวางซีให้ระมัดระวังและก็ห้ามไปเขตที่มีการปรับปรุงซัวคาวเพื่อความปลอดภัยในระยะของการปิดปรับปรุงเนาะจนฮอดวันที่31สิงหาคม2026เนาะท่านผู้ฟัง
6: เจ้าระยะกาบ่โดนปันไดเนาะสุภาพเนาะอีก 2-3 วันข้างหน้ากะน่าจะนำไซได้ปกติแล้วแล้วก็ฟังแจ้งการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเติมว
7: ่
6: าไปได้โปหรือว่ายังจะสืบต่อปรับปรุงเพราะว่าบางนาเวียกที่เพิ่นขุนเขียวกับมันสามารถสำเร็จตามแผนแต่ว่าบางนาเวียกก็อาจจะแก่ยาวไปหน่อยนึง
7: เจ้าแม่นแล้วเนาะโฮมมื้อนี้กับวันที่28ละเด้29 30 31นะสิได้เปิดละเด้เน
6: า
7: ะ
6: เจ้าๆเดินทางในหลายๆจุดบ่ว่าจะในหลวงพระบางหรือว่าบรรดาแขวงต่างๆก็คือกันท่านผู้ฟังเนาะให้แจ้งให้ฟังแจ้งการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามเติมข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเพราะว่าการที่เฮารับรู้นะเฮาก็มีสติหรือว่าโอ้เฮาจะไปทางต่างแขวงจุดนั้นเพิ่นว่าไปบ่ได้เฮาก็เว้นเด้
7: เจ้า
6: อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ดีถ้าว่าเฮาได้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน
7: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเน
6: า
7: ะ
6: เจ้า
7: และก็อันน่ะอยากจะแบ่งปันก็มีรายการเนาะอีกหนึ่งสิ่งท่านผู้ฟังสำหรับหลายท่านอาจจะแบบอยากแบ่งปันกันนะว่าเฮ็ดแนวใดคือหลายๆคนก็ส่องแสงมาเรื่องการสัญจรบ้านเฮามันบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเฮ็ดจังได๋มันจึงเป็นระเบียบเรียบร้อยหลายขึ้นมันจึงจะมีความปลอดภัยให้นะคือเฮาสังเกตเห็นเนาะว่าระยะผ่านมาทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน์เพิ่นได้ออกแจ้งการตัวนึงมาแล้วมี QR code มาพร้อมเนาะว่าลองให้ประกอบคำเห็นนำกันเบิ่งหั่นน่ะเนาะบ่ฮู้ว่าหลายๆคนหั่นได้ไปประกอบคำเห็นบ
6: ่
7: เพราะว่าเพิ่นก็จะอาศัยคำคิดเห็นของบรรดาพ่อแม่ประชาชนหั่นแหละมาซั่นซาเนาะในการที่ว่าเอาไปเป็นข้อมูลเนาะในการที่จะมาอาณาจะตั้งปฏิบัติเนาะแผนต่างๆที่เพิ่นจะเฮ็ดเพราะว่าอาณาเพิ่นให้มีแบบสอบถามออกมาก่อนหน้านี้หั่นน่ะแม่นทางขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถภายในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน
6: ์
7: คือสำหรับบางคนเนาะผ่านมาอาจจะคิดว่าเออสถานที่นี้มันบ่เหมาะสมที่จะเป็นป้อนจอดรถอันนี้เฮาก็สามารถเสนอคำคิดเห็นของเฮาได้เนาะเพิ่นก็เอาไปค้นคว้าพิจารณาประกอบใส่ทางกฎหมายเพิ่นก็ประชุมกันหลายครั้งหลายเทื่อได้เนาะกว่าจะได้ขอสรุปมานะและถามว่าเพิ่นมีการสรุปออกมาแล้วเนาะว่าให้ปฏิบัติไปในแบบใดก็อยากให้ทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติพอผ่านมาเพิ่นก็ได้มีการเปิดให้ทุกคนได้ออกคำเห็นแล้วสิฮะนะ
6: แมนเปิดกว้างอีหลีเนาะถ้าว่ามีรายการสนใจก็แมนสามารถประกอบคำคิดคำเห็นได้เพราะว่าคำคิดเห็นของมีรายการก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เวียกงานของเพิ่นสะดวกขึ้นเน
7: า
6: ะบางเวียกงานที่เพิ่นตัดสินออกมาแล้วบัดนี้สังคมทักท้วงคืนก็มี
7: ก็มีคือกัน
6: มีหลายๆท่านผู้ฟังอันนี้แหละมันยังเป็นปัญหาอยู
7: ่
6: ดังนั้นก็เลยว่าเอกภาพกันซะเอาห่างเสียงพ่อแม่ประชาชนจะเฮ็ดแนวใดตัดสินใจนำกัน
7: เอาห่างเสียงส่วนหลายที่คิดว่ามันสอดคล้องที่สุดหั่นแหละเน
6: า
7: ะ

0: แล้วก็เพิ่นลืบออกไปแล้วเด้อเหลือแต่เส้นเหลืองคือเก่าอยู่กลางทางบัดนี้ก็เหลือเส้นเดียวเนาะแต่ว่าเหลือเส้นเดียวก็แม่นอยู่แต่ว่าการจอดรถผัดกันยัง2ฟากคือเก่าฉะนั้นหอมเล็กหอมน้อยต่างๆก็อาจจะปัสจากบ่ได้คือกันหั่นแหละเนาะทุกคนก็แม่นคันสิเป็นไปได้ก็ร่วมกันจะตั้งปฏิบัตินํากันหั่นแหละเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเพิ่นเฮ็ดออกมานั้นดีแล้วท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าผ่านมามันก็บ่ได้มีเด้บอกให้จอดรถอเมริกันสังเกตเบิ่งอยู่เขตเมืองจันทบุรีแถวๆของการของเพิ่นเฮานี่นะวิธีกระแสเสียงเฮงซะแล้วหรือว่าตั้งแต่พุ่นแหละไฟอำนาจสายลมมา
0: เจ้าม
1: ันจะมีเป็นบอกเป็นบอกให้รถใหญ่ได้จอดแต่ว่าผู้จอดนั้นจอดตามบอกแดบ่จอดตามบอกแดจังซี่ก็มี
0: เจ้าย
1: ังเฮ็ดแบบคือเก่าแบบว่าความเรื่องเคยคือเก่าก็เฮ็ดคือเก่า
0: เจ้าเนาะอันนี้พ่อก็ฝากไว้ละกะอนาเพ็ญทางพันธุอัมพรเพิ่นอัปเดตข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุประจำวันที่27สิงหาคม2026เฉพาะเมืองไซเศรษฐาเน
1: า
0: ะเฉพาะวันที่27หั่นมีอยู่2ลายลายที่1เวลา 14:50 นาทีมีรถกระบะวีโก้ต่ำกับรถจักรอยู่ข้างประตูไซพาหนะหันเปเพเล็กน้อย2คันและคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1คนคู่กรณีเพิ่นตกลงกันเองได้อยู่สถานที่หั่นเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าอันนี้ก็คือเฉพาะเมืองไซเศรษฐา
0: แล้วก็กรณีที่2เวลา1:25 นาทีซึ่งมันเป็นวันที่28แล้วเนาะ
1: มัน
0: เป็นเช้ามืดวันที่28ละมีรถกระบะต่ำกับกระบะอยู่สี่แยกไฟแดงหนองเนียงพาหนะเปเพสมควร2คันอันนี้แม่นเพิ่นได้เข้าเลขที่ดำเนินตามขั้นตอน
1: เจ้า27เนาะเฉพาะเมืองไซเศรษฐา
0: เจ้า
1: วันนี้รายละเอียดของทั่วประเทศ
0: ทั่วประเทศเน
1: า
0: ะ
1: ทั่วประเทศจะห่วนขึ้นไปตั้งแต่24เพราะว่าเมื่อวานเมื่อก่อนเฮายังบ่ได้รายงานเน
0: า
1: ะ
0: บ่ได้เจ้า
1: เอาวันที่24ก่อน24สิงหานี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดแม่น20หลายพาหนะเปเพ36คันเปเพเล็กน้อย23สมควร12ใส่การบ่ได้1คนได้5บาดเจ็บในแมน26คนบาดเจ็บเล็กน้อย15สมควร10สาหัส1เสียชีวิต2ในวันที่24แขวงที่เกิดอุบัติเหตุท่านผู้ฟังมีนครเวียงจันทน์เนาะ4ลายหลวงน้ำท้า3หลวงพระบาง2แขวงเวียงจันทน์2จำปาสัก2พงศาลี1ขมวน1สวรรณเขต1สวรรณเขตสารวัน1เสกองนี1อัตปือ1เขตสามเหลี่ยมคำนี1เสีย12คนเป็นรถจักรล้มเอง
0: เจ้ามาบัดนี้วันที่25ท่านผู้ฟังทั่วประเทศเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด9ลายพาหนะเปเพ16คันเปเพเล็กหน่อย5เปเพสมควร10ใส่กันบ่ได้1คันคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมี16คนบาดเจ็บเล็กหน่อย8สมควร5สาหัส3เสียชีวิต2คนท่านผู้ฟังสำหรับแขวงที่ว่ามีการเกิดอุบัติเหตุแม่นนครหลวงเวียงจันทน์2แขวงเวียงจันทน์2หัวพัน1บริคำไซ1เสียชีวิตแม่นกรณีรถจักรต่ำรถยนต์แขวงคำมวนจำปาสักแขวงละ1แต่ว่าจำปาสักนี่เสียชีวิตแม่นรถจักรต่ำกับรถจักรเสียกล่องกัน1เนาะอันนี้แม่นตัวเลขวันที่25
1: 25มาต่อวันที่26มิตรละกันวันที่26นี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น10 11ลายพาหนะเปเพแมน26คันเปเพเล็กน้อยนี่12สมควร13ใส่กันบ่ได้1คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่20คนบาดเจ็บเล็กน้อย11สมควร8สาหัส1บ่มีผู้เสียชีวิตในวันที่26แขวงที่เกิดอุบัติเหตุการรวมมีนครเมืองจันทน์เนาะ2ลายหัวพันนี่2หลวงน้ำทา1บ่อแก้ว1สัญญาบุรี1แขวงเวียงจันทน์1แล้วก็บริคำไซนี่1สวรรณเขต1จำปาสัก1ท่านผู้ฟัง
0: เจ้าอันนี้ก็แม่นตัวเลขทั่วประเทศเนาะที่พวกเขาอัปเดตซูมินและการท่านผู้ฟังได้รับฟังน้ำกันสำหรับตัวเลขอาจจะเป็นวันที่27 28 29 30นี่อาจจะเป็นในอาทิตย์ต่อไปเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: คอยจะมาแจ้งมินและการได้รับฟังน้ำกันอีกเท่านึงตอนนี้เวลาของทางรายการยับจ้อมอเข้ามาแล้วเนาะขอบใจมินและการหลายๆที่ให้เกียรติรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้กับวันศุกร์และพวกเขา2คนรับหน้าที่ดำเนินรายการอาทิตย์นี่มื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย
1: ์
0: เนาะอีกผู้แล่เนาะประมาณ2อาทิตย์เนาะจังค่อยซีหมุนเวียนกลับมาพบกับพวกเขา2คนอีกฉะนั้นมื้อนี้พวกเขา2คนเนาะขอให้มีรายการให้ผู้ฟังทุกท่านเดินทางขับขี่กันด้วยความปลอดภัยพร้อมโดยทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยหมดทุกคนมื้อนี้ขอลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงองค์การปกครองแขวงบ่อแก้วได้จัดกองประชุมเปิดกว้างประจำ6เดือนต้นปีเพื่อประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพัฒนาพื้นฐานของลางโอกาสนี้ท่านวงเพชรสุขาวงศ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบ่อแก้วได้รายงานความคืบหน้าของบรรดาโครงการสำคัญโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาระยะปี2024หา2031ซึ่งมีทั้งหมด6โครงการรวมความยาว15กิโลเมตรกว่ามูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งหมด 1,184 ตึกกว่ากีบฮอดเดือนมิถุนาปีนี้โครงการดังกล่าวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้เฉลี่ย 19% ของแผนการรวมสำหรับความคืบหน้าใน6จุดใหญ่มีดังนี้จุดมีไฟสว่างป่าอ้อยเมืองห้วยทรายความยาว 3,692 เมตรมูลค่า350ตึกกว่ากีบคืบหน้าแล้ว 30% แล้วทางปากทาหาพาอุดม7จุดความยาว 1,000 กว่าเมตรมูลค่า45ตึกกว่ากีบคืบหน้าแล้ว 30% ช่วงดันทินดอนสวรรค์ระยะ3ความยาว 2,669 เมตรมูลค่า 144ตึกกีบคืบหน้าแล้ว 25% ระยะดันทินความยาว 3,300 เมตรมูลค่า 88ตึกกีบคืบหน้าแล้ว 16% จุดความมิตรภาพ4ดันทินความยาว 2,250 เมตรมูลค่า 265ตึกกีบคืบหน้าแล้ว 6% จุดความมิตรภาพ4ดันทินความยาว 2,250 เมตรมูลค่า 290ตึกกีบคืบหน้าแล้ว 5% นอกนี้หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงได้รายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงการอื่นๆเป็นต้นโครงการปูทางยางส่งสั้นช่วงห้วยทรายปากทายาว53กิโลเมตรมูลค่า318ตึกกีบคืบหน้า 30% ช่วงปากทาผาอุดมยาว30กว่ากิโลเมตรมูลค่า253ตึกกีบคืบหน้าตามสัญญาใหม่61กว่าส่วนห้อยโครงการแก้ไขความทุกข์ยากวันปุงน้ำยุงเมืองเมืองยาว38กิโลเมตรมูลค่า261ตึกกีบคืบหน้า11กว่าส่วนห้อยโครงการทาเรือและคลองเดินเรือปี2025หา2029โครงการอนามัยคลองเดินเรือแม่น้ำโขงลั่นสางตนเหนือบ้านดอนมูลไซเดนลาวเมียนมายาว 3,200 เมตรมูลค่า 475,800 ดอลลาร์สหรัฐเทื่อนช่วยเหลือบัวสำลักจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคืบหน้า35กว่าส่วนห้อยท่าเรือประเวณีบ้านดันทินมุนคาเก้าตื้อกีบทิศทางแผนการในตนาแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบัวแก้วจะเพิ่มความเอาใจใส่ติดตามและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
3: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
2: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
3: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบอกว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
4: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามปากไงเห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้วบ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวคั่นซั่นก็สิได้จกก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการซีซั่นเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์ 9:00 น. 5:10 น. FM 137 MHz

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์หาวันเสาร์เนาะท่ามกลางบรรยากาศในท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสมื้อนี้พบพ่อกับมิตรรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆมาฝากมีรายการทันใดที่กำลังหับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้หับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งผลของการหับฟังมาได้เติมเด้อเป็นอะไรสัญญาณแจ้งสัดเจนหรือบอมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้วันศุกร์แล้วเนาะมื้อนี้กงกับวันที่28เดือนสิงหาคม2026หับหน้าที่ดำเนินรายการในมื้อนี้ต้นน้ำมีรายการทันใดทีรับฟังรายการอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นการรับฟังผ่านทางวิทยุหรือว่ารับฟังผ่านทางระบบออนไลน์บ่ว่าจะรับฟังสองทางใดก็ขอส่งกำลังแห่งใจมีรายการทุกคนก็แล้วกันซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อท้ายอาทิตย์แล้วเนาะบางคนนี่ก็เตรียมแผนการเดินทางแน่ในมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นมื้อพักผ่อนไปเล่นไปเที่ยวขึ้นไปเหนือลงไปใต้บางคนนี่ก็นำไส้เส้นทางได้หลายจุดเนาะเส้นทางเหนือในทางใต้แน่บางคนนี่ก็ขับขี่รถส่วนตัวบางท่านนี่ก็ขับขี่รถโดยสารอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขความสะดวกของทุกคนแต่ว่าการเดินทางกันไปกันมาฝากความเป็นห่วงเป็นใยเนาะเส้นเก่าเส้นเคยของให้ทุกคนนั้นขับขี่รถด้วยความปลอดภัยเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรน้ำกันเพื่อหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็เว้าถึงการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศสภาพอากาศนี้เอาแนวนอนบ่ได้มีรายการคือเมื่อวานนี้เนาะอยู่ทั้งบริเวณห้องทรงก็มีฝนตกลงมารู้สึกว่าอากาศนี้บางคนอ้าวเบิ่งคือว่าท้องฟ้าแจ้งแล้วก็อากาศแดดฮ้อนเนาะแต่ว่ามีฝนตกลงมานี่บืดเดียวกะเซามื้อนี้นี่รู้สึกว่าอากาศกะสีเย็นๆแน่บึ้นฮ้อนบึดเย็นอยู่เนาะมีรายการขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีกว่าแล้วกันเด้อเพราะว่าเสื้อว่าหลายคนนี่ปรับเปลี่ยนน้ำอากาศบ่ทันเนาะบึ้นฮ้อนบึดเย็นอาจจะเห็นหายเป็นวัดเป็นไอและสิ่งหนึ่งก็คือพยาธิตามฤดูกาลท่านผู้ฟังโดยเฉพาะฤดูฝนแบบนี้พยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกเนาะอันนี้อยากให้ทุกคนเอาใจใส่ในการเบิ่งแยงตนเองบ่ว่าจะเป็นเรื่องการอยู่การกินสำคัญก็คือระยะนี้ท่านผู้ฟังต้องได้มันเบิ่งสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะก็คือจุดใดที่ว่ามันหกมันเหื้ออย่างมันขึ้นสูงหลายก็ต้องได้อนามัยได้กวดได้ปัดทางออกเนาะมิตรรายการและสำคัญเบิ่งองน้ำแอ่งน้ำถ้าว่าเฮือนใดที่มีองน้ำแอ่งน้ำใส่แล้วก็อย่าลืมเด้อปิดฝาภาชนะทุกครั้งหลังจากที่ใส่แล้วเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงลายไปใครใส่นอกจากนั้นเวลาเฮานอนก็ต้องนอนในมุ้งเด้อมิตรรายการเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากรายการสีสันเสียงเพลงอย่างถ้าฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมก็แนะนำกันเข้ามาได้มีรายการบอกว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เนาะท่ามกลางบรรยากาศในมื้อนี้วันศุกร์หันษานำเอาความเปิกปานมวลซื่นนำเอาเสียงเพลงมาเป็นกำลังแห่งใจฝากต้อนให้มีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เอาเป็นว่าบรรยากาศตอนต้นรายการจะให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนเนาะเสียงเพลงนี้ขุนลูนางอัวฟังตอนมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลง

0: าะกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปฟังให้เป็นความสุขกับมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้คุณลูนางอ้วนเนาะฝากตอนมีรายการทุกคนก็แล้วกันอยากรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมก็โทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052ท่ามกลางบรรยากาศในมื้อนี้ท่านผู้ฟังทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งโดยเฉพาะเขตพื้นที่เสี่ยงที่น้ำท่วมสุหรือว่าดินเจือนสำหรับเขตพื้นที่เสี่ยงนี้ท่านผู้ฟังก็จะเป็นทั้งแขวงพงศาลีทั้งเมืองบุญเหนือเมืองใหม่เมืองยอดอู่เมืองพงศาลีเมืองสำพันธ์และเมืองขวาส่วนวายุทางภาคใต้นี่ก็จะเป็นทั้งแขวงจำปาสักเนาะทั้งเมืองบาดเจียงเจริญสุขและก็เมืองพลทองเมืองปทุมพรเมืองปากซองและก็ยังมีทั้งแขวงอัตปือซึ่งอยู่ในเขตเมืองภูวงเมืองซานไซและเมืองสนามไซถือว่า3แขวงนี้ท่านผู้ฟังอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงและนอกจากนั้นก็ยังมีทั้งแขวงเสียงขวงแขวงหัวพันแขวงหลวงพระบางแขวงหลวงน้ำท้าแขวงบ่อแก้วแขวงอุดมไซแขวงไซสุบูรณ์แขวงเลี้ยงจันแขวงบริคำไซแขวงขมวนนี่คือ13แขวงท่านผู้ฟังที่มีความเสี่ยงเนาะน้ำท่วมสุดินเจือนดังนั้นจึงแจ้งเตือนพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าทางองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจะตั้งทุกภาคส่วนเนาะในขอบเขตพื้นที่เสี่ยงนี้จงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกหนักที่อาจจะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสุมีดินเจือนและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศและระดับน้ำจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องแน่นอนและเนาะมีรายการสภาพอากาศโดยเฉพาะทางใดที่ว่าอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงทางภาคเหนือแดภาคใต้แดขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะเหือนใดที่ว่ามีสัตว์เลี้ยงก็ต้องได้มัดเมี้ยนเนาะไปไว้บนที่ปลอดภัยและพร้อมเดียวกันนั้นทว่าเหือนใดที่อยู่ใกล้เขตแคมป์สายแม่น้ำต่างๆขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้เวลาตามห้องทรง9โมงกับ21นาทีเนาะฮับสายนามัยอยู่ตอนนี้สบายดีเจ้าสบายดีบ่าวแสงเพชรเจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
1: ก็ฟังเพลงกันนะฮะสวรรค์แดนฮักเจอของคะแนนอู่แก้วตีวง
0: สวรรค์แดนฮักหมอ
1: เดย
0: เจ้าเจ้าอ่ะหมอไปทั้งไดโบ
1: ไม่จะนั่งลงมาแล้วก็ชิลิอาจจะปื้อแล้วก็จะถึงไม่ได้คนแถมแล้วก็เจ้าตะกี้แล้วก็บาโลกแบกบาบุญโตแล้วก็บาเล่
0: เจ้า
1: เจ้าไม่ดีฟังได้โดยเลยก็สังเกตมีปีนี้ด้วยเลยละก้อนก็จะเรียกกับพ่อให้เอ้ยเป็นแนวก็อย่างเงี้ย
0: เ
1: ลยเจ้าอันว่าการนี่นะเอ้ยคนมากเนาะ
0: โอ้เจ้า
1: เลยไม่ได้อากาศทางสถานีเลย
0: อ๋อมื้อนี้ท้องฟ้าก็สิเป็นคึ้มๆแดเจ้าอยู่ทางพุ่นได้เป็นแล้วได
1: อยู่พี่จะอากาศจะหมายเออจะมื้อนี้ฝนน้อยมื้อนี้นะ
0: อืมยังฝนตกอยู่เนาะ
1: เออจะว่าฝนนี่เองบางเรื่องจะว่าเมื่อวานประมาณ3ทีมที่แหละ 10:00 น.อ่ะ
0: อืมอ่ะเบิ่งแยงตนเองเด้อรักษาสุขภาพ
1: เ
0: จ้าขอบใจเด้อสุขดีสุขดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งบ่าวแสงเพชรเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะสวรรค์แดนฮักเสียงเพลงนี้ก็บ่ได้ฟังโดนเดินละขอบใจเด้อที่ได้แนะนำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเขาเพราะว่าหลายคนนี่ก็หับฟังอยู่เนาะบางคนนี่ก็จะหับฟังเป็นเสียงเพลงเป็นเพลงเก่าแดฟังแล้วก็หวนคืนคิดฮอดบรรยากาศเก่าๆเนาะบางคนนี่ก็จะปากเป็นเพลงแบบลูกทุ่งแดท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขาก็ยินดีต้อนรับทุกคนเนาะอยากหับฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้สบายดีเจ้าสบายดีไหมครับ
1: วันนี้เสียงโถงหมาแต่ครับขึ้นไปบ้าน
0: อ๋อไปวัดเจ้าเจ้า
1: เอาบุญมาต้นในคำช้ำงู
0: เออได้บุญหลายแล้วเด้เนาะไปวัดแต่เช้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: แล้วก็ไปข้าวเตียนเพิ่น
0: เออ
1: เหมือนจันทร์เพิ่นแหละเพิ่นเช้า
0: เจ้าเจ้ามื้อนี้ฟังเพลงหยังเนาะ
1: เพลงอันบ่กล้าพาไผแดงเด้อ
0: บ่กล้าฟ้าไผแดงเนาะเจ้า
1: ดาวดินทิ่มจันทร์
0: เจ้าเจ้าม
1: ีอยู่ติบ่ลูก
0: โดยมีเด้อ
1: เจ้าเอาขอพากเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: พากเมนมณีลานาเพลงกับพรลินทองพลเพ่งเด้อ
0: เจ้า
1: แม่บอนพ่อบอนแม่ไผ่
0: เจ้า
1: พ่อเชิงแก้วแล้วก็แม่วันชัยเหนือแม่
0: ทางใดเนาะ
1: แม่อันนั้นเสียงสอนเอ่ยลูก
0: โอ้แม่เวียงสอนเนาะเจ้าเจ้า
1: เ
0: จ้า
1: แล้วก็ลูกคำเล็กเมืองเฟือง
0: เจ้า
1: แล้วจ้าลูกชายผิดออดบ้านบัวน้องจ้าเจ้าผิดมณีคงค่า
0: เจ้าเจ้า
1: พร้อมเด้อ
0: เจ้า
1: ลุงผู้คำอ้ายผู้มีสาวเพลงนนแก้ว
0: เจ้า
1: ลูกชายสมมิตรน้องก็ลุงกันมุกนี่ลูกชายสมมิตร
0: อ๋อเจ้า
1: เด้อลูกชายเด้อในคำเข้าก่อนละยาเมจันทลาก็พออึ้งดันช้าง
0: เจ้าเจ้า
1: ลูกชายชนพร้อม
0: เจ้า
1: ก็ตะเมทไทยอีบันนี่หมดเลยวะลุงผู้คำไอ้ผู้มีเอ้ยเจ้าโกรธไง
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: แล้วก็พี่เชษพี่เชษตู้ไปใช้บาทเลย
0: เจ้าม
1: าคาดเด้อจะได้บุญหลายๆเด้ออื
0: มเจ้าม
1: าคาดในคำช้างงู
0: อืมเจ้าขอบ
1: มาเพิ่นว่าเฒ่าเอาบุญมาพา
0: เออไปใส่บาตรแต่เช้าเนาะขอให้ได้บุญค่ำน้ำสู่เด้อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอ่ะขอบใจแม่ค่ำ
1: เจ้า
0: เจ้าสุขดีอยู่ดีมีแฮงเด้อเจ้าขอบใจหลาย
1: ๆเจ้าขอบใจสุดกันลูก
0: เจ้าโชคดีเนาะขอบใจทั้งแม่คำเด้อคู่ขวัญใจทั้งพ่อทองเนาะกำลังหับฟังรายการอยู่ส่วนว่าพ่อทองนี่เพิ่นก็ไปเอาบุญตั้งแต่เช้าๆมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันสินใหญ่ได้ท่านผู้ฟัง15คำพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าไปใส่บาตรญาติน้ำในมื้อนี้เนาะก็ขอให้สุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนเด้อจะฮับตื่มหนึ่งสายกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปฮับฟังเสียงเพลงน้ำกันสบายดี
1: โดยสบายดี
0: เจ้าสบายดี
1: ขอฟังเพลงกันเด้อคุณสุขคุณงามเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: าะแฟนบอสัดเจน
0: แฟนบอสัดเจนเจ้า
1: แม่แหละ
0: เจ้าฝากไปทางใดบ
1: ่
0: สาวแพงบ่นี่เจ้าเจ้าเจ้าเซนเลย
1: ถ้าเป็นสาวชมเปิดหน่อยเด้
0: เจ้า
1: สาวมึงเพืองสาวเจ้าสาวเพ่งบางเวียงสาวแพงนุ่นแก้ว
0: เจ้า
1: สาวแม่หน้าตาเนี่ยเด้อแม่คำนาเรียนกี่เด้
0: เจ้าเจ้า
1: ผู้คำมาคำเล็กขอช่วย
0: เจ้า
1: ทุกเสียงทุกสายพิเศษคนงามงามหน้าใหม่เด
0: ้อขอบใจหลายๆเด้อ
1: โดย
0: เจ้าสุขดีเจ้าเจ้าขอบใจบ้าสอนเจ้าเจ้าสุขดีอยู่ดีมีแฮงเนาะขอบใจทางบ้าสอนเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางเมืองวังเวียงเนาะขอยเวียงจันทร์ในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาแฟนบอสัดเจนเพิ่นว่าเสียงเพลงนี้ฝากไปให้สาวแพงเด้อมิตรรายการท่านใดเด้ที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่อยากแนะนำเสียงเพลงใดเพิ่มเติมกันเข้ามากากิ้งก้างกันเข้ามาหาต้นน้ำได้เนาะ0305787052ตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนกับเสียงเพลงนี้เนาะจากพอคำเล็กแนะนำกันเข้ามางามเมืองลาวในเด้อเพิ่นว่าฟังให้ทั้งทีมงานเมมานิลาเมจันทราเมบัวเพียนเมเพ็งเบาสอนทั้งเบาเล่เมคำเสาแพงเมวันเมืองเฟืองในเด้อและผู้ใดที่ว่าบ่ได้เอ่ยชื่อกับฟังให้ทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้อาเสียงเพลงพร้อมแล้วเนาะตอนนี้ม้วนๆนำกันก่อนงามเมือง

0: ีไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจำนวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสำคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละเฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยส่วนทุกทานมาร่วมกันบริจาคเลือด

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ได้หาฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปก็หวังว่าจะสร้างความสุขให้กับรายการทุกคนที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนก็สืบต่อในการประกอบอาชีพในที่เวียกงานอยู่เนาะบางคนก็เฮ็ดเวียกงานเวียกสารแดบางคนิกาค้าขายแด่ท่านผู้ฟังทั้งพ่อค้าแม่ค้าสาวขายเนาะขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันเด้อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองนี่ก็ขอให้ลุล่วงไปด้วยดีเนาะประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันและก็มาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางต้นน้ำเองก็ได้น้ำเอาสารานาหูมาฝากมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้เนาะเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินส่งผลต่อการนอนได้ท่านผู้ฟังหลายคนนี่อาจจะยังบ่ฮู้เนาะว่าอาหารที่เฮากินไปในแต่ละมื้อนี้สามารถส่งผลต่อการนอนหลับของเฮาได้หากว่าท่านที่เป็นคนที่นอนหลับยากท่านผู้ฟังหรือว่าต้องใช้เวลาโดนๆจึงนอนหลับเนาะแล้วก็บ่ว่าจะเป็นการหลีกเว้นการกินอาหารบางอย่างนี่ก็อาจจะช่วยให้การนอนหลับของเฮานี่ดีขึ้นฉะนั้นมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักเกี่ยวกับอาหารการกินโดยเฉพาะวิธีกินอาหารนี้ท่านผู้ฟังบางคนนี่กินแล้วนอนทันทีเนาะหลังจากที่ว่าเฮากินอาหารแล้วทางกายนี่ก็ต้องการต้องใช้เวลาย่อยอาหารประมาณ2ชั่วโมงอย่างน้อยดังนั้นหากว่าท่านใดที่นอนในขณะที่ท้องกำลังย่อยอาหารอาจจะเห็นให้เกิดอาการยึงท้องนอนบ่หลับนอนบ่สบายตนโตแดและสำหรับทานใดที่ว่ากินอาหารรสชาติที่ว่าเค็มขุ่นจนเกินไปบางคนนี่ก็มากินเผ็ดๆเนาะเผ็ดๆแดเค็มๆแดแบบนี้ท่านผู้ฟังหรือว่าอาจจะเห็นให้เฮานั้นรู้สึกจุกแน่นท้องเกิดความรู้สึกแบบว่าอึดอัดเห็นให้รบกวนเวลานอนได้และนอกจากนี้ก็คือการบริโภคน้ำตาลจนหลายเกินไปบอกว่าจะเป็นข้าวหนมหวานหรือว่าเครื่องดื่มหวานๆนี่ท่านผู้ฟังบางคนนี่เนาะอาจจะอิดเมื่อยแต่ถ้าว่าได้กินอย่างหวานๆเย็นๆนี่รู้สึกว่าห่างกายนี่จะมีความห่าหันขึ้นแล้วก็มีความสดชื่นขึ้นแต่ฮู้หรือบ่ว่าถ้าเฮาบริโภคในปริมาณที่ว่าหลายเกินไปนี่อาจจะเฮ็ดให้ต้องตื่นก็คือเที่ยวเข้าห้องน้ำในยามกลางค่ำกลางคืนเนาะและนี่อาจจะเป็นเวลาในการรบกวนการนอนนี่แหละมีรายการการกินอาหารก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเรื่องการกินนี้พวกเราก็ห้ามกันบ่ได้แต่ขอให้กินในปริมาณที่เหมาะสมเลือกกินอาหารดีที่มีคุณประโยชน์กินอาหารให้ครบ5หมู่เนาะนี่คือสารานุฮู้จากทางรายการพวกเรานำมาฝากบรรดาทานสำหรับทานใดที่ว่ามีพฤติกรรมในการกินโดยที่บ่คำนึงเบิ่งสุขภาพทางกายอาจจะส่งผลได้เด้อมีรายการต่อการหลับการนอนเนาะถ้าว่าทานใดที่ได้หับฟังผ่านไปแล้วอยู่ในข้อใดก็ลองปรับเปลี่ยนเบิ่งมีรายการบางที่นี่เฮาปรับเปลี่ยนได้เนาะจากที่ว่าเฮากินหวานหลายเกินไปเนาะก็ลองลดพรๆลงมามื้อละหน่อยลองเบิ่งทานผู้ฟังตัวนี้จะได้หับผลดีแน่นอนเนาะในแต่ละมื้อต้นน้ำเองก็จะนำเอาสารานาฮู้สิ่งดีๆมาฝากก็มีหลายๆหัวข้อมีรายการที่อยากแนะนำให้มีรายการได้รับฟังซึ่งก็ได้นำเอาสลับสเปียนกันไปเนาะหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าสนใจอยากฮู้สารานาฮู้ในเรื่องใดก็สามารถฝากไว้ได้เด้อฝากเป็นทางข้อความมาได้เนาะหรือว่าอยากแนะนำให้ต้นน้ำเอาสารานาฮู้เกี่ยวกับตัวนี้จังสิมาว่าเนาะบอกว่าจะเป็นเรื่องการรักษาสุขภาพการบริโภคอาหารได้เป็นแนวใดการออกกำลังกายแบบนี้ท่านผู้ฟังแน่นอนละเนาะสารานาฮู้ก็มีเรื่องราวดีๆบางคนนี่ก็ได้รับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติได้รับผลดีเนาะหลายคนก็ตอบรับมาตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:43 นาทีบางคนนี่ก็ขับขี่รถอยู่ไหนตอนนี้หับฟังวิทยุไปนำขับขี่รถไปพร้อมเนาะนำไซส์เส้นทางใดจุดใดกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อ0305787052หับสายนามัยสบายดีเจ้าสวัสดีสาวแพง
1: กระตุ กเดียวที่ฝน
0: บ่ทันได้ตกเถื่อไงทางพุ่นฝนตกบ
1: ่บ่พุ่นตก
0: อ๋อเจ้าเจ้า
1: แล้วก็ฟังเพลงในเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน้
1: อเอาเพลงเจ้าเจ้าที
0: ่แรงฮะเจ้าเจ้าถ้าบ่มีเด้อเอ้ยสำฮองไว้เพลงอื่นบ
1: ่ถ้าบ่มีแล้วมีแฟนตำรวจก็ได
0: ้มีแฟนตำรวจมีแท้บ่น้อนี่เจ้าเอาฝากไปทางไหนบ
1: ่จะมอบไปเด้อ
0: เจ้าเซ็นเลย
1: มอบไป
0: โ
1: รง
0: พย
1: าบาลประจำนาเรียนเด้อ
0: เจ้า
1: บังเกิดทำเรียนเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เมืองเชียงแม่
0: เจ้าเจ้า
1: ตาบอดเด้อ
0: เจ้า
1: คนนำตัวไอ้อัดตัวสะอาด
0: เจ้าเจ้า
1: ในสำโพงสนาง
0: เจ้า
1: วาดวาดบ้านเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ประจุเสียงทุกตาเอิ้นยังไอแอนอะไรสมิดหรือว่าสมิดล่ะ
0: เจ้าเจ้า
1: เข้ามาแล้วหัน
0: เจ้าเข้ามาแล้วเจ้า
1: ประจุเสียงทุกตาจีจีน้องกาลานาใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจเด้อ
1: เ
0: จ้าเซ็นกันเอื้อยอยู่ดีมีแหง
1: สบายดี
0: เจ้าสุขดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งสาวแพงเด้อบ้านนนแก้วติดตามรับฟังรายการซุมือกับบ่ได้ยินเสียงทั้งพ่อแม่ๆดดละเนาะทั้งแม่จันทราในทั้งพ่ออืงแดงคู่ขวัญใจเนาะทั้งบ้านดันสร้างคือมิตรเด้ติดตามรับฟังรายการต้นน้ำอยู่บ่เนาะกินกลางยกสายโทรหาต้นน้ำในเด้อฝากความคิดฮอดคิดถึงเนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งแม่เวียงสอนแดทั้งเบาเล่แดเนาะทั้งเบาใส่โซนพร้อมก็มีมิตรเล็กๆมิตรเล็กกันหลายๆคนบางคนนี่ก็ว่าโอ้โทรหาต้นน้ำนี่ยากยากโทรปกติจากเถื่อก็ต้องขออภัยมิตรเล็กกันเด้อถ้าว่าโทรเข้าเบอร์ห้องทรงยากก็ขอให้โทรใหม่เนาะมิตรเล็กกันสุดซนไปน้ำกันเพราะเบอร์ห้องทรงนี้ก็มีเพียงแต่เบอร์เดียว0305787052ตอนนี้พวกเขาจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนเสียงเพลงนี้จากแม่คำเนาะแนะนำกันเข้ามาฝากต้อนให้มิตรรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่บอกาฟ้าไผฟ้าไฟแดงเนาะขออภัยมิตรรายการเด้อรู้สึกว่าต้นน้ำนี้เว้าหลายเกินไปแล้วเนาะอาจจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการได้ฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

แฟนบอสฟัดเจนเนาะมวนๆกับเสียงเพลงจากทางรายการขอบใจเด้อทางบอสอนทางเมืองวังเวียงแนะนำกันเข้ามาอะไรๆเสียงเพลงเนาะทีต้นน้ำเองทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอบอกว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้แดหลังไม้แดเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปขอบใจทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังเนาะฝากความคิดฮอดคิดถึงเส้นเก่าเส้นเคยบางคนว่าติดตามรับฟังซุมื้ออยู่เด้อบางเทื่อนี้ก็บ่ได้เถียวเขาหอมรายการก็ยังรับฟังรายการตลอดก็ขอบใจมีรายการหลายๆเด้อเดินๆนี่ก็โทรหาต้นน้ำได้เนาะและพิเศษก็ขอบใจทั้งพ่ออึ้งเด้อขวัญใจทั้งแม่จันทรากำลังรับฟังรายการอยู่เพิ่นว่าโทรมาในระยะสุดท้ายของทางรายการแดโทรก็เอายากแดน้อยหนึ่งเพิ่นว่าก็ขอบใจทั้งพ่ออึ้งหลายๆเด้อที่ติดตามรับฟังสำหรับระยะนี้ท่านผู้ฟังเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายจากทางรายการกันแล้วซึ่งระยะนี้น้องก็ฟังไว้เติมเด้อสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ดินปลูกสร้างหรือว่าดินสวนท่านผู้ฟังต้นน้ำอยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้เกี่ยวกับเส้นทางที่สะดวกสบายท่านผู้ฟังนั่นก็คือเป็นโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยเนาะซึ่งเส้นทางนี้ท่านผู้ฟังตั้งอยู่ทั้งเขตบ้านห่วยหงเนาะมิดรายการเซิงในจุดนี้ก็ทำเลดีดีอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เลเด็กแน่ใกล้ห้องหมอห้อยหาสิบเตียงแน่แล้วก็ใกล้ตลาดน้ำอีกท่านผู้ฟังซึ่งเส้นทางนี้ก็ไปมามีความสะดวกสบายพื้นฐานโค้งรางนี่ก็ครบสุดเนาะบ่ว่าจะเป็นทางไฟฟ้าน้ำประปาสำหรับทานใดที่ว่าต้องการดินปุกสร้างท่านผู้ฟังอยู่ในบริเวณตัวเมืองเนาะอยู่ทางเขตบ้านห้วยหงท่านผู้ฟังราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตันเมตรเด้อสามารถจ่ายก่อน30ส่วนห้อยหรือว่า 30% หรือว่าจะจ่ายพรในระยะ2ปีเนาะโดยที่บ่มีดอกเบี้ยและนอกจากนั้นเนาะทำสำหรับทานใดที่ว่าจ่ายสดก็จะได้หับส่วนลดทันที10ส่วนห้อยหรือ 10% และบัดนี้มาฟังทางเลือกที่2บางคนนี้ก็ต้องการดินสวนเนาะอยากไว้ซื้อไว้เป็นบ่อนพักผ่อนไปขุดหนองปู่หนองป่าแบบนี้ท้ายอาทิตย์ไปพักไปผ่อนทำเลนี่ก็ดีดีท่านผู้ฟังอยู่บ่ใกล้บ่ไกลเนาะเป็นโครงการดินจัดสรรอยู่ทางเขตบ้านกุสัมบาทเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์แน่นอนล่ะมีรายการบางคนนี่ว่าอยู่ในตัวเมืองหลายแล้ว อยากออกไปพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศทางธรรมชาติแดไปเบิ่งได้เด้อท่านผู้ฟังเป็นโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีเนาะตั้งอยู่บ้านกุสัมบาทเมืองไซธานีเส้นทางนี้ก็มีความสะดวกสบายเนาะเป็นเส้นทางปู่ยางทางใหญ่จนฮอดโครงการดินจัดสรรพุ่นละก็มีไฟฟ้าสะดวกสบายเด้อสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากเป็นเจ้าของก็เพียงแต่ง่ายๆท่านผู้ฟังสามารถจ่ายก่อนเพียงแต่5ล้านกีบหรือว่าจะจ่ายผ่อนเป็นเดือนก็ได้เนาะผ่อนยาวถึง5ปีท่านผู้ฟังจะตกอยู่เดือนหนึ่งกับประมาณล้านปลายกีบนี่ล่ะซึ่งโครงการนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็จะได้มีการออกใบตาดินให้เนาะโดยที่บ่ได้เสียเงินเพิ่มอีกจ้างกีบและนอกจากนี้พิเศษเด้อสำหรับ10คนทำอิฐเนาะที่ว่าจองตอนนี้ก็จะได้หับของแถมหลายๆอย่างและนอกจากนั้นทางโครงการเพิ่นเองเพิ่นก็ได้มีการเจาะน้ำ

0: ประดานให้ละล่าโดยทีบ่ได้เสียค่าใด
1: ๆ
0: โอกาสดีๆแบบนี้มีจำกัดเด้อท่านผู้ฟังเพิ่นมอบให้แต่10คนทำอีกเนาะสามารถโทรปรึกษาได้เติมที่020-5858-33เนาะก็คือ030-5858-5833ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตอนนี้เวลาตามห้องทรงนี้ก็ผ่านไปไวๆดำเนินรายการนี้บื้อเดียวเนาะเดียวเบิ่งมงเบิ่งเวลาก็ต้องขอลามีรายการทุกคนขอบใจอีกเทื่อนึงเด้อกับพ่อแม่ที่ติดตามรับฟังเสียงเพลงใดเปิดบททวงบททันกายาเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้กันและกันแต่ว่าปิดท้ายนี้ฝากไปทางพ่ออึงบ้านดัดสร้างเด้อกับบ่าวเสื้อขาวสาวเสื้อดำฝากไปรับปิดท้ายรายการเนาะให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงหลังจากนั้นต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกับได้ไหมในมืออื่นมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต้นสมง
2: รัฐบาลกำหนดทิศทางแผนเวียดจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026โดยซี่น้ำแขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญเป็นต้นสืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบคนเป็นระเบียบเพียบห้อยในสังคมและหักษาความสงบตามชายแดนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นอาชญากรรมระบบคอมพิวเตอร์ยาเสพติดการปุ้นจี้ชิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดลงในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาในวันที่25สิงหานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนครหลวงวิจันทร์ท่านค้ำผาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลจะสืบต่อซุ่มใส่แก้ไขและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำโสเจือนตัดขาดให้สามารถสัญจรไปมาได้กะเกียมความพร้อมรอบด้านในการรับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทั้งการจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดี
3: สืบต่อสุ่มใส่แก้ไขช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว้แก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำเซาะเจือนเด็ดขาดให้สามารถไปมาได้ก้าเกี่ยมความพร้อมด้านในการรับมือภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทางกันจัดปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดีฮีพรพันขยายมติ 3-4 ทับโสพอโสว่าด้วยการรับรองวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการสร้างแผนงานโครงการละเอียดและแผนงบประมาณที่จะจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกงานจุดสุ่มของวาระแห่งชาติแล้วรายงานต่อกองประชุมรัฐบาลในเดือนกันยาหรือเดือนตุลาก่อนจะนำเสนอผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติท้ายปี
2: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่านายกรัฐมนตรีเน้นลักให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าหีบห้อนแบ่งพลบทบาทความรับผิดชอบระหว่างเมืองตาแสงและบ้านในการปฏิบัติเวียกงานของแผนการต่างๆให้สำเร็จในเดือนกันยา2026สุ่มใส่เก็บและหับงบประมาณจากแรงและหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและขยายฐานอากรมูลค่าเพิ่มให้ได้หลายทั้งสุ่มใส่การเสริมโยงข้อมูลการจัดเก็บรายหับกับบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้อง
1: จบข่าวเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: เห็นไอ้ดำขี้ลีอย่าเฝ้าขี้ข้าไก่เด้อผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยอย่าเผาพายข้าเว้นบัดว่าข้าขาแก่งดำคอรวยยังสิได้สวยคันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยหายซะแล้วสุขสบายดีมิตรรายการทักทายสบายดีนะมิตรทักแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการนะผู้ที่มักฟังวิทยุระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะ1ชั่วโมงนำมาฮอดจอดถึงกับรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็คือรายการลองลิสลองไลนะทางระบบคืนความถี่103เด้อ1ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปนะอยู่กับผู้อุปถัมภ์รายการอยู่กับโฆษกเบาไทยอยู่กับผู้ช่วยทานสมสะอาดนะอยู่กับข้อมูลดีๆสรรพคุณอาหารเสริมมาตอนมาฝากพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากออกหน้าใหม่นำคิดฮอดคิดถึงทักทายสบายดีเข้ามาเด้อพ่อแม่น้องนุ่งลูกหลานเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาทุกเพศทุกวัยหลายเขตหลายแขงนะได้ครับคืนสัญญาณแจ้งดีคมสัตว์คิดฮอดคิดถึงโคซุกอยากทักทายสบายดีอยากขอเพียงฟังกระแมนกดมาที่เบอร์030 57870525787052นะเป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7 พวกเราในปัจจุบันนี้ออนไลน์กันนะพี่น้องเฮาก็ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโคซกพี่อยู่ไทยมิวสิกมีรายการทางบ้านได้ฟังก็ถือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะสบายดีเจ้าเจ้าเดือน12จะเดี๋ยวนี้มันเดือน9แล้ว
1: โดยตาน้อยหนาวลมเดือน12
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอเพลงบ่ถูกตามฤดูกาลเลยทั้งบ่าวอันนั้นเลยเจ้าเจ้า
1: เมวอน
0: กวอน
1: ขอค
0: ํา
1: ค
0: ิ
1: ดตะวง
0: ได้ๆๆๆเจ้า
1: จ
0: ้
1: า
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีอ่ะก็เข้ามานะมิตรรายการเฮาเริ่มสตาร์ทกันเราได้เข้ามาก็ได้บ่ได้เว้าหลายใหญ่ห่างทั้งโคศกเบาไทยก็ได้ทั้งนี้เป็นจักกระส่วนจักแอดซั่งธรรมดาเผาไหมไวสมมึงสมงก็บ่ได้ดนบ่ได้นานก็จัดกันไปเนาะอ่ะก่อนจะเข้ารายการก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันสกอนขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นโอ้ขาบหน้าขาบตาผู้อุปถัมภ์บ่ได้ขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามนะครับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและเป็นผู้จัดสรรรายการที่มีชื่อว่าลองลิสต์ลองไลน่ามีรายการเอาขอบใจทางห้างเท่าพันโมบายโฟนหับสอมแปลงโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวพิมพ์มาสอนเลยว่าสาวโมคนงามคิวกงปานบุงเดือดขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำโซ่ความสุขโชคดีจูบเกิดในเกทานผู้สมไซกับเทียนพึ่งแท้ห้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมศาสตร์ขี้พึ่งสดๆพี่น้องเอ๋ยนะของแท้ต่อไปขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์สี่แยกไฟแดงท่านหลวงเด้อมีรายการทางบ้านเวียงเจริญห้านเพิ่นจัดจำหน่ายเครื่องสำอางครบวงจรนะไปใส่ซอยจับใจไปอุปถัมภ์คำสู่สุขยู่เพิ่นนะต่อไปอีกก็แม่นสบายดีทั้งเจ๊จอยเด้อแบรนด์สบู่เจ๊จอยนะอันนี้ก็แม่นมิตรรายการทั้งพูนพี่น้องทั้งดงสวัสดิ์บ่คือคำสวัสดิ์อันนี้ก็แมนภาคส่วนที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการและได้รับการสร้างแบรนด์สินค้าโดยซื้อแบรนด์มาสบู่เจ็ดจ่อยว่าซั่นนะฮุกดีเนาะภาคส่วนที่ผิวพรรณบ่พองใสเป็นสิวเป็นเสียเป็นสิวเป็นเสี้ยนเป็นฝ้าจุดด่างดำต่างๆก็แมนอยากได้สบู่ของเจ็ดจ่อยไปอาบน้ำไปฮุกหน้าทาหน้าหรือว่าล้างหน้าในยามเช้ายามสวยยามบ่ายก็เป็นพัวพันหาพาโดเดอร์เพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายสครับขัดผิวเพิ่นนี่แหละแม่นเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณสครับขัดผิวสูตรกาเฟสูตรน้ำตาลเด็กก็มีหลายแบบนะเอาไว้บริการเรื่องของการฟื้นฟูผิวให้กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วก็ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองหรือว่าสาวเองคนงามเพิ่นเนาะพี่น้องทั้งหลวงเฮาบางเด้อสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมทุกประเภทของโรงเรียนพวกเฮากับพ่อพันสอบถามแล้วก็ขี่รถทีไปเอาอยู่ห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงเฮาบางเด้อต่อไปแล้วแม่นขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดเด้อต่อแทนตำนายอย่ามองโรงเรียนทั้งสูตรฮ้อนและสูตรหนาวอายุทางช่องทางที่2หน้าตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงอันนั้นก็เป็นห้านขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยและก็เป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิตรครับนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและก็ตัวแทนจำหน่ายที่ให้เครดิตยกขึ้นมานำเสนอก่อนจะเข้ารายการอย่างเต็มตัวนั่นก็แม่นขอบใจทุกท่านเนาะขอให้อยู่ดีมีแฮงเสื้อได้ขายมานเบิดสุภูสุคนเจ้าไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเปิดสักราชใหม่ใบหน้าใหม่กับรายการของเฮาด้วยบทเพลงมีเมียจึงมีวันนี้ว่าติเออก็ได้ตัวเพลงดิเอามีเมียจึงมีวันนี้อาจารย์เวียงอนุไสคิดอ่อนเด้อมวนๆกันฝากลงกลางใจมิตรฮักแฟนเพลงทั่วประเทศติดตามรายการลองลิสต์ทาขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในเวลานี้

ีเมียจึงมีวันนี้มีน้องจึงมีมือนี้โอ้ยโชคดีได้เมียงามโชคดีได้เมียดีทั้งงามและกันทั้งดีครบทุกเครื่องเรื่องของความดีบางท่านก็ว่ามีเมียแล้วก็เริ่มมีอย่างมีกำโอ้ยโชคให้แล้วไปจัดคิดหลายอย่ามันถอดเนาะ

0: ำตา
1: เป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรตินาที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
2: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี้แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
3: โดย
2: อาการมันตามหัวตอนนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินตานี่มั่วนะ
3: โดย
2: มั่วแห้งว่าซั่นซะภายหลังสิกินได้มัน3กล้องกล้องนี้มันกล้องที่4เด้นี่นะกล้องที่4แล้วเป็นว่าเฮาก็ตาเบื้องขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ดีอกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลารินดีอีหลี
4: มีเมียจึงมีวันนี้ผ่านไปบางท่านก็ว่ามีผัวก็จึงมีวันนี้เอ๊ะต่างกันแบบมีลูกมีผัวพาสร้างพามีเมียพาสร้างพาเดินพร้อมสร้างพร้อมสาไปนํากันมันก็เจริญรุ่งเรืองเนาะเดินทางไปเส้นทางเดียวกันบ่แม่นว่าอยู่ร่วมกันแล้วสิเดินทางคนละแนวคนไปเส้นขนานกันมันเข้ากันบ่ได้มันก็อยู่ร่วมกันบ่เป็นท่าแล้วมีรายการเฮาก็ได้เปิดไผ1บทเพลงมวนๆกันนะทั้งหลังไมค์กันแม่นเมื่อกี้นี่สบายดีทั้งอีเมลสมบูรณ์ตําแซ่บพี่รายการเด้เพิ่นก็ว่าโฆษณาให้แม่เด้ว่าซั่นอีแม่หั่นบ่มีเงินอุปถัมภ์ลูกดอกว่าซั่นให้ลูกหั่นเว้าให้นึงลูกพ่อแม่ก็ดีเจอแล้วว่าเสร็จได้บ่เป็นหยังนะอีแม่สมบูรณ์เด้อมิตรรายการเพิ่นเนาะห้านตําแซ่บเพิ่นตั้งอยู่พู้นทางเมืองสังทองพุ่นเด้นะบ้านเพียราดพิกัดเด้อไปหาเพิ่นได้เด้อคันได้ไปทั้งบ้านเพียราดแล้วไปกินตําบงฮุงมีครบทุกเครื่องเรื่องของเวียกงานตํานะทั้งตําคกน้อยคกใหญ่ตําแนวใดก็มีรายการฮะแต่ว่าหากค่อยๆเข้าไปเด้อพอกล้องตารางแล้วอยากตําเอาคือเฮือนแล้วก็เวนอีกตื้มเพราะว่าเพิ่นแจ้งว่าโอ้ยหลายท่านก็ไปตําเอาแต่ข้างเฮือนอีแม่นี่ว่าซั่นข้างเฮือนอีแม่มันต่ําว่าซั่นเด้เฮือนทรงโบราณทรงเก่าเนาะเปิดห้านอยู่กล้องตารางเฮือนก็เบิ่งได้สั่งตําปูม้าไปตําใส่ข้างเฮือนแล้วก็สิบ่ได้กินซะแล้วก็สิได้หยิบกันซะก่อน เอ้ยไปหาเพิ่นอีเมสมบูรณ์ว่าขอเพลงแด้ว่าสั่นน่ะขอเพลงแด้หวนคืนเมืองเสียงเด้ออาจารย์สมสะอาดเอาเก่าๆได้อาจารย์คําสวัสดิ์สิงห์น้ําสีน้ําบุตรว่าสั่นน่ะเพิ่นเพลงเก่าๆแด้เพลงหวนคืนเมืองเสียงหลายปีจากลานะว่าสั่นเออได้เดี๋ยวลูกจะจัดให้อีเมดอกเด้อเพิ่นบอกว่าหม้อไว้แก่ทั้งแม่ขันตีแม่ดมแม่ดมแม่สมบูรณ์ว่าสั่นนะแม่ขันตีแม่ดมแม่สมบูรณ์แม่หวังแม่เจิงแม่งามแล้วก็แม่กีโต้ว่าสัตว์เนาะทีมงานเซียวคิงเพิ่นพักส่วนได้เคยกินซุกกินดิบผ่านฮ้อนผ่านหนาวตั้งแต่สมัยเป็นสาวแต่ว่ายามนี้ก็เป็นเซียวกันอยู่ข้างบ้านข้างงานก็มาแวะกินตํามาโซเล่กันมาเว้าพื้นคนอื่นว่าซั่นดิล้มกัน โอ้ยเป็นไปอ่อนซ้อนอีแม่ก็ได้คนมักม่วนเด้อแม่สมบูรณ์เด้ออยู่ดีมีแฮงดิลูกชายจะจัดให้ดอกเนาะ แล้วก็ขอบใจ FC แฟนรายการพูนทั้งนะ Facebook โคสุกน้ำแดงมาและได้ผู้อุปถัมภ์รายการทั้งท่านนางพิมพ์มาสอนเรียกว่าสาวพิมพ์มาสอนขายเครื่องทรงเรือเครื่องย่อยบ้านหนองแมงดาตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเดอร์นางพิมพ์มาสอนอินทรีย์เสียงใหม่นะขอบใจทั้งน้องสาวพิมพ์แล้วก็สบายดีทั้งค่าสบายดีทั้งค้านขายถูดอกไม้เด้อปุ้มเปื้อยเนาะสบายดีสบายดีขอให้ซื้อได้ขายมันเด้อต้องการอยากได้ถูดอกไม้งามๆเนาะปุ้มเปื้อยเนาะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวโคสุกจิไปซื้อสวยห้านขายดอกไม้ปุ้มเปื้อยขายถึกสบายดีเจ้า
0: สบายด
4: ีจ้าสบายดีทั้งแม่มณีลาจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอาเพลงหยังบ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดตู้ภูมิแขววังเจ้าเจ้าเอาเจ้าจะจัดเพลงให้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เ
4: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าแต่ว่าเพลงต่อไปอาจจะเป็นเพลงอนาหวนคืนเมืองเสียงเด้อเจ้าของอาจารย์ไสสวัสดิ์สิงห์นำวงเนาะเจ้าเจ้าโดยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าพอตัวเอ็มปีเจ้าเจ้าโดยเจ้าโดยขอบใจขอบใจจ้าขอบใจเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีโอ้ยนอดมิดรายการทั้งบรรดาเพลงพี่น้องเอ้ยทิมบุปปาลืมบุปเปลี่ยนแต่แม่หักแม่แพงกระโตมาลินมายามนำนะการละลายท่านกระเทือเป็นหักเป็นแพงกันกับโคศกลูกสายอุทัยนะได้ไปหลายบอลหลายทีหลายแขวงหลายเมืองก็ไปเป็นลูกหักลานแพงนะมีอย่างผักกระซุงกระยืนโอ้อยากกินข้าวต้มข้าวปาดจะกินมังคลอกขลามจะกินนกแอ่นตุ้งจะกินนางเข้มอยากกินผักกระซุงกับฝากมาสู่เกณฑ์โอ้ยลูกบ่เอาเลยอีแม่เอ้ยโอ้ยน้ำจิตน้ำใจอีแม่ฝากมาเออก็ได้เอาว่าเสร็จนะอาศัยต่อไปสบายดี
0: เจ้าสบายด
4: ีเจ้าสบายดีไอโอ้ยโทรจากสายน้ำปูเบาพี่น้องทำบ้านนาแควอันนี้มันตู้ดำบ่นี
0: ่
4: โอ้สบายดีตู้ดำเจ้าเจ้าเอื้นตู้บ่เครียดติเนาะเจ้าโอ้ยกะย่านว่าผิดใจสนอกเอาเพลงยังตู้ดำสวรรค์เมืองลาวเจ้าสวรรค์เมืองลาวเนาะ
0: เอา
4: ฝากเลยจ้าฝากเลยเจ้าเจ้าจะผู้สาวหลายได้รายการเฮาน่ะอันยังมีสาวสวดคนหนึ่งซื้อสาวแพงมักบอนาแพงเมื่อกี้นี
0: ่
4: เจ้าเอ้ยจะไปนั้นเราโอ้ยบ่ไปยังดอกตู้เขตภูมิแค่วงเราคนใจใหญ่ดอกพอแล้วเออเจ้าโอ้กระจังสั้นละบ่เจ้า จ้อยขน่อยเจ้าโอ้อยากโอ้ตอนนี้ต้องเป็นหลังไม้พูดเด้อเจ้าหลังมันยังได้เบอร์ผู้สาวก่อนจะจัดให้ดอกนะทั้งหลังไม้ก็ได้นะเออผู้สาวหลายผู้ใดจะได้ลูกได้เมียก็มาว่าฉันจัดให้นะไปล้มกันเองเป็นโพสซื้อได้ยามนี่ก่อนจะไปฟังบทเพลงมวลเฮาก็ต้องเว้าเรื่องอาหารเสริมกันน้ำแดงเนาะมิดรายการเฮาก็ได้เพราะว่ารายการลองลิดของเฮาเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในกับบันเทิงไปนำนะโอ้ล้มกันทั้งออนไลน์หน้าไมค์ติดตามทั้ง Facebook กับทักทายเข้ามาโรดเดอร์คอมเมนต์เข้ามาอาหารเสริมมีหลายประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีสิเฮ็ดหยังทำหยังสิกินข้าวแซ่บนอนหลับที่ฟังเพลงมวลที่เบิ่งโคซกเว้าคักก็ต้องสุขภาพแข็งแรงดีได้จึงค่อยสิบ่วนได้เนาะไปนั่งฟังเพลงอยู่ทั้งนั้นเจ็บกระเพาะนั่งฟังเพลงอยู่เป็นไข้นั่งฟังเพลงอยู่ความดันขึ้นเนี่ยเกิดอาการลำคาญเกิดอาการงุดหงิดใจห้ายได้คันว่ามันสุขภาพบ่แข็งแรงสิมาให้นั่งฟังเพลงมวนๆมันก็เป็นไปบ่ได้เด้ออีเมลเฮาเนาะแม่นบ่ผู้ที่นั่งฟังเพลงแล้วมวนแล้วยิ้มแสดงว่าสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพจิตใจดีมันกงกันข้ามกับพวกที่มักเจ็บมักป่วยคันเจ็บเส้นประสาทอยู่มาเปิดเพลงฟังนี่ก็พูดอยากแล่นนี่พูดได้พูดนะเอาดูแลสุขภาพตัวเองเด้อมีรายการกับความสวยความงามเนาะเริ่มต้นกันอยู่ที่ดับเบิ้ลคลิกกันสักก่อนหลายๆท่านก็ถามหาเมื่อวานซืนนี่ก็ได้โปรโมทไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆสรรพคุณอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิยิงเด้อสนใจทักทายสบายดีโอ้ล้มทั้งหลังไม่ได้นะพนักงานพวกเฮายินดีต้อนรับให้ข้อมูลให้แก่ภาคส่วนที่สนใจต้องการรับประทานเพราะว่าดับเบิ้ลคลิกนะมีข้อดีสรรพคุณดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลภาคส่วนที่มีปัญหาเรื่องเข้าสู่ไวท้องนะไวท้องเด้อฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่ไวท้องงุดงิดง่ายใจห้ายง่ายหรือว่าช่วงระยะเวลาที่ฮอร์โมนใกล้จะหมดแล้วนะอายุของท่านนิ่งก็ได้เกิดอาการงุดงิดประจำเดือนปกตินี่มือมามือบอแล้วก็ภาคส่วนหนึ่งปัญหาเรื่องอาการแสบๆคันๆตกขาวซ่องคอดมีกินกิจกรรมและเจ็บท้องน้อยอาการมดลูกเขาอูมีลูกยากต่างๆเนื้อพัวพันสรรพคุณมีหลากหลายกับดับเบิลคลิกแบบย่อๆแบบรวมๆให้มีรายการกดโทรสอบถามอีกเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อนี่เป็นเบอร์ห้องการเนาะฟื้นผูผิวพรรณให้เป็นประกายฟื้นฟูเซลล์ที่มันเสื่อมสุขภาพสุขสมรรถภาพไปนะซองคอดมันหลมยกกระสับให้มันฟิตขึ้นเด้อเอิ้นว่าเอิกใหญ่ให้ฟิตอันนี้เป็นคำคมวลีประจำเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีเพิ่นเด้ออย่าลืมมัดใจสามีคล้องใจผัวให้ผัวหักให้ผัวหลงให้ผัวซาบซึมหลงไหลในความงามของเมียโอ้ยหักปั่นอย่างเดินมีรายการเฮาโทรไปที่เบอร์020-9829-4228โทรไปเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศกับอาหารเสริมสุภาพสตรีดับเบิ้ลคลิกนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮากับคืนเมืองเสียงคำสวัสดิ์สิงห์นามวงมอบให้แกอิเมสมบูรณ์ต่ำแซ่บบ้านเพียราชเมืองสังทองเจ้า

เหลือเจอนะกันนะใครละเหลือเจอเน่เพลงนี้นะพี่พ่อนี่แม่นะกันนะ

0: โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมนูบ้านสะพังหมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบิดหัวหูเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปอะไรมันหายมากินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายขนาดแล้วมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดนะ
2: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
1: ปกติ
2: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
1: ่หายบ่มีวินหัว
2: บ่วินแล้วเนาะ
1: เออขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
2: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
1: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คบ่ว่าบ่มีแล้วซั่นขอบขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงอีโก้ดีดี
3: สนใจเนาะทักทายสวัสดีไปทักทายกับพนักงานห้องกาดได้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโก้พลัสนะจัดจำหน่ายโดยบริษัทลองลิสต์การค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะสรรพคุณหลากหลายคือดังที่มีรายการได้ฟังเคสสัมภาษณ์จากผู้ที่รับประทานอาหารเสริมดังกล่าวอะไรก็ถือว่าแสดงความดีใจนําเนาะพ่อแม่เฮาที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นหลุดพ้นอากาศต่างๆในร่างกายด้วยการรับประทานอาหารเสริมจีโกพราดนะกดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อเป็นเบอร์ WhatsApp นําเนาะมีเวลาสะดวกมือใดหรือว่าเอาเป็นมื้อนี้ก็ได้ดอกนะว่างๆก็โทรไปหาเพิ่นทั้งห้องการพวกเฮาก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกกับอาหารเสริมแต่ละประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีเฮาต้องได้เอาใจใส่เด้มีรายการเฮาเนาะอสุภาพบ่อออนเพียบ่แข็งแรงนี่มันก็บ่อยากสมบูรณ์บ่อยากดีใจไปได้ร่างกายก็ได้ฮู้ว่าตัวเองเป็นไขมันฮู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานแล้วฮู้ว่าตัวเองเป็นความดันฮู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นในร่างกายอันนี้มีจุดบกพร่องแล้วมันบ่สบายใจแล้วในดวงจิตดวงใจก็ได้เฮ็ดหยังไปใส่ก็คือเป็นงมๆเงาๆบ่สมบูรณ์คือหมู่มันแต่บ่ายเนาะอย่าลืมเด้อไปกดไปเช็คให้มันละเอียดนะเพื่อให้ฮู้กระจ่างแจ้งแล้วจึงค่อยมาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตนะเพื่อให้ร่างกายเฮาสมบูรณ์ในอนาคตต่อไปเมื่อกี้นี้หวนคืนเมืองเสียงนี่ก็เป็นบทเพลงเก่าๆที่หลายๆคนก็ได้ฟังกันมานะแต่สมัยโอ้หลายปีแล้วเพลงนี้ได้ฟังมาแล้วก็รู้สึกคิดฮอดคิดฮอดพ่อฮอดแม่คิดฮอดสมัยปลดปล่อยเนาะสมัย1976 77พลัดยุคนั้นเข้ามานะอายุยังเยาว์วัยยังศึกษาหำเฮียนหลายๆท่านก็ได้ยินแล้วเพลงก็ได้เป็นเพลงอยู่ในต้นตำรับของเพลงสงวนอยู่แล้วนะเพลงปฏิวัตินะเป็นเพลงดั้งเดิมที่ปัจจุบันนี้ก็เอามามูลไส้ครับห้องโคเวอร์กันนะเป็นเพลงดีๆเฉพาะมีรายการทั้งแขวงเสียงขวางเฮาเด้อพี่น้องทั้งเมืองหมอกพี่น้องทั้งเมืองหมอกเมืองผาไซนะมีรายการเฮาก็ติดตามรายการอยู่เพราะพี่ลูกค้าหลายเชียงขวางพวกเฮานะว่าจะมีพี่น้องทั้งเมืองเป็ดพี่น้องทั้งเมืองคําพี่น้องทั้งเมืองหนองแฮดพี่น้องทั้งเมืองคูนพี่น้องทั้งเมืองหมอกใหม่พี่น้องทั้งเมืองผู่กูดพี่น้องทั้งเมืองผาไซมี7ตัวเมืองทั้งแขวงเชียงขวางพวกเฮาก็ถือว่า เป็นลูกค้าประจำแล้วก็มีทั้งสาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเฮาอยู่ที่เมืองแปดก็มีหลายนะแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้นำเสนอเอาเป็นโอกาสหน้าเด้อเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองเล็ดของเฮานะเมื่อกี้นี้มีรายการได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลัสไปแล้วนะอันนั้นก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหลังไม้แต่ว่าสิมาบวกเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการนำเนาะอายุมาว่ามาว่ากันไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเฮาบ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดล่าลูกบักนาวมวนกันจ้ะ

0: องเป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: บ่มีมือใดสิบ่คือทอดคือทอดทุกมือแต่คนหักกันเนาะโอ้ยมันดูดดื่มยามหักกันนรกก็เป็นสวรรค์สิเน่พนวนะปัดยามหักกันนี่น้ำผักกระเดาก็ว่าหวานให้ว่าหวานเนาะอ้ายเนาะหวานได้ประเสริฐปัดยามสังกันน้ำตาลก็ว่าขมเนาะหน้าก็บ่อยากแหนมๆเห็นท้อเล็บดำนี่บ่ต้องสังกันยามเพิ่นสังกันยามเพิ่นหักกันเนี่ยอ่อนซอนเด้อเนาะอิสาฉันละบอกว่าคนเฮาหักกันบดสุดกกสุดปลายหักกันครึ่งทางกระจัดกันไปนะภาคส่วนที่คิดฮอดคิดถึงก็ดีใจนะดอกน้อมบ่ได้เห็นหน้าได้เห็นแต่แพพาดหัวก็ดีใจเด้ได้เห็นสายขาเห็นแปรเฮือนก็ยิ้มนะขี่รถกายก็ดีใจนะคนหักก็แพงโอ้มันเป็นซั่นใดเรื่องของหักนี่เด้ผู้ใดบ่เคยเจอบ่เคยพ่อจะไปว่าว่าคมหักมันมีความสุขคือยังไงตัวเป็นเด้อในอีเมลเนาะก็ผ่านไปละเมื่อกี้ก็ได้บ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดได้จัดให้ตามคำขอเด้อให้แก่ทั้งสาวแพงบ้านโดนแก้วแด่พี่น้องเฮาที่ตามรายการทั่วประเทศพุ่นละรายการในปัจจุบันนี้ก็ได้สำหรับมีรายการที่สร้างเสื้ออาหารเสริมในสมุงที่โคศกจัดจะได้ราคาพิเศษให้เด้อเมื่อกี้นี่มันมีลูกค้าที่สร้างซื้ออย่ามองกับใหญ่สุดนะจัดจำหน่ายให้เพื่อนได้เด้อมิตรรายการเฮาเพิ่นบอกว่าส่งเพิ่นพี่น้องทั้งบ้านนักควายอยากได้ยามองสูตรฮ้อนนะเอาไว้เป็นนวดไปขั้นนะเอาไว้ไปลดพรอาการบอบซ้ำต่างๆนี่พกซ้ำดำเขียวดีเด้มิตรรายการสูตรสมุนไพรนะสูตรฮ้อนเอาไปฝากไปแล้วนะกองหนึ่งกับบ่ได้แพงดอกกับใหญ่สุดนี่ 65,000 กีบกลางๆแดกกะ35น้อยสุด 25,000 กีบอันนี้แจ้งราคาให้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองลิสต์ของเฮาจะสูตรเย็นๆก็มีนอกจากกับเรื่องของอาการวินเวียนเมารถเมาเหือต่างๆกับพกพาใส่กระป๋องกระเป๋าหันไปนำมาเป็นยาสามัญประจำเฮือนขาดบ่ได้ยามสิเป็นวินเป็นเวียนมาเอาบ่ได้สูตรเอากูแน่สูตรเอากูแน่บ่ทาถูทาถูทาถูเกรียงไข้ขึ้นน้อยนึงเนาะราคาบ่ได้แพงนะสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพเก็บกำไว้ในเงินในสารเพื่อให้ลูกให้เต้าผู้ที่หักได้พอได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ตามๆไปอีกเติมเนาะมีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเฮาก็ยังมีเด้อโมตราผักข้าวทองนะได้ฟังไปแล้วนะเคสสัมภาษณ์สปอร์ตต่างๆก็ติดตามข้อพันและสอบถามทางหลังไมค์ที่เบอร์ทั้งห้องการของเฮาได้เลยนะเคียงคู่กับผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาก็สิโปรโมทให้เพิ่นน้อยนึงก่อนมีรายการเฮาก็ได้หานางพิมสอนนางพิมสอนอินทรีย์เสียงใหม่เด้อมีรายการนามสกุลเพิ่นพี่น้องทั้งพูนทั้งอุดมไสปัจจุบันนี้ไปทำธุรกิจนะแล้วก็ตั้งถิ่นฐานลำเนาอยู่ละพ่อแม่ญาติพี่น้องเพิ่นอยู่ทั้งอุดมไสนะเพิ่นก็ได้อุปถัมภ์รายการของเฮานี่มาดลแล้วนะมาดลแล้วทั้งห้านนางพิมสอนและห้านเท่าพันโมบายโฟน2ห้านี้มันอยู่ติดกันเนาะป้อนหน้าเอื้อนใส่กันก็ยังได้ยินว่าซั่นแต่ไปนะภาคส่วนหนึ่งแล้วมันจัดจำหน่ายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยเครื่องบริโภคอุปโภคเงินควรอันเฮือนเงินจานบ้านซองเครื่องใช้ต่างๆมันครบอยู่หันหมดนะมีรายการทั้งเมืองไซได้ฟังวิทยุทั้ง FM 103อยากได้เครื่องใช้ของสวยก็มันเดินทางไปห้านนางพิมสอนหันนี่ว่าห้านสาวโมเด้อห้านสาวโมก็ไปมีทั้งทรงและย่อยพร้อมอีกห้านเพิ่นมีครบทุกอย่างนะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาแล้วก็ข้างๆหันนะรู้สึกว่าไปตลาดแล้วโทรศัพท์โทรบ่ได้โทรบ่ติดจอแตกเกิดว่าอุบัติเหตุโอ้ยตกสะขี้หินแฮว่าซั่นจอแตกจอเสื่อมซากก็บ่เข้านะเข้าก็เบิดไวหรือว่าสัญญาณบ่ค่อยดีมันเก่าแล้วมันสำรุดทรุดโทรมหลายแนวแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่อยากได้หน่วยใหม่หรือว่าอยากไปแปลงก็ไปแปลงอยู่ห้านเท่าพันโมบายโฟนให้ก็ได้ราคาพิเศษให้เด้อเพิ่นบอกว่าคำว่าเดินทางไปแล้วเด้อค่อยได้ยินอันเขาโฆษณาอยู่รายการวิทยุ FM 103ว่าห้านเท่าพันนี่แม่นห้านจะว่าไว้เซ่นเออ พิ่นจะลดราคาให้ดอกนะราคาพิเศษให้เด้อไปแปลงไปซื้อไปเทินก็แล้วแต่นะห้างทำพันโมบายโฟนอยู่ติดกับห้างเสาโมหันนะหาพวกพันสอบถามข้อมูลเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ถ้าว่าโทรหาสาวโมกับท่าพันบ่ได้ก็ติดต่อมาหรือว่าเดินทางไปตลาดไปซ้อเกี่ยวไปเกี่ยวมาห้านท่าพันอยู่ใส่ห้านนางโมใส่เขาหู้เบิดบ้านดอกเท่านั้นนะเพราะว่าเป็นคนพื้นฐานอยู่แล้วนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราที่เข้ามาห่วมขอให้ทั้งสองห้านเพิ่นเฮ็ดธุรกิจเสด็จขามานเด้อไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮา

บิดเวลาเวลาเบิดบิดรายการเฮาคิดฮอดคิดถึงฟิตทักแฟนเพลงเบิดสุภูสุคนเด้อคือฮอดอีพ่ออีแม่คือฮอดเพื่อนมิตรแฟนรายการคือฮอดพ่อฮอดแม่เนาะทางบ้านเป็นจังได๋อยู่ดีมีแฮงอยู่บ่นอนฟังเพลงนั่งฟังเพลงหรือว่ากำลังกินข้าวแล้วฟังเพลงฟังวิทยุฟังรายการโคศกเบาไทยทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าเบิ่งทาง Facebook ที่ออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนี้สนใจอยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทเครื่องดื่มชากาแฟเครื่องใส้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความงามเนาะก็มีเครื่องสำอางมีหลายๆอย่างนะหากว่าสนใจก็แม่นโทรมาเลยเด้อมีรายการที่020-9829-4228 030-544-6644 030-544-6655สามเบอร์นอของทั้งห้องการลองลิตเพิ่นนอให้บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศอาหารเสริมทั้ง6ประเภทจีโก้พลัสรักษาสุขภาพโดยรวมอัมพฤกษ์เบาหวานความดันไขมันทานน้ำตาลปัญหาเรื่องของกระดูกนอนบ่หลับบ่เลิกบ่เจ็บกระดูกทับเส้นเจ็บหัวเนาะหลายๆอย่างแม่นหมอพจีโก้พลัสตามไปอีกก็แมนโคลินพาสบำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกคุณในตามันเสื่อมอาการทางดวงตาแมนมอบให้โคลินพาสเป็นผู้เบิ่งแยง30เม็ดใน1กับเด้อพัวพันและสั่งซื้อได้ต่อไปอีกก็แมนโมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายแข็งแรงอาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณเส้นเอ็นคอกระดูกเส้นผมเล็บมือเล็บตีนแขวต่างๆเนาะเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบ 100% เพื่อให้ร่างกายของเฮาลดพรอาการสุดโทมเนาะผิวมันผิวหนังเหี่ยวยานลดห้อยตีนกาสิวเสี้ยนฝ้าต่างๆเด้อกับอาโรเจนพาสฟื้นฟูผิวพรรณให้มันดีขึ้นเนาะโดยรวมเลยนะสร้างความทรงจำให้ดีเพราะว่าบางท่านก็สิแม่นเป็นอัลไซเมอร์มักหลงๆลืมๆเนาะมาเริ่มต้นมาดูแลสุขภาพกับอาหารเสริมประเภทอาโรเจนพาสเป็นซองสูงใส่น้ำรับประทานเป็นประจำนะต่อไปเอกแมนฟิกเซซี่ดีท็อกซ์ลำไส้ทายยากทายฝืดทายบ่ออก3มือบ่ทายผิดปกติผิดธรรมชาติมันบ่แม่นได้มีรายการเฮาพอพันและสั่งซื้อได้เลยเด้อกับผักส่วนที่ทายยากเนาะและสุดท้ายแมนดับเบิลคลิกพยาธิหญิงสุภาพสตรีควรเอาใจใส่ตัวเองตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปก่อนที่มันจะสวยเกินไปนั่นก็คืออาหารเสริมของเฮาจำหน่ายในปัจจุบันนี้ทุกๆอย่างเลยนะพอพันสอบถามได้ที่เบอร์ดังกล่าวเด้อที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี่เนาะเวลาเบิดแล้วขอบใจขอบใจทานสมสะอาดที่คุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอบใจเพิ่นมิตรแฟนรายการทุกท่านความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมทุกท่านมื้อนี้เบาให้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงเมื่อวานนี้ที่สถานทูตเวียดนามประจําลาวสหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางภาครองเลขาคณะภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุมมศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะได้ต่างนาให้คณะภาคคณะนําคณะโฆษณาอุมมศูนย์กลางภาคได้นําเอากระตาดอกไม้เข้าอวยพรสถานทูตเวียดนามประจําลาวเนื่องในโอกาสระลึกครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยให้การต้อนรับของสหายเหยียนมิงเติมเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวโอกาสดังกล่าวสหายวันศรีกัวมั่วได้แสดงความย่องยอสมเชยและติราคาสูงต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามที่ญาติได้ผลงานอันใหญ่หลวงตลอดระยะ81ปีผ่านมาและติราคาสูงต่อสหายเหยียนมิงเติมที่เป็นขั้วโตสำคัญในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและความสามัคคีแบบพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเบ้ารวมบ่เฉพาะในคงเขตเวียกงานโฆษณาอุมมศูนย์กลางภาคของสองประเทศได้มีการพบพันธุ์ร่วมมือกันอย่างเลิกซึ้งและมีมากผลดีขึ้นเป็นก้าวพร้อมนี้ยังได้ถือเอาโอกาสนี้อวยพรให้ท่านทูตพร้อมด้วยพนักงานภายในสถานทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์และประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการสหายเงียนมิงเติมได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะภาคคณะนำของคณะโฆษณาอุมมศูนย์กลางภาคที่มาอวยพรยังได้โอกาสระลึกครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้แสดงถึงการเพิ่มทวีสายพันธุ์มิตรภาพและความสามัคคีแบบพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามไอ้น้องที่มีมูลเชื่อมาแต่ดนนานแล้วนั้นให้ดำเนินแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันสหายเงียนมิงเติมยังได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับการเติบโตขยายตัวของเวียดนามตลอดระยะ81ปีผ่านมาในนั้นยกให้เห็นการพบพันธุ์ร่วมมือของสองประเทศลาวเวียดนามซึ่งตลอดระยะที่ผ่านมาสองประเทศได้มีการพบพันธุ์ร่วมมือกันอย่างสนิทแน่นและลุ่งเลิกในหลายคงเขตเวียกงานและมีผลสำเร็จเป็นก้าวๆตอนให้สหายเงียนมิงเติมได้แสดงความขอบใจและจริงใจเป็นอย่างสูงต่อคณะภาคคณะนำของคณะโฆษณาอุมมศูนย์กลางภาคที่มาอวยพรวันสำคัญของเวียดนามและได้อวยพรให้คณะดังกล่าวจงมีสุขภาพแข็งแรงมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการและอวยพรให้สายพันธุ์ร่วมมือระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามจงมั่นคงขนงแกนสั่วกาลนานจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พสิทธิ์ของทืนประกันสุขภาพแห่งชาติเมียนไผก็ใช้ได้เพียงแต่ทานถือปุ้มสัมมโนขัวหรือบัตรประกันสังคมถูกข้างไปหาหมอในเวลาเจ็บป่วยในกรณีบ่มีปุ้มสัมมโนขัวหรือบัตรประกันสังคมทานสามารถใช้บัตรประจำตัวใบยังยืนจากนายบ้านเอกสารที่หาหมอออกให้แล้วไปยืนให้พนักงานต้อนรับเพื่อนำใช้สิทธิ์การใช้จ่ายเวลาไปหาหมอแต่ละครั้งสำหรับการปินป่วยอยู่สุขศาลาแม่น5,000กีบต่อครั้งหาหมอเมือง10,000กีบต่อครั้งหาหมอแขวง15,000กีบต่อครั้งถ้านอนหาหมอเมืองหรือหาหมอแขวงแม่นจ่ายสมทบบ่เกิน30,000กีบต่อครั้งแล้วจะบ่ได้จ่ายค่าบริการปินป่วยใดๆเติมอีกยกเว้นกรณีที่กองทุนบ่คุ้มครองหรือบ่จ่ายให้พิเศษสำหรับนักบวชแม่นหญิงถือพาและเด็กน้อยลุมหาดผีและประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่นปินปัวฟรีบ่เสียค่าสมทบหยังสำหรับคนเจ็บผู้มีบัญชีรายชื่อในครอบครัวผู้ทุกข์ยากที่องค์การปกครองเมืองได้เซ็นรับรองแต่ละปียังจะได้รับค่าเดินทางและอัตรากินอีกด้วยในเวลามานอนห้องหมอหายกังวลใจหน่อยเพียงแต่ถือปื้มสมณโคไปห้องหมอทุกครั้งเวลาเจ็บป่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1509โบเสียค่าบริการทุกเครือข่าย
1: หนึ่งนาทีมีคาล่ำสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

0: ูมีแม่เจ้าสิไปซ้ายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานธาตุน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวธาตุน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมะระขี้นกขาวละออมากินมึงแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามะระขี้นกขาวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดีหาซื้ออยู่ไสเน
0: าะให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจด้วยล่ะเด
2: ้อโอ้เจ็บ
3: ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือทุบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
2: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
3: เอ้าคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อช่วยปิ้นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีช่วยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
2: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
3: เลยมีทั้งสนิดเม็ดและสนิดแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละ
2: อ๋อโอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
4: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-288-08713หรือเพจ Facebookข่าวละอ๋อเล่า

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขนาดนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลามาพบพ่อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวพบพ่อกันเป็นประจำเนาะลาบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเดียวกันนี้ก็ออกอากาศผ่านทางลาบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์พร้อมกันเนาะทุกท่านเนาะมื้อนี้นี่ทางลาบบ FM แน่ AM แน่รวมถึงลาบบออนไลน์ของพวกเฮาเว็บไซต์เนาะ www.lnr.org.la กระจายเสียงเป็นปกติแต่ว่าให้เลือกฟังเป็นระบบ FM เด้อเพราะว่าทางเว็บไซต์นี่ AM บ่ทันได้เทื่อเนาะแล้วก็สำหรับ Facebook มื้อนี้เนาะหลายคนเข้ามาแล้วหรือยัง Facebook ลาว National Radio ทักทายสวัสดีเด้อทุกท่านเด้อมื้อนี้ทักทายกันเป็นครั้งที่2แล้วสำหรับคลื่น FM เนาะเพราะว่ามื้อเช้านี่ก็มาแต่เช้าๆเนาะทักทายกันในรายการครับคีย์ปลอดภัยไปแล้วแล้วก็สำหรับตอนนี้มาทักทายสวัสดีกันเติมเนาะผ่านทางรายการเพลงก่อนเที่ยงมาพบมาพ่อมิตรรายการท่านผู้ฟังตามโมงเวลาของพวกเฮาเส้นเก่าเส้นเคยเนาะนัดหมายกันเที่ยง11โมงถึง12โมงมื้อนี้ก็อยู่น้ำกันในบรรยากาศเที่ยงมื้อวันศุกร์วันที่28เดือนสิงหาปี2026เป็นแนวใดแน่สภาพฝนนะท่านผู้ฟังนครหลวงมิจันนี่ตอนนี้นี่ถือว่าบ่มีฝนได้บริเวณห้องทรงของพวกเขาตื่นเช้ามามื้อนี้นี่ก็ท้องฟ้านี่แจ้งแต่เช้าแต่ว่าแตกต่างกันเด้อบางเขตก็ครึ้มบางเขตก็ฟ้าแดดอยู่คืออันน่ะบางเทื่อก็เป็นเนาะในแบบมื้อนึงมีหลายสภาพอากาศซับเปลี่ยนกันไปคือเมื่อวานนี้แจ้งไปว่าโอ้ตอนเช้าแดดออกมาตอนเที่ยงดำเนินรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ผัดว่าฝนตกก็มีเนาะมีรายการเนาะแต่ว่าการเฝ้าระวังเนาะสำหรับบรรดาต่างแขวงอยากให้ทุกคนเนาะสืบต่อเฝ้าระวังติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเด้อหรือว่าผู้ใดที่มีโทรศัพท์เป็นรุ่นที่ทันสมัยแน่โหลดแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศนี่นํามาไว้โหลดเนาะเพราะว่าจะรู้สึกว่าจะตรงเขาจะเอิ้นว่าเป็นแบบเรียลไทม์คือมันแจ้งเป็นนาทีเป็นชั่วโมงอีหยังเลยนะท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าแจ้งเตือนจากกลุ่มอุตุติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อทางการก็อยากให้ทุกคนบ่ถิ่มบ่ปะเด้อคือมื้อนี้วันที่28เนาะท่านผู้ฟังเนาะมีแจ้งเตือนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าวันที่27 28ก็คือเมื่อวานนี้กับมื้อนี้เนาะแม่นเพิ่นให้แจ้งระวังน้ำท่วมสูดินเตือนเพราะว่าจะมีฝนตกอยู่ในหลายเขตท่านผู้ฟังบางเขตอาจจะตกแห้งบางเขตอาจจะตกเป็นบางโอกาสซื่อๆมีลมพัดแห้งตึมอีกฉะนั้นเขตพื้นที่เสี่ยงเนาะที่เพิ่นแจ้งมาว่าจะต้องได้เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วมสูเสี่ยงดินเจือนนี่เพิ่นจัดแบ่งเป็นเขตเสี่ยงภัยระดับสูงสีแดงเขตเสี่ยงภัยระดับกลางสีส้มเพิ่นจัดแบ่งมาแบบนี้เลยเนาะมาเบิ่งเขตที่ต้องได้ระวังเป็นระดับสูงเนาะคือแบ่งเขตมาเป็นเขตสีแดงนี้มีเมืองหลายเมืองของพงศาลีเนาะคือสำหรับแขวงพงศาลีมีเมืองบุญเหนือเมืองใหม่เมืองยอดอู่เมืองพงศาลีเมืองสัมพันธ์และก็เมืองขวาและจำปาซักปานีนาทางใต้เนาะจำปาซักแม่นเมืองป่าเจียงเจริญสุขเมืองพนทองเมืองปทุมพรและเมืองปากซองส่วนอัตปือมีเมืองภูวงเมืองสารไซและเมืองสนามไซในบรรดา3แขวงที่เว้ามานี่แม่นเป็นแขวงที่เพิ่นจัดอยู่ในเขตเสียงภัยระดับสูงเพิ่นใส่สัญลักษณ์สีแดงเลยเนาะฉะนั้นมื้อนี้ยังเป็นมื้อของการแจ้งเตือนภัยอยู่ขอให้บรรดาแขวงที่ได้เว้ามาหรือว่ามิตรรายการอาจจะมีพี่น้องป้องปายเนาะก็ส่งข่าวไปเตือนกันแน่ก็ดีเพื่อว่าจะให้ระวังเนาะเกี่ยมพร้อมเนาะรับมือเพื่อความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินและห้องจากเขตพื้นที่ที่ว่าเป็นสีแดงท่านผู้ฟังก็จะเป็นพื้นที่การเสี่ยงภัยระดับกลางเพิ่นจัดเป็นประเภทสีส้มเนาะมีแขวงเสียงขวางนี่เมืองคุณคำเมืองหม่องใหม่เมืองภูกูดและก็เมืองคำทั้งแขวงหัวพันมีเมืองเวียงไซเมืองกวนเมืองสำใต้หลวงน้ำทามีเมืองลองเมืองน้ำทาและเมืองเวียงภูคาแขวงบ่อแก้วมีเมืองห้วยทรายเมืองผาอุดมและเมืองต้นเพิงแขวงอุดมไซมีเมืองน้ำหม้อเมืองหลาและเมืองไซแขวงแซสมบูรณ์มีเมืองทาโทมเมืองลองแจ้งและเมืองอันวง แขวงเวียงจันทน์มีเมืองกาสีและเมืองวังเวียงแขวงบริคำไซแมนเมืองบริคันแขวงคำมวนมีเมืองบัวละพาเมืองนากายเมืองยมราชเมืองหนองบกและเมืองท่าแขกในบรรดาแขวงที่ว่าได้เว้ามาบ่ว่าจะเป็นเขตเสี่ยงภัยระดับสูงหรือเขตเสี่ยงภัยระดับกลางมื้อนี้28สิงหาคมก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังก่อนบางเขตก็ฝนตกมาแล้วบางเขตก็อาจจะเป็นตอนกลางคืนของมื้อนี้ฉะนั้นนอด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเอามาแจ้งต่อมิตรรายการได้รับฟังนํากันผู้ใดมีญาติพี่น้องก็ยื้อยามถามข่าวกันไปโลดเด้อเพราะว่าวัง 2-3 มื้อหลังผ่านมาหั่นทางเขตทางแบ่งลักษาวเนาะก็คือท่วมเห็นสภาพละแม่นท่วมถนนหนทางหมดนะคันว่ารถต่ำก็คือบ่แนะนำให้ไปฉะนั้นไผที่มีแผนเดินทางต่างแขวงโพมนี้มื้อวันศุกร์แล้วเนาะบางคนอาจจะเอาอนาเดินทางวันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะวางแผนไปท่องเที่ยวคือบางคนอาจจะวางแผนท่องเที่ยวทางวังเวียงเนาะคือวังเวียงก็มีแจ้งมาคือกันเนาะแต่ว่าเขาต้องได้เฝ้าระวังติดตามสภาพกันตัวจริงน้ำกันและกะแขวงอื่นๆเมืองอื่นๆที่ว่าจะไปเนาะเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็แจ้งให้มินรายการได้รับฟังน้ำกันและสำหรับอนาหน้าไม้ของพวกเขาเนาะบ่ฮู้ว่ามีบ่หรือหมอโทรศัพท์เข้ามาหรือหมอโทรศัพท์เข้ามา0305787052เนาะกดกันคำว่าไม้ละกันท่านผู้ฟังออนไลน์หน้าไม้น้ำกันเนาะไปแล้วแดดสภาพอากาศต่างแขวงเว้าสู่กันฟังในเด้ออ่ะมาออนไลน์ใส่น้ำไม้ใส่เท้าอีน้ำกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะสบายดี
1: สบายดีเว้าหลายเนาะ
0: โอ้ยของอยู่เป็นบ่หันของของถ่าหาโทรศัพท์อยู่เป็นบ
1: ่ฟังแล้วแต่บ่ได้ประ เสริ
0: ฐโอ้ยก็ให้แจ้งแน่ฝนตกน้ำสิท่วมนี่ก็ขอให้แจ้งแน
1: ่ครับดีกันแต่ที่ห้วยโค้งนี่บ่มีท่วมแล้วอยู่ห้วยโค้งนี่นะ
0: เจ้าบ่ท่วมแล้วเนาะก็ดีก็ดี
1: บ่แล้วอยู่โน้นสูงเด้เพราะว่าวันนี้กับป้าได้มาแล้วเช้าก็คึมคึมอยู
0: ่ใครเนี่ยไอ้บุญอุ้มเพิ่นเย้ยว่าอย่างก็ไอ้บุญตั้งเฮ็ดสวนอย่างสวนลำไยบ่
1: บ่ส่วนบักม่วง
0: ส่วนบักม่วงดีแล้วน้ำจังบุญห่วงส่วนบักม่วงค่ะน่ะ
1: บักม่วงบักขาบักพลา
0: โอ้แมนบอแมนบอเอาให้เป็นมากหลายๆปีนี
1: ้มันนี่ขอฟังเพลงนั่นเลยมันนี่เด้ออ
0: ะเพลงยัง
1: เพลงอย่างน้อยอาบัด
0: เอาเพลง
1: ติดตามแต่บ่ได้ติดต่อน่ะ
0: ติดตามแต่บ่ได้ติดต่อเนาะ
1: เขาแจ้งดาวีน
0: เจ้าเจ้าฝากไปทั้งด
1: าย เขาฝากให้บีก่อนแล้วก็ตาบีเด้อแล้วก็สมาลาเด้อสมาลาบ่ได้ออกรายการกับฝากให้แม
0: ่เอาบางทีอาทิตย์หน้าเพิ่นมาเด้อเพราะว่าอาทิตย์นี้เพิ่นยังไปฝึกอบรมอยู
1: ่อาจารย์มีเสียงพันแต่มือเพิ่นแล้วมาวันนี้จะยามแรงเพิ่นละ
0: เจ้าเจ้า
1: อาจารย์บุญโอมพักยงเด้อจังของมันกันเนี่ยเด้อเจ้าทำเลือดหมูแกงแม่
0: เจ้า
1: เสียงรถฟ้าแล้วก็คำพรจังหวัดประคามอยู่เด้อ
0: เจ้า
1: ต้องมาพักใจ
0: เจ้าโชคดีโชคดี
1: วันจุกหน้าคนเด้อวันเด้อจะโทรหาเด
0: ้ออ๋อพะฮัดกะโทรหาแน
1: ่
0: โชคดีโชคดีเนาะขอบใจไอ้บุญตั้งห้วยโค้งเอ้าผู้ใดรอท่าหน้าไม้อยู่หิ้วเฝ้ากดกันเข้ามาไวๆเด้อน่าจะได้อยู่ประมาณ4สายเด้อมื้อนี้เนาะมีรายการเนาะประมาณ4สายแหละผู้ใดอยากออนไลน์หน้าไม้กดกันเข้ามาไวๆ0305787052เนาะสบายดี
1: สบายดีเอ้ยเป็นลิงก็งาม
0: สบายดีล้ำแสงเพชรอินเทอร์เน็ตฟังแจ้งเนาะมื้อนี้เนาะ
1: อ
0: ินเทอร์เน็ตฟังแจ้งเนาะ
1: แม่นอินเทอร์เน็ตฟังแจ้งเดี๋ยวบางทางเพลงคือเข้าแ
0: น่โอ้แม่นซ้ำบ
1: ่เออคำนั้นแหละ
0: โอ้เสียงบ่มวนบ
1: ่
0: เสียงบ่มวนบ
1: ่เฮ้ยจริงครับมวนอยู่นี่แหละฟังกัน
0: เอาเบิ้ง Facebook แม่เบิ้ง Facebook แม่เบิ้ง Facebook เรา National Radio เอาแม่สนาจังได้เห็นหน้ากันจังได๋ว่าขึ้นฮอดบ่เห็นหน้าได้หั่นเอาเพลงหยังเอาเพลงหยัง
1: ขอฟังเพลงอะไรขอไอ้บาดาจ้างของเอลดีชีฟูพ่อเด้อ
0: เพลงหยัง
1: หน้านี้บ่แน่ใจว่าเล่าสิมาเมืองนี้ละนี
0: ่แหละเอาเพลงหยังของสาวแลนดี้ก
1: ็ขอใจบาเราได
0: ้ขอบใจบาเราใต้เนาะ
1: แม่นล่ะ
0: เจ้าเป็นจังได๋โตแท้เราเป็นตาหักบ่แลนดี้นี่ตาหักตาแพงได้ผู้งามก็เสียงกระมวล
1: แมงเสียงกระมวลอย
0: เ
1: ู
0: อ
1: ่แล้ว
0: อนอโอ้ยมันเป็นหลงเสน่ห์เราละบ่
1: เย้
0: เอามอไผ่ไผ่เน่
1: พอไปนั่งลงมาแล้วการที่จะซื้อและการสาวไม่มีคนงามและการสาวตะกี้และการบ่าวล่องแพนของลงและการบาลีอยู่ที่กำมอแพงดูใส่ทุกอย่าง
0: อืม
1: แต่ต่อไปไม่มีผู้คนในโจได้เจอจนที่มีจุดมือในละคร
0: เจ้า
1: เลยกับการเลยไม่ได้จะเป็นคนงาม
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจหลายหลายอ่ะโชคดีเด้อแล้วล้มกันใหม่เด้อเจ้าวันพหัสหน้าอ่ะโชคดีโชคดีเจ้าสบายดีเนาะอ่ะขอบใจมิตรรายการโอ้ยลืมถามเพิ่นพวาทิตหน้าเพิ่นก็ไปโรงเรียนแล้วเนาะเขาโรงเรียนเป็นปกติแล้วเด้ไอ้บ่าวมัธยมเด้นี่น่ะบ่ฮู้ว่าเขาโรงเรียนแล้วสิได้ฟังบ่รายการเพราะช่วงนี้พักโรงเรียนเพิ่นก็ได้ติดตามทุกมื้อเนาะค่ะขอบใจมิตรรายการประจําเฮา2สายมาแล้วมีทั้งห้วยโค้งแน่1สายแล้วก็อันน่ะไอ้บ่าวทางวิลบุรีเนาะ2สายมาแล้วตอนนี้นี่เพลงหน้าไม้เฮาเนาะทางเทคนิคเพิ่นก็เกี่ยมพร้อมแล้วแต่ว่าเพลงหลังไม้ก่อนที่จะเข้าต้นรายการกับมีมิตรรายการขอมาคือกันเนาะคันว่าบ่มีหน้าไม้แล้วก็สิได้สลับสับเปลี่ยนกันเพลงหน้าไม้เพลงหลังไม้เปิดได้ปะนี่น่ะบ่ฮู้ว่ามีหรือบ่เนาะสำหรับเพลงหลังไม้เฮาที่มิตรรายการได้ขอเข้ามาเบื้องต้นรายการเนาะเฮาจัดเรียงไว้แล้วนี่มีเพลงสาวไตดำลำพันธ์สิขอเป็นหลังไม้1เพลงแล้วก็หน้าไม้1เพลงสลับกันเนาะจบจากสาวไตดำลำพันธ์แล้วนี่จะมาตอบแห้งใจให้กับไอ้บุญตั้งที่ได้ขอเข้ามาเนาะบ่ได้ติดต่อแต่ติดตามฟัง2เพลงนี้เนาะให้กับมีรายการของพวกเฮาได้เฮาฟังเปลี่ยนบรรยากาศก่อน

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยาดนี่นอนกับบ่หลับเหือออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งห่อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมือไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้งุดงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวช่วยดีได
0: ้แม่นว่า
1: อื้
0: อตัวมีของดีแนะนําเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ําเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนหนวูบวาบและเหือออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมึนซ่าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

0: ไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
1: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
1: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องซวยเฮาน
1: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่นเฮาเข้าใจผิดทั้งหมดสนะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
1: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
2: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

0: กลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงระยะที่2ของทางรายการเนาะก็ได้เปิดให้ฟังไปเพลงตามคำขอบ่ว่าจะเป็นหน้าไม้หรือว่าหลังไม้เฮาสลับกันเนาะมื้อนี้นะแล้วก็ยังตามคำขอผ่านทาง Facebook เนาะก็จะได้เปิดให้ได้รับฟังคือกันหลายคนก็ถามเนาะเพราะว่าหยังคือฮอดคือถึงเด้หลายคนนะถามหาสมมาลาไปซ้ายโกศกสมมาลาไปใส่วาซันนอโดยเฉพาะมีรายการประจำกระทักถามเข้ามาเนาะคิดฮอดเสียงโกศกสมมาลาเด้เพื่อนว่าโกศกมีก็ได้แจ้งไปเนาะเพื่อนไปฟูกมหมตั้งแต่วันที่18นะท่านผู้ฟัง18ฮอด28เนาะมื้อนี้สำเร็จเป็นมื้อสุดท้ายเพิ่นสิได้กลับมาประจำการปกติมอบ่สร้างได้บางเทื่อในอาทิตย์หน้านี่สิได้ยินเสียงสมมาลามาดำเนินรายการเพลงก่อนเที่ยงนำกันเนาะอาจจะเป็นไปได้เด้อเนาะรอท่าติดตามนำกันเนาะก็ขอบใจเนาะมีรายการที่ว่าทักทายเข้ามาหาผ่านทาง Facebook อันน่ะ Facebook ของลาว National Radio เนาะขออนุญาตอ่านแห้งใจก่อนแต่ถ้าว่าใครอยากโทรหน้าไม้ตอนนี้โทรเด้อคันมีสายเข้ามาโคศกบีก็จะเปิดรับเป็นหน้าไม้ให้เลย0305787052แต่ว่าในระหว่างนี้เนาะขออ่านแห้งใจจากทาง Facebook ก่อนเพราะรู้สึกว่าหลายคนก็เข้ามาติดตามรับฟังแล้วก็ขอเพลงเนาะผ่านทาง Facebook พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังบ่ทันขึ้นตาสเวลองเปิดให้เบิ่งดูทาง Facebook นะมีไผทักทายเข้ามาแน่ขอสวัสดีมิตรรายการเด้อประจำเลยแม่นมิตรรายการอุดรที่เพิ่นฟังอยู่ทุกมื้อเนาะเห็นคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ตลอดขอบใจหลายๆและมีมิตรรายการเนาะที่ฟังอยู่เพิ่นฟังอยู่ไสนี่ทั้งประเทศไทยก็มีโอ้ขอเพลงได้เด้อทุกคนเด้อเนาะมีรายการเสริมพลเพิ่นว่าพัทยาสนบุรีเสียงแจ่มดีหลายคือฟังจากทางบ้านหัวเสียงว่าสั้นเนาะบ่เข้าใจบันไดอ่านผิดขออภัยเนาะมีรายการอุดรว่าขอเพลงย่านเฮาข้างบ้านแดบ่อแก้วภาพและเสียงชัดเจนดีเด้อขอบใจเนาะอันน่ะขอสบายดีมิตรรายการทานอื่นพร้อมอ้อมิตรรายการเฉลิมพลเพื่อนฟังจากเมืองไทยเด้อมวลหลายๆวาซันเดย์ขอบใจที่ติดตามเนาะขอบใจหลายๆคนพร้อมที่ว่าหาฟังผ่านมากับมิตรรายการเพชรบูรณ์ก็ฟังตลอดเนาะมิตรรายการเพชรบูรณ์ก็สดหลายและมักแจ้งผลการหาฟังมาว่าฟังผ่านทางขึ้นกลางโต567กิโลเฮิรตซ์อ่ะนะเนาะผ่านมาเพิ่นแจ้งผลการหาฟังมาดอกว่าเพิ่นฟังอยู่ทางนั้นเนาะมิตรรายการฟังอยู่ทางไหนตื่มแจ้งกันเข้ามาตื่มทักทายสบายดีกันตื่มเนาะมีบหน้าไม้เฮา0305787052พอวันระยะผักเปิดเพลงเห็นมีข้างสายบ่ได้รับหลายสายเลยเนาะที่โทรเข้ามาระยะเปิดเพลงบ่ได้รับให้โทรกันเข้ามาตอนนี้ได้เลยกดกันเข้ามาได้เลยอาจจะเป็นมิตรรายการอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์หรืออาจจะเป็นมิตรรายการที่ฟังอยู่ต่างแขวงเนาะเปิดเดี๋ยวนี้นะมื้อนี้เนาะ0305787052ไอ้คำเล็กว่าสบายดีน้องสุภาลินมื้อนี้ขอเพลงเบาเวียงจันทน์สาวเสียงขวางฝากให้หมดทุกคนเนาะสบายดีไอ้คำเล็กเด้อไอ้คำเล็กนี่แม่นเพิ่นฟังอยู่ทางเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์เนาะติดตามรายการมากระโดดละจักหน่อยเด้อจักหน่อยสาวเบจัดให้เนาะเพราะว่าเพลงนี้เพิ่นก็เลี้ยงไว้เรียบร้อยแล้วแหละทั้งหน้าไม้แน่หลังไม้แน่พอดีมีสายหน้าไม้เข้ามากระสิบเปลี่ยนบรรยากาศมาหับสายหน้าไม้ล้มสายหน้าไม้กันก่อนเนาะสบายดี
1: ได้ดีเขาฟังเพลงแน่
0: เจ้าฟังเพลงหยัง
1: ฟังเพลงคินฮอตบอสเซาเด้อ
0: เอาคินฮอตบอสเซา
1: เอา
0: เจ้าจากทั้งใดนี
1: ่แล้วสยามบุรีเด้
0: อโอ้คินฮอตบอสเซาโทรจากสยามเนาะ
1: เจ้า
0: ฝากไปทั้งใดเน
1: าะมองให้ตัวศพเป็นพิเศษเลยเด้อ
0: เจ้าพิเศษเลยเนาะ มีอีกบอหมดแล้วบ
1: ่มันคือคนที่ฟังรายการอยู่
0: เจ้าจังไหนเปิดให้เด้อสบายดีคิดฮอดบ่เซาเนาะสายจากทางสัญญาณนี่บ่ค่อยได้ยินเสียงโทรมาเลยค่ะขอต้อนรับเข้ามาฟังน้ำกันเป็นมิตรรายการประจำน้ำกันเนาะสำหรับรายการเพลงก่อนเที่ยงซ้ำซอกเพลงที่ยังเหลือเนาะเอาเป็นว่าฮับตึมอีกนะฮับตึมอีกสายนี้เนาะสบายดี
1: สบายดี
0: สบายดี
1: ฟังเพลงเด้อ
0: ไอ้บุญอุ้มบ่นี
1: ่เออบ่บุญกองมันเกินเนื้อเด้อ
0: เออบ่บุญกองมันเกิน
1: แม่น
0: โอ้อ้าวๆสบายดีสบายดี
1: ติดตามอยู่เด้อบ่ได้ติดต่อมานี่ติดต่อเด้อ
0: เอ้าเอาเสี่ยวเจ้าขอละเด้เพลงนี้นะเสี่ยวเจ้าโทรมาขอแล้วเด้เพลงนี้ติดตามบ่ได้ติดต่อนี่นะแต่จักหน่อยนี่แหละจักหน่อยสิเปิดให้พร้อมกันเลยเอาติดตามบ่ได้ติดต่อเน
1: า
0: ะ
1: เพลงเดียวกันก็ได้เด
0: ้อได้เอาฟังให้ไผแน
1: ่เออมอมให้บุญตังค์ให้โค้งเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้อันป้องกันปักยุงเด้อหัวหน้าแรงงาวเด
0: ้
1: ออ๋อเออก็มอมให้ดูเส้นทางสายที่ฟังรายการเดี๋ยวนี้เด้อ
0: เจ้า
1: พิเศษมองให้คนโซเชียงหวานๆผมด้วยทีมงานเด้อ
0: เจ้าไอ้บุญตั้งอ่ะเราว่าแล้วเด้อเราเห็ดสวนบักม่วงเด้อกับสวนยางเด
1: ้อมันบ่แม่นอ้ายแล้วเด้อ
0: บ่แม่นมันบ
1: ่มันตู้บุญตั้งเอาเด้อ
0: มันบ่ป้าแล้วเป็นตู้แล้วบ่แม่นอ้ายแล้วบ่
1: โอ้อายุเพิ่น7 0 8 0แล้วเด้อ
0: เอาอ้ายซะเสียงเพิ่นยังหนุ่มอยู่เด้หัวใจยังวัยรุ่นอยู่เด้
1: อ
0: ย่าอันใจยังวัยรุ่นอยู่เด้เออเสียงเพิ่นก็เฮาๆอยู่5
1: 80บ่ล่ะอายุน่ะ
0: โอ้ยแม่นบ่อะแต่ว่าขอเอิ้นอ้ายนี่บ่เป็นหยังติ
1: เข้าไปเอิ้นตู้มันตั้งไว้เพ
0: ิ่นเอาแล้วโอ๊ยเราสิดีใจบ่ล่ะถามเนาะเบิ่งก่อนจ้าเอาขอบใจจังไว้สเปจ้าให้เด้อ
1: เออแ
0: มนแมนเพิ่นว่าอยู่อย่างสมขามสมม่วงส่วนยางเพิ่นว่าเน
1: า
0: ะ
1: แพงแล้วเพราะว่าบ่ขามบ่เป็นเด้อเด้อยางบ่ขามถึงเป็นตลอด
0: โอ้ยสร้างเย้ยแท้ดิเอาขอบใจขอบใจ
1: จ
0: ้าโชคดีโชคดีมื้อหน้าล้มกันตื่มเนาะสบายดีเนาะมีรายการทางปั้นเกินทางปัดปากกระยุงทางห่วยโค้งอ่ะขอบใจทุกเสียงทุกสายนะยาเนี่ยวพักฟังเพลงกันก่อนเนาะยังมีเพลงที่ค้างไว้บ่ทันได้เปิดอยู่เอาเพลงที่ว่านี่แหละเนาะบ่ได้ติดต่อแต่ติดตามนี่แหละ2คนเพิ่นขอมาเนาะแล้วก็อีก1เพลงเอาเป็นเพลงย่านเฒ่าข้างบ้านตามแฮงใจอันน่ะ Facebook เด้อๆป้าจัดให้2เพลงนี้ก่อน

กันขอบใจทุกคนเด้อที่มาหับฟังเนาะเพลงใดบ่ทวงบ่ทันขอโทษขออภัยหลายๆเอาเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการน้ำกันเนาะขอบใจมิตรรายการขอบใจทุกคนที่มาฟังอยู่เนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสุขดีมื้ออื่นถึงว่าโคสกบี้บ่ได้ดำเนินรายการสดรายการมีออกอากาศคือเก่าเด้อ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ฟังได้เนาะอ่ะสำหรับมื้อนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามและมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อแก้ไขผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองโคงเซโดนแขวงสระวันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสีนำเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตปีนี้ลาวขยายตลาดการท่องเที่ยวไปสู่ภาคพื้นและสากลเวียดนามเสนอ4ทิศทางหัวมือยุทธศาสตร์ด้านเสบียงอาหารประธานประเทศจีนให้ทิศนำสำคัญเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่ในป่านและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเส้นทันฟังรายละเอียด
1: ท้ายเดือนสิงหานี้ทานสอนใส่4,000ดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามและมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อแก้ไขผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองคงเสโดนแขวงสระวันมีทานดาววงพรแก้วเลขาพักแขวงประธานสภาปัสสนแขวงทานประเดิมพรสุนทนีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยการน้ำแขวงและพนักงานลักแหล่งของเมืองคงเสโดนองค์การปกครองบ้านและประชาชนเข้าห่วม
2: ท่านวิไลศิราดวงใจเลขาพักเมืองคงเสโดนได้รายงานว่าในระยะที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันมาหอดดาวางวันที่19หาวันที่21สิงหา2026เห็นให้ระดับน้ำเสโดนได้เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับ13เมตรกว่าซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพื้นฐานโครงสร้างเนื้อที่ทำการผลิตต่างๆถูกน้ำท่วมต่อสภาพการดังกล่าวคณะกรรมการขอบคุมและต้านภัยพิบัติคันแขวงและเมืองได้สมทบกับภาคส่วนต่างๆตั้งจุดบรรซาและจุดให้การช่วยเหลือประชาชนโพธิไรหาผลกระทบ15จุดเกี่ยมพร้อมหาบมือและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งอุปกรณ์พาหนะเพื่อห้องหับในการปฏิบัติเวียกให้ทันการนอกจากนั้นยังได้หาบการช่วยเหลือประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคจากองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งทางสังคมเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโอกาสดังกล่าวท่านสอนใส่สิพันดอนนายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นโอลมต่อผู้เข้าร่วมซึ่งก่อนอื่นท่านก็ได้แสดงความเห็นอกเห็นใจและเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมทั้งได้นินให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงและถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมทบกำลังแฮงในการช่วยเหลือและเปิงแยงผู้ประสบภัยเฝ้าระวังและติดตามประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเสี่ยงพร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูผลกระทบให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวเวียงนครได้สเกศีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสระวันรายงาน
0: คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสร้างแผนบำรุงสร้างพนักงานติดพันกับแผนกำหนดพนักงานแต่ละประเภทรวมทั้งพนักงานขันหักฐานอย่างมีจุดสุ่มและสามารถตอบสนองความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและหน้าที่การเมืองของทุกแขนงการทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะเอาใจใส่สร้างพนักงานวิชาการเสี่ยวซานนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในแขนงการที่เป็นท่าแห้งของการพัฒนาอยู่ประเทศเฮาเอาใจใส่บำรุงสร้างพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนตำแหน่งนำพาคุ้มครองทุกขันทุกแขนงการบำรุงยกระดับการนำขันสูงพนักงานนำพาคุ้มครองอยู่แต่ละขันตามหัวข้อเฉพาะและเวียกที่ได้รับการมอบหมาย
3: เอาใจใส่สร้างพนักงานวิชาชีพวิชาการเสียวสร้างนักคนขวบวิทยาศาสตร์แขนงการที่เป็นทาแห้งของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในประเทศไทยเอาใจใส่ต่อการมุ่งโฆษณาพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนตำแหน่งนักภาคคนโก้ทุกขันทุกแขนงการบำรุงระดับพนักงานการนั่งขันฟื้นพนักงานนักภาคคนโก้มีแต่ละขันตามผู้ขอเฉพาะเลเวียนงานที่ได้รับการมอบหมายปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนการวิเคราะห์บริหารของโรงเรียนภาคอุตสาหกรรมระดับท้องถิ่นให้ดีถึงตัวเราคณะภาคแต่ละขันปฏิบัติเรียงงานเป็นข้อมูลงานให้มีความเป็นเอกภาพตามต้นไม้เด็กเรียนการเขียนหนวดขึ้นบัญชีสิทธิพนักงานประเภทให้แก้แจ้งทวนและท่านวิราเก็บกำประวัติตุ่มกำเนิดประวัติการเคลื่อนไหวกำให้ได้สภาพการเมืองนิติคุณสมบัติจริยธรรม คุมหูคุมสมาคุมมือพิศวกตัวนาจีเหียนาแบบแผนที่เรียบแบบแผนในห้องสวิตการพัฒนาในสังคมของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจร่วมทั้งกำลังประกอบระบบดำเนินการเก็บการถึงบัญชีแก่งทรัพย์สินของพนักงานตามระเบียบการเป็นปกติ
0: ท่านนางสีใสหรือเดชมุนสวนหายหุ่นตื่นว่าจะสืบต่อเอาใจใส่ประเมินผลพนักงานตามระเบียบหลักการที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวดทันกำหนดเวลาหับประกันทัศนภาวะวิสัยอิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขถือเอาความปลอดใสด้านการเมืองเป็นกกมีสติคมหับผิดชอบมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมมีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่งานมีจรรยาบรรณจรรยาธรรมความสามารถปริสางกล้าเฮ็ดกล้าหับผิดชอบเป็นไม่ลาวัดแทกคุณภาพของพนักงาน
1: วันที่21สิงหาคมนี้ทานวันไสพงษ์สวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดการศูนย์กลางภาคได้มอบเงินจำนวน100ล้านกีบเพื่อช่วยเหลือแขวงขมวนในการรับมือและแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมโดยการก้าวหับของทานไสสนาโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาปัสสนแขวงพร้อมด้วยบรรดาการน้ำของแขวง
4: โอกาสนี้ท่านศาสนาคุดภูธรได้ต่างหน้าให้การน้ำของเฟงกล่าวแสดงความขอบใจอย่างสุดซึ้งต่อประธานคณะกวดการศูนย์กลางภาคที่ได้ให้การช่วยเหลือเป็นขมวนในยามประสบภัยพิบัติธรรมศาสตร์พร้อมยืนยันว่าเงินช่วยเหลือจำนวนนี้จะถูกนำใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์โดยกลุ่มต่อเวียกงานบรรเทาทุกข์และพื้นภูพื้นที่ประสบภัยเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ยากและการห่วมแหงห่วมใจช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เป็นขมวนสามารถผ่านพ้นสถานการณ์จากภัยน้ำท่วมและกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวทองใสแก้วบุรพารายงานจากวิทยุเป็นขมวน
0: กองประชุมคณะ4นำระดับชาติและอนุกรรมการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM ลาวหับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ยุงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีสมาชิกคณะ4นำระดับชาติและอนุกรรมการต่างๆเข้าร่วมหลายกว่า150คนท่านนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลหัวหน้ากองเลขาจัดกองประชุมได้รายงานความคืบหน้าและการก้าเกียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมซึ่งเป็นการหันเปลี่ยนบทบาทของเราจากการเป็นประเทศที่ได้รับเคาะให้ไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการทูตเพื่อมนุษยธรรมสากลในท่ามกลางสภาพการของโลกที่มีความผันแปรและท่าเอียงการลดลงของความสนใจต่อเวียกงานลุทพรอาวุธอยู่บางภาคพื้นสำหรับลาวได้สืบต่อความมุ่งหวังในฐานะเป็นประเทศหักหอมสันติภาพเพื่อสืบต่อสุขยุ่งเวียกงานลุทพรอาวุธและเวียกงานมนุษยธรรมปัจจุบันมีคณะผู้แทนลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้วหลายกว่า500คนการเข้าร่วมอย่างกว้างขวางของคณะผู้แทนสากลได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความชอบธรรมของสนธิสัญญา CCM มาฮอดปัจจุบันได้มีความพร้อมรอบด้านทั้งในด้านพลาธิการพื้นฐานโครงสร้างระบบการขนส่งภาคสนามและการบริการที่มีความจำเป็นอื่นๆถูกหน้าเวียกแม้นมีความพร้อมเกือบห้อยสนห้อยแล้วท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวประธานกองประชุมมีคำเห็นซีนำโดยเน้นนักให้แต่ละภาคส่วนรวมทั้ง12อนุกรรมการเทศเฟียกงานปิ่นอ้อมเพิ่มทวีความรับผิดชอบและประสานงานกันอย่างกลมเกี่ยวที่สุดเพื่อให้มีความพร้อมห้อยสนห้อยผลสำเร็จของกองประชุมครั้งนี้จะประกอบส่วนสำคัญเข้าในการยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากล
5: แสดงความสุขเสริมต่อบรรดากระทรวงองค์การทางสุขการในท้องถิ่นอนุกรรมการต่างๆที่ได้สืบต่อประสานสมทบในการเตรียมด้านต่างๆสำหรับการเป็นประภาคแต่กองประชุมทบทวนสุนทรสนามในเดือนมีนาคมที่3จากการรายงานกองประชุมขั้นผ่านมาเห็นว่าในงานหลายด้านได้มีความคืบหน้าพอสมควรทางด้านในการเก็บเอกสารการเตรียมสถานที่ต่างๆขนส่งในภาคใต้ในงานสาธารณสุขในงานป้องกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อย เดี๋ยวงานโฆษณาตลอดทอดการก็เกี่ยวกับภาคสนามที่อยู่ไขวงอโคบา
0: สำหรับกองประชุมคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการก็เกี่ยมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ CCM จัดขึ้นเพื่อสืบต่อติดตามกวดกาและตีราคาคืนความพร้อมขั้นสุดท้ายของทั้ง12อนุกรรมการหับประกันไทยการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลเกี่ยวกับการทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ CCM ที่ลาวหับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่13หา18กันยายนนี้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษสำหรับลาวแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจปกปักรักษาสันติภาพโลกโดยผ่านขบวนการของสนธิสัญญา CCM ไปเห็นคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ยังตกค้างอยู่ภายในประเทศจะประกอบส่วนสร้างผลประโยชน์โดยกงให้ประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกหรือ SDG 18มากผลทางด้านเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้จะได้หับห้องเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2017-2032หรือ BCAP ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM
1: วันที่26สิงหาคมนี้พลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาและซีนำการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจแก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์ขั้นกระทรวงที่ได้ลงมั่งกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมดังกล่าวอยู่2จุดเป้าหมายคือจุดที่1อยู่บ้านลักหินจุดที่2อยู่บ้านห้วยห้อมเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์การลงติดตามกวดกาของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบครั้งนี้มีขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจสมทบกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงมั่งและเข้ากวดค้นจุดก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้ง2จุดได้อย่างทันการสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้2คนพร้อมทั้งยึดของกลางที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมได้หลายรายการเป็นต้นโน้ตบุ๊กซิมมือถือบ็อกซิมเครื่องหับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตหมอเก็บไฟและอุปกรณ์อื่นๆจำนวนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และความเด็ดเดี่ยวในการต้านกวาดล้างกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบต่อความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมในโอกาสนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้แสดงความย่องยอสมเสยเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้สุ่มสติปัญญาความพยายามและความหับผิดชอบสูงเข้าในการปฏิบัติหน้าที่สืบซอกหาข้อมูลเก็บกำเป้าหมายจนสามารถมั่งกลุ่มก่ออาชญากรรมดังกล่าวได้อย่างมีผลสำเร็จพร้อมทางได้เน้นให้เจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่คุ้มครองและรักษาเครื่องของกลางทั้งหมดที่ยึดมาได้ให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบยังได้ซีนำเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสืบต่อเพิ่มความเอาใจใส่เคลื่อนไหวเก็บกำข้อมูลและซอกหากวดล้างกลุ่มก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และปรากฏการย่อท่อต่างๆที่ยังหลบซ่อนอยู่ลาวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหาประกันให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง
0: ท่านผู้ใช้เส้นยศรรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนอยู่บ้านนาพอกเมืองเซบังไฟแขวงขมวนในวันที่26สิงหาคมนี้โดยมีคณะกรรมการปกครองตะแสงสีบุญเฮืองคณะพักองค์การปกครองบ้านนาพอกบ้านใกล้เคียงและประชาชนเข้าร่วมต้อนรับท่านอึงสิทธิ์นิมิตบรรษาห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองเซบังไฟได้รายงานว่าเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านเมืองเซบังไฟเฮ็ดให้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันระดับน้ำเซบังไฟเพิ่มขึ้นอย่างไวว่าแล้วไหลเข้าสู่ พื้นที่อาศัยและพื้นที่การผลิตอยู่19บ้านคือเขตตาแสงคำเพใต้มี7บ้านตาแสงสีบุญเฮืองมี10บ้านและตาแสงคำเพเหนือ2บ้านตาแสงแสนคำสมบูรณ์มี1บ้านเพื่อตอบโต้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นภายในเมืองคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองได้สมทบกับคณะผักเมืองกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบเมืองกองพันใหญ่401กองพัน107กองพัน123และสมทบกับบรรดาตาแสงองค์การปกครองบ้านและภาคส่วนเกี่ยวข้องลงติดตามเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยได้เคลื่อนย้ายประชาชนสัตว์เลี้ยงและวัตถุอุปกรณ์ของประชาชนไปไว้บนที่ปลอดภัยก็คือศูนย์ผักสัวขาวของบรรดาบ้านนอกจากนั้นยังได้แนะนำให้ประชาชนติดตามเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลเช่นไข้เลือดออกและพยาธิที่มากับภัยธรรมชาติผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการเฝ้าระวังสกัดกั้นและตอบโต้นับแต่วันที่1หาวันที่26สิงหานี้เห็นว่าบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังมี19บ้านน้ำท่วมหงเฮียน10แห่งน้ำท่วมเดินสุขศาลาและเฮือนภาคพนักงานแพทย์หมอ2แห่งน้ำท่วมวิทย์11บ้านมี 2,543 หน่วยน้ำสร้างบาดาล46หน่วยน้ำสร้าง62บ่อและน้ำประปาซุ้มซุน3แห่งวัด12แห่งได้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้บ้านที่อยู่เขตเสี่ยงน้ำท่วม38ครั้งมี19บ้านพร้อมทั้งได้ลงติดตามสภาพน้ำท่วมเก็บกำข้อมูลออกข่าวทางออนไลน์ได้42ครั้งด้านกสิกรรมน้ำท่วมเนื้อที่นาปีของประชาชน40บ้านมีจำนวนครอบครัวที่ถูกผลกระทบ 3,137 ครอบครัวเนื้อที่กสิกรรมถูกน้ำท่วมหลายกว่า 4,868 เฮกตาร์ท่วมเนื้อที่ปลูกอ้อย687เฮกตาร์เนื้อที่ปลูกมันต้น131เฮกตาร์เนื้อที่ปลูกยางพารา168เฮกตาร์เนื้อที่ปลูกพืชอื่นๆ62เฮกตาร์จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบ 18,500 กว่าตัวเฉพาะสัตว์เลี้ยงเช่นงัวควายหมูแบ่และสัตว์ปีกได้นำไปไว้อยู่บนที่สูงแล้วบ้านที่บ่มีไฟฟ้าใช้มี1บ้านคือบ้านทาข้อส่วนด้านเส้นทางถูกตัดขาดมี7เส้นสำหรับการระดมทุนช่วยเหลือภัยพิบัติผ่านมามีเงินสด 292 ล้าน 5 แสนกว่ากีบสำหรับเครื่องบริโภคที่นำไปมอบให้ประชาชนในครั้งนี้มีข้าวสารเจ้าหาดโสนมูลค่า75ล้านกีบมีสำเร็จรูปและน้ำดื่มจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายในเมืองเสบังไฟ
1: เดือนสิงหาคมนี้ทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่บรรดาหักฐานและจุดรอแรมได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นเก็บกู้อาวุธเซิร์กวัตถุระเบิดมางกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบเอาคนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำไส้พาหนาบ่ถูกต้องอุบัติเหตุตามท้องถนนโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2566ในตอนบ่ายวันที่25สิงหาคมนี้ท่านค้ำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าสำหรับด้านงบประมาณเดือนสิงหาคมนี้รัฐบาลปฏิบัติแผนรายจ่ายได้48ส่วนห้อยของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6 ส่วนห้อยเอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตหับไส้ภายในและเป็นสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าพร้อมทางได้คุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆด้วยความเป็นเจ้ากัน
6: ปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 48% ของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6% ได้เอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตหับไส้ภายในและเป็นสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าทั้งได้คุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆอย่างเป็นเจ้าการนอกจากนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงร่างพื้นฐานเส้นทางขัวเวียกงานประกันสังคมการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการสนองน้ำมันเชื้อไฟการส่งเสริมนำไส้รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการกระเกียบเปิดซุกเฮียนใหม่ซุกปี2016หา2017การสร้างครอบครัววัฒนธรรมการปรับปรุงโครงร่างพื้นฐานการบริการท่องเที่ยวการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลการปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขการขยายตะนั่งไฟฟ้าหับไส้ประชาชนและการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศและอื่นๆล้วนแต่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างคืบหน้า
1: ห ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นฟ้าปัจจุบันรัฐบาลได้เอาใจใส่ซี่น้ำและช่วยเหลือเบื้องต้นประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่8แขวงผ่านมานายกรัฐมนตรีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งได้ลงติดตามแก้ไขและมอบการช่วยเหลือให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบอยู่พื้นที่ตัวจริงในท้องถิ่นต่าง
0: ตอนเช้าวันนี้สหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยคณะได้ต่างหน้าคณะพรรคคณะนำคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคนำเอากระตาดอกไม้ไปอวยพรสถานทูตเวียดนามประจำลาวในโอกาสครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยการต้อนรับของสหายเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวสายวันศรีกัวมั่วได้แสดงความย่องยอสมเสยและตีราคาสูงต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามที่ญาติได้ผลงานอันใหญ่หลวงตลอดระยะ81ปีผ่านมาและตีราคาสูงต่อสายเหวียนมิงเติมที่เป็นขั้วต่อสำคัญในการเพิ่มพูนคุณสร้างสายพันธุ์มิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษการทำมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามโดยเฉพาะในขงเขตเวงานโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางผักของสองประเทศได้ผัวพันหัวมือกันลงเลิกและมีมากผลดีขึ้นเป็นก้าวๆพร้อมนี้ยังได้อวยพรให้ท่านทูตพร้อมด้วยพนักงานภายในสถานทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการสหายเหงียนมิงเติมได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะผักคณะนำของคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางผักที่มาอวยพรหนึ่งในโอกาสระลึกครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้แสดงถึงการเพิ่มทวีสายพันธุ์มิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามไอน้องที่มีมูลเสื้อมาแต่ดุนานแล้วนั้นให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นสหายเหวียนมิงเติมยังได้รายงานถึงหู้เกี่ยวกับการเติบใหญ่ขยายตัวของเวียดนามตลอดระยะ81ปีผ่านมาในนั้นได้ยกให้เห็นการพัวพันหัวมือของสองประเทศลาวเวียดนามตลอดระยะผ่านมาได้พัวพันหัวมือกันอย่างสนิทแน่นและลงลึกในหลายของเขตเวียดงานมีผลสำเร็จเป็นเก่าๆตอนท้ายสหายเหวียนมิงเติมได้แสดงความขอบใจและจริงใจเป็นอย่างสูงต่อคณะผักคณะนำคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางผักที่มาอวยพรในวันสำคัญของเวียดนามและได้อวยพรให้คณะจงมีสุขภาพแข็งแรงมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการอวยพรให้สายพันธุ์ของเมืองระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามจงมั่นคงขนงแกนสัวกาลนาน
1: ระหว่างวันที่25หา29สิงหาคมนี้ท่านนางมณีสาครธรรมวงศ์ไซหัวหน้ากรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวห่วมกับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหลวงจันทน์ได้นำพาภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของลาวประกอบมีบริษัทท่องเที่ยวเวอร์ไวบริษัทท่องเที่ยวลาวบูติกบริษัทท่องเที่ยวอาเซฟบริษัทท่องเที่ยวบราเธอร์ทัวร์โฮงแฮมคราวพาซาเวียงจันทน์โฮงแฮมฮอลิเดย์อินบริษัทท่องเที่ยวซันเทอรี่บริษัทท่องเที่ยวเอ็มพีทัวร์เข้าร่วมงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากล ITE 2026ครั้งที่20จัดโดยคณะกรรมการปกครองนครโฮจิมินห์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเวียดนามการจัดงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากล ITE ครั้งนี้เป็นการโฆษณาส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวอยู่ภาคพื้นและสากลซึ่งจัดในรูปแบบจับคู่ธุรกิจการท่องเที่ยวนำเสนอผลิตภัณฑ์การบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการพบปะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศประมาณ600คนมีผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ50คนผู้ซื้อจากต่างประเทศ280คนบรรดาบริษัทท่องเที่ยวหลายกว่า500ภาคส่วนและผู้มาเที่ยวชมงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากลหลายกว่า 1,000 คนพร้อมนี้บรรดาผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวของลาวได้ญาติโอกาสเพื่อดำเนินการพบปะหลายกว่า300เถื่อคนกับคู่ห่วมธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและการซื้อขายรายการท่องเที่ยวร่วมกันของครูห่วมเจรจาระหว่างผู้เก่าและผู้ใหม่เพื่อสุขยู่และสมทบกับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวลาวเข้าร่วมงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากลเพื่อขยายตลาดท่องเที่ยวใหม่เพื่อส่งเสริมโฆษณาการท่องเที่ยวลาวและเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับบรรดาประเทศลุ่มแม่น้ำคงเพื่อโฆษณาเผยแพร่บรรดาท่าแห่งและสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่โดดเด่นของลาวก็คือบรรดาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวกสิกรรมอยู่เวทีสากลให้กว้างขวางกว่าเก่า
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนได้พัดผ่านอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งยังได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่อาจจะเกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกในระดับคอยและตกปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา33องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา33องศาอุณหภูมิแม้ระวัง22หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง14หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปสื่อทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่26สิงหาคมนี้ว่าวันที่25สิงหาคมนี้อยู่นครหางโจวประเทศจีนกองประชุมรัฐมนตรีเวทีปาสไตหัวมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกเกี่ยวกับความมั่นคงด้านเสบียงอาหารครั้งที่11ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการเข้าร่วมของการนำแขนงการกสิกรรมจาก21พื้นฐานเศรษฐกิจกล่าวความเห็นในกองประชุมทานจิงเวียดฮุ่งรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเวียดนามเสนอ4ทิศทางการหัวมือรวมมีสร้างบรรดาระบบมูลค่ากสิกรรมเสบียงอาหารมีความสามารถทนทานและเสื่อมต่ออย่างแน่นแฟ้นสุกยูการเปลี่ยนใหม่และการหันเป็นดิจิตอลสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าคือปัญญาประดิษฐ์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เทคโนโลยีชีวภาพและกสิกรรมสัดเจนได้ยับเข้าใกล้กับสาวกสิกรหลายกว่าเก่าระดมบรรดาแหล่งกำลังการลงทุนและการเงินเพื่อเพิ่มทวีบรรดารูปแบบการทดลองกลายเป็นมาตรการที่มีขอบขนาดใหญ่เพิ่มทวีการแบ่งปันบทเรียนสร้างกำลังความสามารถและห่วมมืออย่างแน่นแฟ้นของเวทีปาไซหรือเอเปกท่านจิ้งเวียดฮุ่งเรียกร้องให้บรรดาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกมุ่งไปถึง3การหันเปลี่ยนที่มีลักษณะก้าวกระโดดคือหันจากกสิกรรมดิจิตอลไปสู่ระบบกสิกรรมเสบียงอาหารดิจิตอลจากบรรดาการทดลองเทคโนโลยีย่อยไปสู่มาตรการที่อาจเพิ่มทวีได้และจากนวัตกรรมแบบย่อยไปสู่การสร้างเครือข่ายคู่หัวมือนวัตกรรมเอเปก
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่26สิงหาคมนี้ย้อนเกิดน้ำท่วมสูงและดินเจือนอยู่ในปานเฮ็ดให้ด่านชายแดนกีร่องของเมืองกีร่องนครซีกาเซ่เขตปกครองตนเองซีจ้างได้รับความเสียหายอย่างหลวงหลายภายหลังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีน ประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนได้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ให้คำชี้นำที่สำคัญว่าเวียกงานหีบด่วนที่สุดต้องพยายามค้นหาและกอบกู้ผู้สูญหายยกย้ายประชาชนที่ความประเสริฐหน้ากับความเสี่ยงและปินปัวผู้บาดเจ็บโดยไวพร้อมทั้งเพิ่มทวีการกวดกาและแก้ไขบรรดาความเสี่ยงและอันตรายที่แฝงซ่อนอยู่หับประกันความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน
8: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
10: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
11: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินขีบสุขสบายดีมิตรฮักแฟนรายการทุกๆทาน
12: สบายท่านผู้ฟังที่เคารพ
11: ขอต้อนรับทานเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารมื้อนี้ฮับนาทีดำเนินรายการโดยแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
12: อนุทิดาพลสวัสดี
11: ดังบรรดาทานที่ได้ติดตามฮับฟังกันแล้วว่ารายการของพวกเฮาก็คือรายการเพื่อนธนาคารของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่ก็ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ไปถึงวันเสาร์พุ่นแหละออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7เมกะเฮิรตซ์30นาทีอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาดังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังแล้วว่ารายการของพวกเฮาที่ออกในแต่ละรายมื้อนั้นก็มีการแบ่งบ่ว่าจะเป็นวันจันทร์หาวันพุธนั้นก็แม่นเวียกงานของตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในมื้อวันพฤหัสและวันศุกร์ก็คือมื้อนี้พวกเฮาก็จะได้นำเอากฎหมายข้อตกลงนิติกรรมของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาที่ออกในแต่ละระยะมานำเสนอให้กับบรรดาทานได้รับฟังกันผ่านรายการเพื่อนธนาคารเพื่อให้บรรดาทานได้รู้ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่มีนิติกรรมหรือว่ากฎหมายอันใดแดที่ออกมาในแต่ละระยะพวกเฮาก็จะมานำเสนอผ่านรายการเพื่อนธนาคารนั่นเองนอกจากที่ว่าพวกเฮาได้นำเอากฎหมายบรรดานิติกรรมอย่างต่างๆแล้วพวกเฮาก็ยังมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวรวมทั้งบรรดากลุ่มปิ้นอ้อมและสาขาประจำภาคที่ว่าพวกเฮามีอยู่5ภาคด้วยกันที่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างต่างๆพวกเฮาก็จะเอามาผ่านรายการที่ว่าจะออกอากาศในมื้อวันเสาร์นั่นเองฉะนั้นก็ขอให้บรรดาท่านติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์พุ่นแหละเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเฮาที่ว่าได้มาจัดรายการนี้เพื่อให้รายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานี่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นในแต่ระยะนั่นเอง
12: จ้าแม่นแล้วท่านผู้ฟังที่เขาโลบเซิงว่าแน่นอนเลยเนาะแฝงสุรีในมื้อนี้มาพบกันก็เป็นมื้อวันศุกร์วันที่28เดือนสิงหาปี2026ก็กงกับมื้อขึ้น15ค่ําเดือน9ลาวปีพ.ศ. 2569นั่นเองท่านผู้ฟังที่เขาโลบเซิงว่าในมื้ออื่นก็เป็นมื้อวันเสาร์แดงแนวใดก็ดีอนุทิดาก็อยากขออนุญาตเชิญชวนและก็ปลุกระดมให้ประธานนั้นลูกไปเป็นอนามัยเฮือนสาในมื้อวันเสาร์ให้กลายเป็นมื้อวันเสาร์แดง แข็งเป็นมือพักมือพรพร้อมทางได้งานสารที่สะอาดเกียงกว้างงามตาปราศจากโรคที่มากับฤดูฝนนั่นก็คือพยาธิไข้เลือดออกและก็พยาธิไข้ยุงลายนั่นเองเจ้าซึ่งว่าดังที่คำสุภาษิตเพิ่นเว้าแหละยุงลายให้กว่าเสืออันนี้นี่แม่นแท้ๆน้องแฝงสุรีเสือนี่บ่อีหลีเฮาจะบ่ได้พบกับเพิ่นแต่ว่ายุงลายนี่มีอยู่ตลอดทุกแห่งอันนี้ก็คือขอฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาและแน่นอนเลยแฝงสุรีเซิงว่าในมื้อนี้ทางพวกเฮาก็ได้ว่าไปแล้วว่าเมื่อวานนี้มีหลากหลายกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระยังมีอีกหลายๆมาตราที่พวกเฮาอยากนำเสนอแต่ว่าก็ย้อนด้วยเวลาที่ว่ายับจอมอเข้ามาแล้วก็ไล่หลังพวกเฮามาพวกเฮาก็คือบ่สามารถนำเสนอไปได้เมื่อทุกมาตราอยู่ในเมื่อวานนี้ฉะนั้นเซิงมื้อนี้พอทั้ง2ก็มาพบข้อกับทางผู้ฟังเซียนเก่าเซียนเคยและก็จะสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระสบับปรับปรุงสบับเลขที่45ทับสพศนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่20กรกฎปี2023ซึ่งว่าอยู่ในกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระสบับปรับปรุงนี้หลายๆท่านก็คงจะรู้แล้วว่าจุดประสงค์ในการที่ว่าสร้างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานี้ก็แม่นเพื่อหยังแน่นอนเลยก็แม่นเพื่อเป็นการกำหนดหลักการระเบียบการและกับมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและติดตามกวดกาเวียกงานระบบการชำระเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวนั้นเฮ็ดจังได๋ให้สามารถเคลื่อนไหวถูกต้องมีความสะดวกว่องไวปลอดภัยโปร่งใสทันสมัยและมีประสิทธิภาพแนใส่รักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินเงินตาหับประกันการส่งเสริมการค้าการบริการการลงทุนการเข้าถึงการบริการทางด้านการเงินสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติของพวกเขาอันนี้ก็ถือว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาในระยะผ่านมาจนถึงปัจจุบันและในต่อหน้าก็ยังคงจะสืบต่อพัฒนาเวียกงานระบบการชำระให้ดีขึ้นวางไว้ทันใจทันสมัยดังที่ทั้งระบุไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระสบับปรับปรุงนี้นอแฝงสุรีเพราะว่าเฮามาสังเกตนะในระยะผ่านมาก่อนที่ว่าในยุคเก่าน้อก่อนที่ว่าเฮาจะมีระบบการชำระที่ทันสมัยเฮายังบ่มีระบบการชำระทางเรื่องธนาคารอย่างประมาณนี้สิไปไสมาทางใดเฮาบ่สามารถโอนเงินให้กันได้สิซื้ออันใดบ่ว่าจะเป็นมูลค่าน้อยมูลค่าใหญ่เฮาก็ต้องได้หอบเงินไปให้กัน
13: แม่น
12: ยุ่งยากยุ่งยาก
13: ถือว่ามีความเสี่ยงอีกได
12: ้แม่นอันตรายเนาะอันนี้ก็ถือว่าทั้งยุ่งยากทั้งเสี่ยงคือแฝงสุรีเว้าแล้วก็อันตรายความปลอดภัยนี่ถือว่าอยู่ในระดับต่ำหลายเพราะว่าเฮานี่แหละเครื่องปัจจุบันนี้นี่บ่ว่าแล้วก็มีอีกในอีกใดมีก็คือมีเวลาปิดเวลาเปิดการเฮ็ดเวียกคันถ้าสมมุติว่าเฮาไปบ่ทันมงเหตุการณ์ของเพิ่นเพิ่นก็ปิดอยากทันได้ซื้อกับบ่ได้ซื้อน้ำมูซ้ำสาตัวอย่างว่าอยากซื้อดินตอนนึงปิดแล้วก็คือเฮาบ่สามารถเอาเงินไปถอกให้บางเทื่อทางนั้นเจ้าของดินเพิ่นเฝ้าใส่เงินเฮาก็ได้พลาดได้ดินในราคาดีหรือว่าในสิ่งที่เฮาอยากได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยุ่งยากที่ว่าเฮาพบพ่อผ่านมาแล้วยังมีอีกหลายๆอันเนาะท่านผู้ฟัง
13: ฉะนั้นถือว่าเวียกงานระบบการชำระนี้เนาะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเวียกงานนึงที่ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวก็คือกำหนดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของพวกเฮาบ่ว่าจะเป็นการรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราคุ้มครองสถาบันการเงินให้มีความมั่นเที่ยงพัฒนาระบบการชำระของพวกเฮาให้มีความทันสมัยอยู่เรื่อยๆฉะนั้นเวียกงานระบบการชำระนี้ท่านก็จะเห็นว่าบรรดาธนาคารธุรกิจเพิ่นก็ได้มีการพัฒนาระบบการชำระบ่ว่าจะเป็นการชำระค่าน้ำค่าไฟค่าที่ดินค่าโทรศัพท์และอื่นๆที่ว่ามีความสะดวกสบายและนอกจากนั้นเคียงคู่กับการที่ว่ามีการพัฒนาให้มีการทันสมัยแล้วเพิ่นก็ต้องมีการกำหนดกฎหมายหรือระเบียบการต่างๆเพื่อรองรับเวียกงานที่จะเกิดขึ้นในต่อหน้านั่นเองซึ่งมาในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนออยู่ในหมวดที่2การกวดกาเวียกงานระบบการชำระที่นอนอยู่ในกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระสบับปรับปรุงนั่นเองแต่ว่าก่อนที่ท่านจะรับฟังเนื้อในรายละเอียดเกี่ยวกับการกวดกาเวียกงานระบบการชำระนี้ตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านไปรับฟังสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงมาพบกับแฝงสุรีและอนุทิดาในระยะต่อไป
12: หนังสือแจ้งเชิญเข้าร่วมประมูลของห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวฉบับเลขที่196ทับหกนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่30กรกฎปี2026 เทิงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททางภายในและต่างประเทศเรื่องเข้าร่วมการประมูลเวียกงานปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งเชิญบริษัทที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมประมูลแบบเปิดกว้างโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นตามธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดไว้ซึ่งแบ่งเป็น2ระยะคือดังนี้1ระยะที่1ขั้นตอนการขายซองประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อซองประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ1มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำไส้ได้ในปัจจุบัน2มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3มีใบรายงานฐานะการเงินโดยผ่านการตรวจสอบจากภายนอกประจำปี2025 4มีใบรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีจากสถาบันการเงินหรือ Bank Statement นับตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นมาและ5มีผลงานหรือประสบการณ์ในเวียกงานศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในระยะที่ผ่านมาและต้องมีหลักฐานยั่งยืนด้วยหมายเหตุวิสาหกิจและบริษัทที่จะเข้าร่วมต้องซื้อซองประมูลต้องได้ประกอบและนำเอาเอกสารตามหารายการข้างเทิงอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมจากนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแมนราคา3ล้านกีบต่อซองมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งเงินคืนบ่ว่ากรณีใดก็ตาม2ระยะที่2ขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร RFP 2คณะรับผิดชอบจะนัดหมายผู้เข้าร่วมการประมูลเพื่อแนะนำและอธิบายรายละเอียดการประกอบเอกสารและดำเนินการประมูล3เมื่อฮอดกำหนดมือเปิดซองประมูลผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและซองบทเสนอโครงการพร้อมด้วยเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลหรือว่าราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันแบบซองหน้ากับคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้อง 4. ถ้าวิสาหกิจหรือบริษัทใดได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลแม้จะได้สิ้นสัญญาห่วมเวียกันตามการพิจารณาของธนาคารแห่งสปป.ลาวบรรดาวิสาหกิจบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลแต่วันที่31กรกฎาคมปี2026เป็นต้นไปจนถึงวันที่28สิงหาคมปี2026อยู่ที่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์021241268 021241268ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทต่างๆเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แกนวงพจันทร
13: ์หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทนเป็นเงินกีบท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารเซิงทายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่กับแฝงสุรีและอนุทิดาดำเนินรายการในระยะนี้เนาะท่านผู้ฟังมาในระยะนี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับสบับปรับปรุงสบับเลขที่45ทับสปส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023ซึ่งในเมื่อวานนี้พวกเราก็ได้นำเสนอไปแล้วหมวดที่1อยู่ในภาคที่5เกี่ยวกับการคุ้มครองการกวดกาเวียกงานระบบการสำระซึ่งอยู่ในหมวดที่1เพิ่นก็ได้เว้าถึงเกี่ยวกับการคุ้มครองเวียกงานระบบการสำระซึ่งอยู่ในหันโกได้มีการกำหนดเกี่ยวกับองค์การคุ้มครองเวียกงานระบบการสำระและก็ยังมีสิทธิ์และหน้าที่ของธนาคารแห่งสปป.ลาวและสิทธิ์หน้าที่ของบรรดากระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นตื่มอีกและอยู่ในหมวดที่2เนาะท่านผู้ฟังเพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับการกวดกาเวียกงานระบบการสำระตื่มอีกเนาะท่านผู้ฟัง ซึ่งอยู่ในมาตรา55เนาะเพิ่นก็ได้กำหนดเกี่ยวกับองค์การกวดกาเวียกงานระบบการชำระซึ่งอยู่ในนี้เนาะท่านผู้ฟังองค์การกวดกาเวียกงานระบบการชำระซึ่งประกอบด้วยบ่ว่าจะเป็นอันที่1ก็แม่นองค์การกวดกาภายในซึ่งแม่นองค์การเดียวกันกับองค์การคุ้มครองเวียกงานระบบการชำระที่ได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา52ของกฎหมายฉบับนี้ก็คือรัฐบาลเพิ่นได้มอบเวียกงานกลุ่มเกี่ยวกับระบบการสำระนี้อย่างรวมศูนย์และปิ่นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งได้มอบให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นผู้รับผิดชอบโดยกงและเป็นเจ้าการประสานสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นที่ว่าแฝงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังในเมื่อวานนี้เนาะท่านผู้ฟังสำหรับองค์การกวดกาเวียกงานระบบการสำระของที่2เนาะก็แมนองค์การกวดกาภายนอกซึ่งแมนสภาแห่งชาติสภาประชาชนขั้นแขวงองค์การกวดการัฐแต่ละขั้นองค์การกวดสอบแห่งรัฐแนวลาวสร้างชาติสหพันธ์นักฮบเก่าและองค์การจัดตั้งมหาชนนั่นเองและนั้นก็แมนมาตรา55ที่ว่าเพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับองค์การกวดกาเวียกงานระบบการชำระซึ่งมีอยู่2องค์ประกอบด้วยกันบ่ว่าจะเป็นองค์การกวดกาภายในและองค์การกวดกาภายนอก
12: จ้าวแม่นแล้วซึ่งว่าอยู่ในมาตรา56นี้เนื้อในการกวดกาเนื้อในการกวดกานี่หลายๆท่านก็คงจะมีความสนใจว่าเอ๊นอกจากที่ว่าเพิ่นลงกวดกาแล้วสำหรับเนื้อในการกวดกาเด้จะมีขึ้นอะไรแน่การกวดกาเวียกงานระบบการชำระจะมีเนื้อในคือ1การจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับเวียกงานระบบการสำหรับกวดกาวานระยะผ่านมานี่ภาคส่วนเกี่ยวข้องได้มีการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับเวียกงานระบบการสำหรับดีพอแล้วหรือยังหรือว่าเข้มงวดแล้วหรือยัง2การควบคุมการให้บริการและการนำใช้ระบบการสำหรับรวมทั้งเครื่องมือช่องทางและกลไกการสำหรับเป็นคือแนวไร3ระเบียบการภายในเดเกี่ยวกับการให้บริการเป็นต้นก็แม่นการเก็บกำค่าธรรมเนียมและค่าบริการของผู้ควบคุมระบบการสำหรับและผู้ให้บริการสำหรับเงิน4สถานที่อุปกรณ์เครื่องจักรระบบบันทึกบัญชีหรือเอกสารต่างๆเกี่ยวกับบัญชีหรือธุรกรรมของผู้ควบคุมระบบการสำหรับและผู้ให้บริการสำหรับเป็นคือแนวใด5สัญญาเกี่ยวกับการว่าจ้างผู้สนองและผู้ให้บริการจากภายนอกและ6เนื้อในอื่นที่เห็นว่ามีความจำเป็นเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อในในการกวดกาที่ว่าองค์การกวดกาเวียกงานระบบการสำหรับนี้เพิ่นจะได้มีการกวดกาหรือว่าได้มีการเบิ่งแต่ละระยะเป็นต้นๆเลยก็คือมีทั้งหมดอยู่5อย่างรวมไปถึงเนื้อในอื่นๆที่เห็นว่ามีความจำเป็นนั่นเองเจ้าและนอกจากนี้แน่นอนเลยอยู่ในมาตรา57รูปการกวดกาหลายๆคนก็คงจะมีความสนใจว่าถ้าสมมติว่าเฮาฮู้ละว่ามีองค์การกวดกาคักแน่และเนื้อในการกวดกาเฮาก็ฮู้แล้วมานี่รูปการกวดกาเด้เป็นจังไดแบบว่าปีหนึ่งเธอเดียวแล้วเลยบอกหรือว่ายูบุซื้ออยากไปกวดละไปสนานอยู่ในมาตรา57นี่เพิ่นก็ได้ระบุอย่างจะแจ้งว่าการกวดกาเวียกงานระบบการสำหรับนี่จะมีอย่างทั้งหมดน้ำกันอยู่3รูปการได้ท่านผู้ฟังก็คือ1การกวดกาปกติซึ่งว่าอันนี้ก็คืออนุทิดาได้ว่าไปเบื้องต้นอาจจะแม่นปีละครั้งหรือว่าจังใดก็แม่นแล้วแต่ตามที่เพิ่นได้มีการระบุไว้อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติมซึ่งว่าการกวดกาปกติจะแม่นการกวดกาที่ดำเนินไปตามแผนการอย่างเป็นประจำและมีกำหนดเวลาอันแน่นอนจะบ่สามารถว่าอยู่บ่ซื้อสิไปกวดกามืออื่นมืออย่างอันนี้ก็ถือถ้าแม่นแบบนั้นก็แม่นจะบ่ได้เอิ้นว่าเป็นการกวดกาปกติกวดกาปกติก็แม่นกวดกาตามระเบียบการตามอาณาแบบแผนทั่วไปว่าปีละครั้งหรือว่าไตรมาสละครั้งหรือว่า6เดือนครั้งหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบุไว้อย่างละเอียดอยู่ในกฎหมาย2การกวดกาโดยมีการแจ้งให้ฮู้ล่วงหน้าอันนี้ก็แม่นว่าสำหรับการกวดกาตัวนี้แม่นเป็นการกวดกานอกแผนการเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นซึ่งต้องได้แจ้งให้ผู้ถือกวดกาฮู้ก่อนล่วงหน้าหมายว่าเฮาเห็นอันใดที่ว่าบ่ปกติหรือว่าบ่เหมาะสมบ่สอดคล้องกับกฎหมายเฮาอยากลงไปกวดก็คือต้องได้มีการเสนอหรือว่าต้องได้มีการแจ้งหาภาคส่วนที่ว่าจะถูกกวดให้ฮู้ก่อนล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนดอยู่ในระเบียบกฎหมายเจ้าอันนี้ก็ถือว่าบ่แม่นอยู่บ่ซื้อแล้วลงไปกวดเองและบัดนี้รูปแบบที่3จะแม่นการกวดกาแบบกระทันหัน จ้าท่านผู้ฟังตัวนี้แหละซึ่งจะแม่นการกวดกาโดยฮีบด่วนและก็นอกแผนการนอกจากนอกแผนการแล้วยังจะฮีบด่วนอีกก็คือว่าหมายว่าเฮานี่บ่ได้แจ้งให้ผู้ถูกกวดกาฮู้กว่าล่วงหน้าถ้าจะเว้าคำซับพื้นบ้านก็ทั่วไปก็แม่นอาจจะแม่นการจับจูดพบเห็นอันที่ว่าบ่เหมาะสมก็แม่นจับจูดลงไปกวดกากับทีในขณะนั้นเลยอันนี้ก็แม่นแล้วแต่ผู้กวดกาเพิ่นจะดำเนินการในระยะนั้นเจ้าและก็ในการกวดกาเวียกงานระบบการชำระนี้ก็ต้องได้แม่นปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเพราะว่าอยู่บ่ซื่อบ่แม่นทางผู้กวดกาเองก็สิถือวิสาสะลงไปกวดได้ทันทีคันถ้าว่าบ่มีเอกสารหลักฐานหรือว่าข้อมูลที่ว่าถูกต้องหรือว่ามีระเบียบกฎหมายที่ว่าหัดกลุ่มเฮาก็บ่สามารถลงไปสวยไส้สิทธิหน้าที่ของเฮาในแบบนั้นเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปการกวดกามีทั้งหมดอยู่3รูปการนั่นเองก็คือกวดกาปกติกวดกาโดยมีการแจ้งให้ฮู้ล่วงหน้าและกวดกาแบบกระทันหันเจ้าน
13: อกจากที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในมาตรา57เกี่ยวกับรูปการกวดกาแล้วอยู่ในมาตรา58เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับการกวดกาการชำระข้ามแดนเติมอีกเนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้จะประสานสมทบกับองค์การที่ว่ามีสิทธิ์อำนาจที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศเพื่อกวดกาการชำระข้ามแดนดังนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็แม่นบริษัทในกลุ่มหรือว่าสาขาหน่วยบริการตัวแทนและห้องการผู้ต่างหน้าของผู้ดำเนินธุรกิจการชำระข้ามแดนของสปป.ลาวที่ว่าเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศซึ่งในปัจจุบันนี้พวกเฮาระบบการชำระข้ามแดนของพวกเฮานี้ก็มีได้ขยายไปอยู่ประเทศที่ว่าอ้อมข้างซึ่งบรรดาธนาคารธุรกิจเพิ่นก็ได้มีการตั้งสาขาหรือว่าหน่วยบริการตัวแทนของการผู้ตั้งหน้าของผู้ดำเนินธุรกิจที่ว่ามีการชำระข้ามแดนของสปป.ลาวที่ว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่เพิ่นก็จะได้มีการสมทบกับองค์การที่ว่ามีสิทธิ์อำนาจที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศเติมอีกเนาะท่านผู้ฟังและนอกจากนี้อยู่ในข้อที่2เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศที่ว่ามีบริษัทในกลุ่มสาขาหน่วยบริการตัวแทนหรือว่าห้องการผู้ต่างหน้าที่ดำเนินธุรกิจการชำระอยู่สปป.ลาวเติมอีกและนั้นก็แม่นการกวดกาการชำระข้ามแดนซึ่งว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่มี2อันด้วยกันบ่ว่าจะเป็นบริษัทในกลุ่มและก็มีบริษัทต่างประเทศที่มีบริษัทในกลุ่มซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาก็จะเป็นจุดใจกลางในการประสานสมทบเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาการชำระข้ามแดนนั่นเองเจ้าและนั้นก็แม่นภาคที่5เกี่ยวกับการคุ้มครองและการกวดกาเวียกงานระบบการชำระที่ว่าพวกเขาได้นำเสนอก็แม่นหมวดที่2เกี่ยวกับการกวดกาเวียกงานระบบการชำระซึ่งจะมีอยู่ในมาตรา55มาตรา56 57และ58ถือว่าภาคที่5ก็ได้หมดลงไปแล้วส่วนว่าสำหรับอยู่ในภาคที่6นั้นนโยบายต่อผู้ที่ว่ามีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิดนั้นตอนนี้แต่ก่อนที่ว่าจะไปรับฟังเกี่ยวกับเกี่ยวกับนโยบายต่อผู้ที่ว่ามีผลงานหรือมาตรการต่อผู้ละเมิดนั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ทานไปรับฟังผลงานเสียงเพลงจากเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงมาพบกับพวกเขาทั้งสองในระยะต่อไป

0: จ้าท่านผู้ฟังที่ทานรับฟังไปแล้วนั้นก็แมนผลงานเสียงเพลงจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาที่ว่ามาสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้กับท่านผู้ฟังที่ว่าบรรดาท่านได้ติดตามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระบบการสำราแล้วพวกเฮาก็ยังมีสิ่งที่ดีๆจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮามาสลับปรับเปลี่ยนรวมถึงบทเพลงที่ว่ามาสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้กับท่านผู้ฟังกับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮามาในระยะนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับสบับปรับปรุงเซิงยังอยู่ในกับพวกเฮาที่ว่าพวกเฮาจะมานำเสนอในภาคที่6เกี่ยวกับนโยบายต่อผู้ที่ว่ามีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิดท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตรา59เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับนโยบายต่อผู้ที่ว่ามีผลงานตึมอีกซึ่งว่านิติบุคคลหรือว่าบุคคลหรือว่าการจัดตั้งที่ว่ามีผลงานดีเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับนี้ก็จะได้รับการย่องยอและนโยบายอื่นตามระเบียบการนั่นเองซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่ที่ว่าเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโดยกงเกี่ยวกับระบบการสำราญนี้พวกเขาก็จะได้มีการกำหนดระเบียบการโคตรตกลงอย่างต่างๆที่ว่าปฏิบัติต่อกับผู้ที่ว่ามีผลงานหรือว่ารวมไปถึงมาตรการของผู้ละเมิดตืมอีก
1: เจ้าท่านผู้ฟังและแน่นอนเลยถ้าผู้ใดมีผลงานเฮาก็จะมีนโยบายต่อผู้มีผลงานและนอกจากนี้ถ้าหากท่านใดหรือว่าภาคส่วนใดละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยระบบการสำราญฉบับปรับปรุงฉบับนี้เฮาก็จะต้องได้มีการมีการใช้มาตรการต่อผู้ละเมิดฉะนั้นในมาตราที่60มาตรการต่อผู้ละเมิดนี้บ่ว่าจะเป็นบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งที่ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ก็แน่นอนเลยจะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนลงวินัยปรับหมายและไซ้แทนค่าเสียหายทั้งแพงที่ตนได้ก่อขึ้นหรือถูกลงโทษทางอาญาตามกฎหมายเจ้าอันนี้ก็ถือว่าผู้ใดมีผลงานเฮากระสมเซยและก็มีนโยบายให้กับภาคส่วนเกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นนโยบายย่องย่อหรือว่าอื่นๆและนอกจากนี้ถ้าผู้ใดหากละเมิดแน่นอนเลยถ้าหากละเมิดกฎบ่ว่าจะเป็นกฎระเบียบข้อตกลงหรือว่าดำลัดหรือว่าอีหยังต่างๆก็ดีติดพันกับกฎหมายก็จะต้องได้รับโทษบ่ว่าจะเป็นเรื่องถ้าสมมติว่าเบาๆหรือเป็นข้างทำอีทที่ว่าฮู้เท่าบ่ถึงการก็จะมีการเอิ้นมาศึกษาอบ

0: มกล่าวเตือนก่อนบัดนี้ถ้าเฮ็ดไปอีกครั้งนึงซ้ำไปอีกครั้งที่2เฮาก็อาจจะเริ่มมาลงวินัยให้เฮ็ดบทบันทึกให้อีหยังต่างๆไว้และนอกจากนี้สุดท้ายก็จะถึงก้าวไปถึงการปรับใหม่ปรับใหม่ทั้งแพงแล้วก็ทั้งอาญาไปพร้อมๆกันอันนี้ก็ถือว่าอันตรายด้านผู้ฟังกฎหมายก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แท้ๆ
1: ท่านผู้ฟังนอกจากที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในภาคที่6นโยบายต่อผู้ที่ว่ามีผลงานและมาตรการต่อที่ผู้ละเมิดแล้วเนาะอยู่ในภาคที่7ก็เพิ่นก็จะได้กำหนดเกี่ยวกับบทบัญญัติสุดท้ายของกฎหมายว่าด้วยระบบการสำรับสบับปรับปรุงซึ่งอยู่ในมาตรา61เนาะท่านผู้ฟังก็ได้กำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัตินั่นเองซึ่งรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับนี้นั่นเองซึ่งอยู่ในนี้ก็ถือว่าเป็นการกวมรวมทั่วประเทศเลยที่ว่าจะต้องได้เป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติต่อกับกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระนอกจากนั้นเพิ่นก็ยังได้กำหนดอยู่ในมาตรา62เติมอีกเกี่ยวกับผลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสำหรับกฎหมายฉบับนี้ก็คือกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันที่15มังกร2024ภายหลังที่ว่าประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ออกรัฐดำรัสประกาศใช้ได้ลงจดหมายเหตุทางรัฐการเป็นต้นไปซึ่งเราจะเห็นว่าบรรดากฎหมายต่างๆที่ว่าเพิ่นจะมีการประกาศใช้อย่างต่างๆเพิ่นก็จะมีการที่ว่าออกรัฐดำรัสประกาศใช้แล้วก็ได้ลงจดหมายเหตุทางรัฐการถือว่าเป็นกฎหมายที่ว่าถูกห้องรับและนำใช้ในปัจจุบันนั่นเองซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้เปลี่ยนแทนกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระฉบับเลขที่32ทับสพส.ลงวันที่17พฤศจิกายน2017นั่นเองซึ่งว่ากฎหมายว่าด้วยระบบการชำระนี้พวกเราก็ได้มีการปรับปรุง2ครั้งบ่ว่าจะเป็นตอนในที่ปี2017ที่กฎหมายว่าด้วยระบบการชำระก็ได้กำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วและมาฮอดปี2024เนาะท่านผู้ฟังก็คือหรือว่า2023ที่ว่าเพิ่นได้เริ่มเฮ็ดกฎหมายตัวนี้มีการขบวนการอย่างต่างๆมีการประกอบความเห็นบรรดาองค์การกระทรวงทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเฮ็ดให้กฎหมายฉบับนี้สามารถปฏิบัติได้ทุกรูปแบบนั่นเองซึ่งกฎหมายนี้เพิ่นก็ได้มีการนำใช้มาตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2023นั่นเองและประธานประเทศของพวกเราก็ได้มีการประกาศใช้และได้ลงจดหมายเหตุว่ากฎหมายดังกล่าวนี้ได้ถูกรับรองและนำใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองและนั่นก็แม่นกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระฉบับปรับปรุงที่ว่าพวกเราทั้งสองได้มานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่มาตราที่1ไปจนฮอดมาตรา62นั่นเองซึ่งว่ากฎหมายดังกล่าวนี้ก็มีหลายภาคบ่ว่าจะเป็นภาคที่1รวมไปจนถึงฮอดภาคที่7ที่ว่าเพิ่นได้กำหนดบทบัญญัติสุดท้ายนั่นเอง
0: เจ้าเอาละท่านผู้ฟังมาฮอดตอนนี้แน่นอนเวลาทางรายการของพวกเราก็ถือว่าใกล้จะหมดลงแล้วฉะนั้นมาฮอดตอนนี้ก็ต้องขอแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังท่านผู้ฟังและก็มิตรทักแฟนรายการทุกท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราโดยดีตลอดมาแล้วก็ต้องขอขอบใจหลายๆแล้วก็ต้องขอฝากไว้ช่องทางในการติดตามข้อมูลของพวกเราบ่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook และก็เบอร์โทรของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราก็ขอเชิญชวนให้ท่านนั้นมีการติดต่อหรือว่าประสานงานมาหาทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาเพื่ออย่างเพื่อประธานจะบ่พลาดข่าวสารในแขนงธนาคารที่ออกจากสื่อทางการของพวกเขาแบบนี้เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนั่นเองเจ้าฉะนั้นมาฮอดนี้เวลาทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาก็ถือว่าได้หมดลงเพียงเท่านี้อนุทิดาพลสวัสดีพร้อมด้วย
1: แฟงสุรีธรรมวงศ์และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ความสุขสกดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงรัฐบาลกำหนดทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026โดยซีนำแขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญเป็นต้นสืบต่อสุกยุการผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกและทดแทนการนำเข้าไปเคียงคู่กับการจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้า ที่ภายในสามารถผลิตได้โดยเฉพาะสิ้นหมูแซ่แข็งจากต่างประเทศที่มีราคาต่ำและบ่รับประกันด้านคุณภาพพร้อมทั้งให้ลงซวยแขวงเซยบุรีในการควบคุมการระบาดของพยาธิอหิวาหมูในโอกาสแถลงข่าวโตสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหานี้ในตอนบ่ายวันที่25สิงหาที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนครเมืองจันทน์ท่านคำภาพิมมาโซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าให้สืบต่อกะเกียมเปิดโรงเรียนใหม่โรงเรียน2026-2027ถูกสั่นเฮียนและเปิดมหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาติสืบต่อติดตามสุกยูกวดกาข้อมูลและจัดแบ่งงบประมาณเพื่อแก้ไขนโยบายต่อผู้มีผลและคุณงามความดีในภารกิจปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยท่านคำภาพิมมาโซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบโตกะเกียมจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมลาวกัมพูชีรวมทางหลายการแสดงเพื่อหับไส้การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอเวียนที่3ให้ดีโดยถือเป็นโอกาสดึงดูดและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวสืบโตขยายเครือข่ายโทรคมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปสู่เขตทางไกลโสกลีกที่ยังวันมีสัญญาณสุกยู่การนำไส้ระบบและระบบบริหารดิจิตอลเพื่อหันเป็นรัฐดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบต่อปรับปรุงกลไกและวิธีการในการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดให้ไวและได้หลายขึ้นทั้งสุ่มใส่แก้ไขวัตถุมิคาทรัพย์สินที่ยึดได้จากคดีต่างๆให้ไวขึ้นสืบโตกักเกียมการเคลื่อนไหวต่างประเทศโครงการน้ำคันสูงและต้อนรับการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของการน้ำคันสูงประเทศเพื่อนมิตรให้ได้รับผลดีจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
4: รายการ Colorful Music
5: Welcome to Colorful Music
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพ่อกันกับมื้อวันศุกร์เป็นมื้อที่พวกเฮานำเพลงตามใจคนข้อนั่นล่ะมีรายการอยากจะฝังเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซ้าเพลงใหม่ก็สามารถสื่อสารกับทีมงานพวกเฮาได้ฟังเพลงทักทายกันก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: บอกเลยว่าอยู่กับเราโทรคมคุณมีรางวัลให้พวกเราได้ลุ้นนำกันตลอดเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีเฉพาะผู้ใดที่ตื้มเงินนะในเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้ต้องตื้มอย่างน้อยแสนกีบเพื่อจะเข้าไปในรีซิเพนแลนเดอร์ม็อบทุกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นคำมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบการเสริมสลอง30ปีแห่งการให้บริการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: คุณสุขสันต์ผู้หนึ่งหักติ่มกอบติ่มกำ
3: ท่านหู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวธุรกรมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวธุรกรมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวธุรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวธุรคมธุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music the best radio in town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: กะบอกแล้วว่า Colorful Music นำมีรายการมักฟังเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน021-22-4173มาฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกันมาต่อกันด้วยเพลงนี้ Sabina Carpenter เพลงนี้ใส่ชื่อว่า House Tour

ซาบินาคาร์เพนเตอร์เพลงนี้ House Tour จะสังกัดอยู่หนึ่งในซิงเกิลในปีแล้วปีนี้นี่ละเป็นการท่ามาว่าเจ้ายากมาทัวร์ยากมาเที่ยวที่บ้านค่อยบอประมาณนั้นผมอิสระเนาะอยู่บ้านเฮามันก็คงจะเบิกบานมนต์ซึนยังเต็มที่นี่เดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียระยะของเราเทเลคอมไทม์สิ่งหนึ่งที่ยากจะบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้บริการยิ้มกับ Family Package เฉพาะผู้ใดใช้บริการเบอร์ตึมเงินน่ะต้องฟังแล้วล่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้ใดที่คงคอยว่าซื้อแพ็คเกจเดียวแล้วลงทะเบียนไซส์ไลน์เบอร์มันเป็นการประหยัดอีกรูปแบบนึงเส้นว่าเฮามีมูสนิทอ่ะ 2-3 คนต่างคนก็อยากจะมีการซื้อซ่านกันเนาะแต่ว่าอยากจะประหยัดสุดๆเฮาก็รวมเงินกันซื้อแพ็คเกจ 100,000 100,000 กิบมี data ถึง45กิกนาทีโทร100นาทีแล้ว3เบอร์นั้นมาลงทะเบียนนำใช้แพ็คเกจเดียวกะเว้ากันบินกันนะบ่แม่นว่าโอ้ยแพ็คเกจเดียวเราเอาหมดมือหมดคืนโทยูฮันมันก็หมดคือกันแต่ว่าคันถ้าว่าเฮาอยากจะติดต่อซื้อซ่านยามจำเป็นหรือว่าเบิ่งข้อมูลข้อมูลก็ถือว่าเป็นคำตอบที่เฮาคงคอยนั่นล่ะซ่ามเบอร์ใส่นำกันแบบประหยัดแล้วเฮาซ่ามมาติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดอีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 นั้นเฮาสามารถลงทะเบียนไซต์นำกันถึง5เบอร์อันนี้เป็นบริการเฉพาะเบอร์ตึมเงินมี data ถึง70กิกนาทีโทร150นาทีเส้นครอบครัวเส้นไซต์บริการเบอร์ตึมเงินพอตู้แม่ตู้เพิ่นก็บ่ค่อยจะไซโถไลบางเทื่อเพิ่นไซลิ้นก๊อกลิ้นเกมแต่ว่าเพิ่นก็อยากจะติดต่อสื่อสารกับลูกหลานตลอดเพื่อเวลาโทรไปแล้วได้หับประมาณนี้การลงทะเบียนและซื้อตัวนี้เนาะ 150,000 ลงทะเบียนได้5เบอร์ไทยเฮาเจ้าค่อยพอตู้แม่ตู้สิก็ถือว่าครบจบงามมีรายการว้าวาว้าวบริการฝากเบอร์เนียที่ได้เดินทางไปประจำเวียกอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะเก็บเบอร์นั้นไว้ได้เพิ่นไปตัว3เดือนนี่น้อง3เดือนนี้ค่าบริการเธอ30กีบนึงก็ถือว่าคุ้มนั่นล่ะเฮาฮักษาเบอร์เฮาไว้อ่ะมีตัว6เดือนก็มี60,000 ไม่ถึงว่าเดือนละ 10,000 ว่าซั่นจ้ะเอาปีนึงก็ 100,000 สินะวิธีฝากเฮาก็ตื้มเงินในระบบก่อนเพื่อให้มันตัดออโตเมติกเด้อเนาะกดเครื่องหมายดาวก่อนแล้วก็3344เครื่องหมายดาวก็ใส่เดือนที่เฮาต้องการอยากจะฝากมันมี3ระยะหรือว่า3แพ็คเกจเลข3เลข6และเลข12แต่ละเลขนั้นหมายถึงแต่ละเดือนเดือนที่เพิ่นให้ฝากนั่นล่ะ3ก็เป็น3เดือน6ก็เป็นครึ่งปี12ก็เป็น1ปีสินะเลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันเนาะทันเนาะจดทันแม่นบ่มีรายการถามเข้ามาแล้วบ้านเฮากลับมาบัดนี้
ขาก็สามารถเรียกเบอร์นั้นมาใช้ได้เพียงแต่กดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นคือเว้าเรื่อยๆให้เราว่าเบอร์ก็สำคัญอะบางคนนี้เพิ่นถือว่าเป็นเลขมงคลเพิ่นเลือกเบอร์แล้วเพิ่นก็ใช้เบอร์นั้นตลอดกับเราโทรคมกิ่งไม้บอกว่าอุ่นอกอุ่นใจทุกเทื่อเมื่อไซนั่นล่ะบริการได้ก็แล้วแต่

0: country road
1: ก็ยีผลงานของ John Denver เพลงนี้ดังตั้งแต่พวกเฮาไทยเฮาเจ้าค่อยหลายคนยังบ่ทันเกิดตั้งแต่วัน971มีรายการนะแต่ว่าทุกครั้งที่กิ่งไม้เดินทางกลับบ้านน่ะกลับบ้านเกิดก็มักฮ้องเพลงนี้อยู่ในใจบ่ฮู้ว่าหลายคนก็คงจะคือเทิงเพลงได้เพลงหนึ่งอ่ะเนาะที่เฮาวันคืนกับบ้านเกิดอ่ะเพลงนี้บอกว่า Take Me Home Country Road Painted on the sky Misty taste of moonshine Teardrop in my eye กับบ้านเกิดกับไม้เทิงสารเมืองหรือว่าเขตนอกคงจะเต็มไปด้วยอากาศสดชื่นต้นไม้เขียวงามบ่มีตึกสูงๆอันนั้นเป็นนักแต่งเพลงซึ่งจอห์นเดนเบอร์นั้นก็เป็นหนึ่งในผู้แต่งอ่ะอธิบายถึงความรู้สึกที่ดีใจที่ได้กลับไปยาวไปเหือน The place I belong สถานที่ที่เฮาเกิดสถานที่ที่เฮาคุ้นเคย
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz
4: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
5: เออนี่ตุน
6: หึ
5: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์เหล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงส นใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวธุรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่เอกเข้าเดียวจบลาวธุรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music the best radio in town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

อีกตึมหนึ่งเสียงเพลงแล้วยิ้มให้มีรายการได้ฟังเพลงนี้กาเบียรันล่ะปล่อยปีนี้บอกกับบอกปล่อยกลางปีแล้วคือว่ายังค่อนข้างจะใหม่อยู่ครับปนกันไปปล่อยมีรายการได้ฟังกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่กับคาร์ลฟูนเดินทางพร้อมทางยิงไม้และได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทลาวโทรคมมีรายการว่าข้อเพลงCountry Countryได้ก็มีนักร้องเพิ่นเน้นเป็นนักร้องสายเนี่ยเพราะว่ามีปอยผู้หญิงไล่แล้ว เออแมนเด้กินไว้ก็ลืมโตไป แต่ว่าเออเพลงนี้คือซิมวนมีรายการข้อเข้ามาก็เลยปอยเดี๋ยวเพลงต่อไปไม่ปล่อยของไอ้น้องสายก็แล้วกันกับเราโทรคม One Sim One World IR เวลาเดินทางไปต่างประเทศมีรายการสามารถเปิด IR สายได้เพราะว่าจะไปโซนยุโรป14เขต14ประเทศแต่ยังมีเติม7ประเทศในอาเซียนต่างๆสายได้พวกเขาจัดเป็นแพ็กเกจ5กิกไซประมาณครึ่งเดือนนะที่ว่าเป็นบริญญานำไซให้นำไซได้นะมีรายการก็สามารถซื้อตัวครึ่งเดือนนี้มัน600,000ปลายเด้อ600,000ปลายได้5กิกผู้ใดสนใจก็สามารถใช้บริการได้มีตัว10กิกนำล้านปลายก็มีระยะนำไซถึง30มื้อบริการโพสต์เพจวิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องไม้ดาวทรง34เครื่องไม้ดาวเลข14เครื่องไม้ดาวใส่แพ็คเกจที่เขาต้องการไปเครื่องเดือนก็ใส่15มือไปเดือนหนึ่งก็ใส่เลข30เด้อตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมและโถอ้อมเมื่อเขาไปปลายทางเขาปืดไออาร์เราดิไปทางเขาก็ไปจับเครือข่ายที่ให้การหัวมือเส้นมาไปอิตาลีเป็นรายการไปจับเครือข่าย TIM Team นะเลือว่าไปเที่ยวลักซัมเบิร์กเบลเยียมก็จับเครือข่าย Orange กับเมื่อวันศุกร์พวกเราหยิบเรื่องราวต่างๆจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็ดีหรือว่าสิ่งใดประดิษฐ์ใหม่ๆที่น่าสนใจที่พอหออันพบอันพอหยิบมาเว้าในระยะของเราเทเลคอมไทม์ก็ขอบใจทางบริษัทที่ให้โอกาสพอหอนั้นมาแบ่งปันผ่านสองทางนี้กับมือวันศุกร์พอหอหยิบสาระต่างๆมาบอกมีรายการได้ฟังโดยเฉพาะจะเน้นเป็นสาระต่างแดนแต่มือนี้ก็จะเอาเกี่ยวกับบ้านเฮานะส้มเทียบใส่บรรดาประเทศในภาคพื้นน่ะเกี่ยวกับ AI นี่แหละมีรายการเนาะอิงตามบทรายงานของ Government AI Readiness Index ใน2024ฉบับที่7อ่ะโดย Man Oxford Insight เพิ่นได้ทำการรายงานหลายคนได้บอกให้ฮู้ว่าประเทศเฮามีค่าแนนรวมในการประเมินน่ะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เอิ้นว่า AI จากจำนวน188ประเทศในโลกอ่ะพวกเฮาได้ค่าแนนรวม 36.08 ซึ่งบทรายงานดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินว่าประเทศในโลกมีความพร้อมไล่สำใดในการนำใช้ AI มาใช้ในบริการสาธารณะบ้านเฮาได้คะแนนรวม 36.08 ในจำนวน188ประเทศในบทรายงานได้ระบุถึงสิ่งที่เป็นท่าแห่งให้แก่ประเทศเฮาโดยเฉพาะคะแนนในเศร้าหลักเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานนักเศร้าหลักข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษเอิ้นว่า Data and Infrastructure Pillar
ตัวนี้มีความสูงถึง 51.36 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความพร้อมด้านข้อมูลโครงหางพื้นฐานด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาและการนำใช้ AI มีรายการเทิงว่าคะแนนในเศร้าหลักอื่นๆบ่ว่าจะเป็นภาคส่วนของหลักซึ่งภาษาอังกฤษเอิ้นว่าการประเมินพิลาจะอยู่ที่ประมาณ 28.10 น่ะและภาคส่วนเทคโนโลยีซึ่งเอิ้นว่าเทคโนโลยีเซกเตอร์พิลาจะอยู่ประมาณ 28.79 ก็ตามแต่การมีข้อมูลและพื้นฐานโครงสร้างที่ดีคือว่าเป็นบาดเกาสำคัญสำหรับการพัฒนาและขยายตัวของ AI ในประเทศเฮาบ้านนี้เฮามาเบิ่งประเทศเฮาเทียบใส่ประเทศในภาคพื้นน่ะในเขตอาเซียนพวกเฮาเนาะอาเซียนนี่การนำใช้ AI หรือว่าประเมินความพร้อม1เป็นประเทศสิงคโปร์ 84.25% ถัดมาเป็นมาเลเซีย 71.40%ประเทศไทย 66.17 นะประเทศไทยอันดับ3อินโดนีเซีย 65.85 ซอเวียดนาม 61.42 ฟิลิปปินส์ 58.51 บรูไน 55.45 ประเทศกัมพูชีย 36.63 บ้านเฮาแมน 36.08 ถัดจากกัมพูชีและนำหน้าเมียนมา 34.26 ถ้าคงปฏิเสธบ่ได้นั่นล่ะเราเรื่องเทคโนโลยีให้พรมแดนโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์เนาะที่พวกเขาเอามานำใช้ให้สะดวกในการเฮ็ดเวียกการดำรงชีวิตซึ่งพวกเขาบ่สามารถปฏิเสธได้กับยุค AI แบบนี้โดยเฉพาะคะแนนเสื่อคนก็พยายามใช้ AI เข้ามาช่วยเพื่อเป็นการพัฒนาเวียกตัวนี้อันนั้นก็เป็นสาระหนึ่งที่พวกเขาอ่านแล้วน่าสนใจคิดว่าน่าสนใจว่ามันเกี่ยวกับบ้านเฮาแล้วมีรายการเวลาฟังรายการไปเราก็ยังจะหัวบ้านเฮาอยู่ระดับใดเมื่อเพิ่นประเมินเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะพวกเฮาก็อยู่ในระดับคันถ้าว่าเทียบในภาคพื้นกับบ่ถึงขั้นว่าสูงแล้วก็บ่ถึงขั้นว่าต่ำแท้ต่ำมาต่ำสุดนะแต่ว่าค่อนข้างจะต่ำอยู่มาฟังเพลงอีกตึมนึงเสียงเพลงมีอะไรกันพอได้หยิบเพลงนี้มาปล่อยในรายการฟังโดนแล้วล่ะผลงานของจีโดอ่ะบางคนก็อ่านไดโดกับเพลงนี้มีชื่อว่า Thank you

ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวตะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวตะละคมตะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ำลังฟังเพลงม่วนๆอยู่เวลาก็มาไล่แล้วล่ะถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาเพื่อมาปล่อยเพลงได้ใจด้วยมื้อนี้ก็ต้องขอบใจไปยังทุกคนเลยนะนอกทีประกอบส่วนเข้ามามื้อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยมื้ออื่นมาพอกันใหม่เด้อ 9:13 น.เป็นต้นไปอวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขบายบายแฮปปี้ไนท์สเตย์

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวันที่17สิงหาคมนี้ที่ฮอมูลเสือแนวลาวสร้างชาติเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแนวลาวสร้างชาติวันที่13สิงหาคมครบรอบ76ปีนำโดยท่านนางสิมมณีแก้วแกนผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะซึ่งเป็นเกียรติต้อนรับของท่านนางแพงพันธุ์บุพภาพรหัวหน้ากรมโฆษณาศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติขณะได้เยี่ยมชมหอมนเสื้อแนวลาวสร้างชาติพร้อมด้วยวัตถุพันธุ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงถึงประวัติความเป็นมามนเสื้ออันสง่าราศีและผลงานที่พ้นเด

0: ินของแนวลาวอิสระแนวลาวหักชาติในเมื่อก่อนและแนวลาวสร้างชาติในปัจจุบันการเยี่ยมชมหอมูลเสื้อแนวลาวสร้างชาติครั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้เสื่อมซึมและเข้าใจแจ้งถึงมูลเสื้อประวัติศาสตร์ความเป็นมาแห่งการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของแนวลาวอิสระแนวลาวหักชาติและแนวลาวสร้างชาติตลอดระยะ76ปีผ่านมาติดพันกับภารกิจปกป้องรักษาและสร้างชาติพัฒนาประเทศชาติท่านนางเพ็งพันธ์บุพภาพรให้ฮู้ว่าหอมูลเสื้อแห่งนี้สร้างตั้งขึ้นเมื่อปี1900สมัยฝรั่งปกครองลาวและได้บูรณะมาแต่ละระยะมาฮอดวันที่13เดือนกรกฎาคมปี2020กงกับวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ได้เปิดห้องวางแสดงผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของศูนย์กลางนรสังสาสนับตั้งแต่เป็นแนวราวอิสระจนมาฮอดปัจจุบันนี้หอมูลเสื้อแนวราวสังสาสเป็นอาคาร2ชั้นจัดวางแสดง4ภาคใหญ่คือประเทศลาวคนลาวเป็นเจ้าของภาคแนวราวอิสระภาคแนวราวหักชาติและภาคศูนย์กลางนรสังสาสแต่ละภาคได้แสดงถึงการเคลื่อนไหวในสมัยโตสู่กู้ชาติของบรรดาผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนับแต่เป็นแนวลาวหักชาติจนมาถึงแนวลาวสร้างชาติในปัจจุบันพร้อมนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ข้อมูลและมูลเสื้อพิราธานของบรรดาผู้นำของการปฏิวัติลาวที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจรวมของประเทศชาติซึ่งได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเอาเป็นแบบอย่างจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
1: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื้อ
2: บอกผมไม่เห็นได
1: ้ตายแล้วบุแม่มันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเหื
2: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
1: โอ้ยลูกจะติดกินกินนอน
2: นอนๆๆๆลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกว่าเห็นมันดิ่งหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหนือบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนหนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได้
0: แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กะเกี่ยมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีน้ำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่น
2: ๆๆให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง
3: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
4: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
3: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
4: เออคอยสิเอามุ่งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
5: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือหลุ่นสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบมิตรรายการเป็นประจำในยามบ่ายตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 นเป็นต้นไปทุกมือนำเอาเสียงเพลงม่วนๆและก็สาระน่าฮู้ดีๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำท่านผู้ฟังมิตรรายการบ่ว่าท่านจะอาศัยอยู่แห่งหนใดประกอบอาชีพใดอยู่ก็ต้องใส่ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะท่านที่ขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางต้องใส่ความระมัดระวังใส่ความไวที่เหมาะสมบ่ขับรถไวจนเกินไปถ้าว่าใช้ความไวที่บ่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สำหรับท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาก็ต้องได้เอื้ออิงฝนฟ้าในการประกอบอาชีพการปลูกฝังเฮ็ดเกษตรกรรมนี่ล่ะสำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่ในห้องลาห้องการรัฐกรเอกชนอันนี้ก็พอใครได้บ่ต้องแข่งแดดแข่งฝนแต่ว่าบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็ตามสามารถที่จะรับฟังรายการของพวกเขาไปนำและก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำได้เพียงแต่เปิดมาที่คืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็รายการของพวกเขาแน่นอนพอๆกันแต่ละมือนั้นนอกจากจะมีเสียงเพลงม่วนๆมามอบความเบิกบานสร้างความสดชื่นให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังแล้วพวกเขาก็ยังมีสาระน่าฮู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเพื่อเป็นข้อมูลดีๆเพื่อปฏิบัติตนเองในฤดูฝนนี้เพื่อให้สุขภาพของมิตรรายการท่านผู้ฟังแข็งแรงปราศจากพยาธิบาดเหย่าและแน่นอนมาพอมิตรรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาสิ่งดีๆหลายอย่างมาห่างหากะเกียมนำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกเส้นเคยแต่ว่าพอๆกันในทบิดนี้นั้นจะให้มิตรรายการทุกท่านได้รับความเบิกบานม่วนซื่นจากเสียงเพลงซะก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็จึงค่อยกลับขึ้นมาติดตามระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระห้อกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: าหนีไป
1: คนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากตู่ซอนตู่ปรายไผสียองวาดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 MHz รายการของพวกเรามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปเพราะว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดกสิกรรมอยู่ตามหัวสวนไถนาท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ทางความรู้สาระต่างๆและก็ความเบิกบานมวลซื่นความบันเทิงจากเสียงเพลงมวลๆแน่นอนว่าพอๆกันแต่ละเทื่อก็ต้องได้นำเอาเสียงเพลงมาขับกล่อมสร้างความสดชื่นในยามบ่ายแบบนี้ให้แก่มิตรรายการเป็นประจำและอีกอันนึงที่ขาดบ่ได้ก็คือสาระนะฮู้สิ่งที่สำคัญที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเป็นประจำในมื้อนี้ก็แม่นสาระนะฮู้ที่สำคัญเกี่ยวกับไข้เลือดออกท่านผู้ฟังเพราะว่าระยะนี้เป็นระยะที่เข้าสู่และดูฝนก็มักจะมีการแพร่ระบาดของพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าไข้ยุงอาการของไข้เลือดออกมันสิเป็นคือแนวใดพวกเราก็ควรสังเกตตนเองเวลาเจ็บเวลาไข้เราควรไปหงหมอยามใดที่มีอาการที่ต้องสงสัยว่าเราเป็นไข้เลือดออกหรือว่าเป็นไข้ยุงและก็มีแนวทางในการป้องกันแนวใดๆไข้เลือดออกนี่เป็นเชื้อไวรัสแดงจิ้วมียุงลายเป็นพาหะที่นำเสื้อเมื่อยุงมากัดเฮามันก็จะแพร่เสื้อเข้าสู่กระแสเลือดของคนเฮานี้อาการติดเสื้อในระยะทวีตก็จะแยกได้ยากกับไข้ที่เป็นอาการไข้ทั่วไปมันสิไข้คือกันท่านผู้ฟังย้อนว่าอาการไข้คือกันมันมีอาการไข้แต่ว่าไข้เลือดออกนี่มันจะมีอาการที่มีไข้สูงถึงขั้นว่ากินยาแต่ว่าไข้บ่ลดลงเป็นไข้สูงหนาวสั้นมีอาการปวดเมื่อยตามตนตามโตตามกล้ามซีนปวดจนเข้ากระดูกบางคนเอิ้นว่าไข้หักกระดูกว่าสั่นย้อนว่ามันปวดทรมานหุนแห้งบางเทื่ออาจจะมีอาการอื่นห่วมนำบ่ว่าจะเป็นมีหอยจุดเป็นพื้นแดงตามตนตามโตตามขี้แห้ตามแขนขามีอาการเบื่ออาหารบางเทื่อกินข้าวบ่ลงกินข้าวบ่แซ่บอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษของไข้เลือดออกซึ่งว่าอาการเหล่านี้ก็จะแสดงอยู่ประมาณ5-7มื้อหลังจากนั้นแล้วก็เข้าสู่ระยะที่2ไข้มันก็สิค่อยๆลดลงบางคนก็สิเข้าใจว่าเป็นข้อดีที่ไข้ลดลงแต่ว่าความจริงแล้วถือว่าเป็นอันตรายท่านผู้ฟังเพราะว่าในระยะนี้นั้นที่ไข้มันหลุดลงอาจจะเกิดเป็นภาวะช็อกได้ก็คือว่าร่างกายนั้นมีอาการขาดน้ำชีพจรก็เต้นไวหายใจแห้งโตกะเหลืองตีนมือเย็นแบบนี้รู้สึกหนหวยอยู่แบบกระวนกระวายแล้วก็มีอาการช็อกในผู้ป่วยที่มีไข้เลือดออกบางคนก็ทว่าอาทิตย์ทำอิดไข้สูงอาทิตย์ต่อมาไข้หลุดแบบนี้ก็ให้ฟาวไปห้องหมอไปให้หมอเพิ่นกวดโดยด่วนเลยล่ะในทางการป้องกันนั่นแม่นให้ตัดวงจรของยุงลายบ่ให้มียุงลายอยู่อ้อมเหงื่ออ้อมสารเฮาเพราะว่ายุงลายมันจะมักวางไข่ในแหล่งน้ำที่เป็นน้ำขังบ่ว่าจะเป็นอุแองกระป๋องกระถางต่างๆที่เป็นบ่อนน้ำหยุดนิ่งน้ำบ่ไหลว่าซะน้ำขังซื่อๆน้ำบ่ไหลไปใส่ให้มันมากหลายอันนี้ก็ควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของมันรวมถึงบ่อนที่มีความหกเหือมีเครื่องของที่หมักหมมสะสมหลายๆนี่อันนี้ก็เป็นบ่อนลีของยุงลายก็ต้องได้เก็บกวดทำความสะอาดอนามัยให้มีความโล่งมีความสะอาดอยู่เสมอ ยุงมันจึงบ่มาลีอยู่และวังบ่เดินมานี่ก็ประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮานี่ก็ผู้มีชื่อเสียงเป็นนักฮ้องนักแสดงนี่ก็เสียชีวิตไปก็ย้อนไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกนี่อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันหุนแรงถ้าเป็นแล้วปั่วบ่ได้ปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันมียาตัวใดที่มาปิ่นปั่วโดยกงเถื่อเป็นเพียงแต่การปิ่นปั่วตามอาการจังซั่นแล้วก็ถ้าเป็นแล้วความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตได้ทางเดียวก็คือการป้องกันด้วยการที่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของมันคือที่ต้นกล้วยได้ก้าวมานี่แหละท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นสาระดีๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรการฟังถ้าฝนตกลงมาน้ำค้างตามภาชนะต่างๆที่เฮาง่ายไว้หรือว่ามันง่ายไว้โดยเฮาบ่ตั้งใจอยู่ตามขอแค่แจหัวอ้อมเงินอ้อมซานเฮาเนี่ยก็เป็นบ่อนที่ยุงมันอาศัยเป็นบ่อนวางไข่ออกแม่แพร่พันธุ์จังซั่นแล้วก็ต้องได้ตัดวงจรตัวนี้บ่ให้มันแพร่พันธุ์ออกลูกออกหลานมันด้วยการทำลายความกระโปกกระป๋องภาชนะตัวใดที่เป็นความเสี่ยงก็เก็บเมียนพอได้กำจัดแหล่งสะสมบ่ให้มีการแพร่พันธุ์ของยุงลายที่เป็นตัวการนำเสื้อมาสู่คนเฮาเอาตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆซะก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงกลับคืนมาติดตามเนื้อหาสาระที่ต้นกล้วยห่างมามื้อนี้จะเอามาเล่าสู่มิตรการฟังตื่มเกี่ยวกับการนอนบ่พอเพิ่มการอักเสบและก็การอักเสบก็อาจจะส่งผลต่อการนอน

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใสหั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใสอย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใสสัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําใสอีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําใสอย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนําใสสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําใสตลอดไป

ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ค่วยไผ่บ่พร้อมแป่งบ้านบ่เฮืองขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปบ่ว่าท่านจะขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนทางท่านที่กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดกสิกรรมอยู่ตามหัวสวนไร่นาหรือว่าท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัททางการตามตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ได้ทางความรู้ได้ทางความบันเทิงจากเสียงเพลงม่วนเบิกบานม่วนซื่นไปกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจไปควบคู่กันบ่เสียเวียกบ่เสียงานได้ทางการเบิดเพลินและก็สร้างสีสันบรรยากาศในการเฮ็ดเวียกให้มีความเบิกบานสดชื่นในยามบ่ายก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนและก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และกลับมาระยะนี้นั้นต้นกล้วยก็ได้นำเอาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเกี่ยวกับการนอนที่นอนบ่พอมันจะเพิ่มการอักเสบและก็การอักเสบก็จะอาจส่งผลต่อการนอนอันนี้คือว่าเป็นวงจรที่บ่ค่อยดีที่ต้องฟ้าวแก้ไขเพื่อสุขภาพห่างไกลของคนเฮานี่แหละท่านผู้ฟังนอนน้อยถือว่านอนน้อยแนวใดจึงเอิ้นว่านอนน้อยการที่เฮานอนต่ำกว่า6ชั่วโมงแบบต่อเนื่องแบบซ้ำเหือจังซี่นะอันนี้มีความสัมพันธ์กับการก่อการอักเสบที่สูงขึ้นอยู่ในห่างกายทั้งนี้ก็ย้อนว่าการนอนน้อยนั้นห่างกายมันจะรู้สึกว่าเป็นสเตรสเซอร์แล้วก็ไปกระตุ้นระบบซิมพาสติกแบบซ้ำเหือเป็นการเพิ่มการหลั่งสารที่มันก่อให้เกิดการอักเสบอยู่ในห่างกายวงจรเมลาโทนินหรือว่าเมลาโทนินมันจะเพพังซึ่งว่ามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต่างๆในการต้านการอักเสบนี่ก็มีส่วนคือกันอันที่2ก็แม่นอักเสบแบบซ้ำเหืออันนี้จะส่งผลต่อการนอนในการอักเสบแบบทันทีบ่จะเป็นหวัดเป็นโควิดบ่หรือว่าเป็นการเพิ่มการนอนแบบ NREM ก็คือการหลับเลิกขึ้นคล้ายๆคือกันครับกลไกการปรับตัวให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นเป็น NK เซลล์ที่มีความกล้าแกร่งขึ้นว่าซั่นการอักเสบแบบทันทีแบบรุนแรงระดับการติดเชื้ออยู่ในกระแสเลือดก็ก่อให้เกิดการอักเสบแบบล้นออกมากระหลายขึ้นอีกการนอนโดยการขวงมีการคัดขวงว่าซะก็คือการตื่นง่ายบ่เดี๋ยวฮู้เมื่อบ่เดี๋ยวตื่นจังซี่ก็บ่ดีต่อการนอนการอักเสบแบบซ้ำเหือแบบระยะยาวก็ส่งผลให้เกิดพยาธิข้ออักเสบหรือว่าพยาธิปะดงที่เฮาฮู้กันภาษาชาวบ้านเพิ่นเอิ้นว่าปะดงก็ไปกระตุ้นสเตรสรีสปอนส์ในร่างกายให้มีการตื่นโตมันก็เฮ็ดให้หลับยากและก็ตื่นง่ายตัวนั้นการอักเสบแบบซ้ำเหือแบบอ่อนๆตัวอย่างพยาธิตุยหรือว่าอาการที่ดื้อฮอร์โมนอินซูลินอันนี้ก็จะส่งผลเพิ่มการตื่นโตเหตุให้นอนหลับยากขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงบ่ต้องอาศัยกลไกอันนี้ก็ได้คนเฮามีปัญหาเรื่องความตุยมันก็จะเป็นการสร้างการคัดขวงหลายกลไกอันนึงก็แม่นการนอนและมีภาวะโกนเวลานอนมีส่วนและก็หลังจากที่ร่างกายอักเสบซ้ำเหือแบบอ่อนๆก็ไปเพิ่มสาร
หลายอย่างที่เป็นพยาธิสำเหืออีกบอกว่าจะเป็นพยาธิเบาหวานพยาธิความดันหรือว่าตั้งทรงฮะแล้วก็ไขมันที่แทรกซึมอยู่ตามผนังหรือว่าหลอดเลือดรวมไปถึงพยาธิหัวใจอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่แม่นผลที่มาจากการอักเสบอย่างบ่นับว่าเวลาที่เฮานอนบ่พอลดการระบายของเสียที่อยู่ในสมองแล้วก็ไปเพิ่มให้สมองเกิดการอักเสบจากแอมเมลอยบีแล้วก็ที่เป็นแอมเมลอยเบต้าหรือว่าพีทั่วไปสร้างความเสี่ยงให้แก่พยาธิสมองเสื่อมตื่มอีกอันนั้นนะอันที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็แม่นย้ำว่าบ่ได้เป็นในทุกๆคนอาการที่กล่าวมาแต่ว่าจะเกิดการอักเสบแบบซ้ำเหือและการเป็นพยาธิมันคือกันกับว่าเป็นอันนึงที่อยู่ในแต่ละข้อที่กล่าวมาเกี่ยวกับการที่นอนบ่พอนอนน้อยมันก็ไปรวมกับข้ออื่นๆใดหลายอย่างประกอบกันปัจจัยหลายอย่างท่านผู้ฟังถ้าเฮ็ดแนวนั้นเฮาสิมีแนวทางในการแก้ไขได้แนวใดอันสำคัญก็แม่นการนอนถือว่าเป็นบุริมสิทธิ์อันดับทำอิฐเลยล่ะอย่างน้อยๆก็ต้อง6ชั่วโมงขึ้นไปถึง8ชั่วโมงถือว่าดีหลายดีสำหรับสุขภาพถ้าว่าบ่ได้แท้ๆถือว่าเป็นการงีบหลับดำเล็กดำน้อยเธอเล็กเธอน้อยสะสมกันก็ได้ช่วยลดทอนการอักเสบได้จำนวนหนึ่งการจำกัดปัญหาที่เป็นปัญหาทางสังคมการใช้ชีวิตล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องความเคร่งเครียดต่างๆก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการนอนถ้าแนวนั้นเขาก็ต้องได้หาทางลดพรปัญหาความเคร่งเครียดในชีวิตตื่มผลการนอนที่ดีจากยานอนหลับก็มีส่วนถ้าคุณภาพที่แท้จริงเทียบเท่ากับการนอนแบบปกติแต่ว่าปัญหามันจะเป็นปัญหาระยะยาวถ้าใช้ยานอนหลับเข้ามาช่วยนี่ท่านผู้ฟังสรุปแล้วการนอนหลับที่ดีก็คือภูมิคุ้มกันที่ดีนอนบ่ดีก็คือเกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นและก็เป็นต้นต่อของหลายพยาธิตามมาในภายหลังการเอาใจใส่สุขภาพการนอนการใส่ใจในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและก็สมองถือว่ามีส่วนสำคัญเห็นให้คนเฮาอายุยืนยาวมีสุขภาพที่ดีมีจิตใจที่เบิกบานอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระดีๆที่เอามาเล่าเอามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้คิดพอแล้วก็เอาใจใส่สุขภาพตื่มเฮ็ดแนวใดพวกเฮาสิมีสุขภาพร่างกายที่ดีท่านผู้ฟังต้องได้มั่นกวดกาเบิ่งสภาพร่างกายของคนเฮาตัวเฮาเองนี่แหละสังเกตตัวของเฮาเอาตอนนี้พวกเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปหับฟังเสียงเพลงมวลๆก่อนแล้วหลังจากนั้นจะค่อยกลับมาพบกับรายงานต่อไปของรายการนำกัน

ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลงหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมสนั่นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกป้องรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุเจตนิคเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกป้องรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบาย

0: เป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกใด
1: แม่นซั่นบ
0: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
1: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
0: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
3: ์คนบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลคนบ่ไปหาเฮียนบ่ฮ้อนมีความฮู้ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเฮามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนาฮูและก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 น.เป็นต้นไปบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไร่นาท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตลาดตะลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ความฮู้คู่กันกับความบันเทิงรับฟังได้จากรายการเพลงยามบ่ายและก็ได้เบิกหวานมนต์ซึ้งกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาฮอตในนั้นก็เข้าสู่รายงานสุดท้ายท้ายรายการแล้วขอฝากถึงพ่อแม่ประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศและก็ท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกท่านนี่ล่ะขอให้อย่าลืมเอาใจใส่ในการป้องกันพยาธิไข้เลือดออกในฤดูฝนเอาใจใส่ในการอนามัยทำความสะอาดเงินสารบ้านซองความกระโปะกระป้องบ่อนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายบ่ให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆและก็มันเอาใจใส่ในการติดตามรักษาสุขภาพของสมาชิกทุกๆคนในครอบครัวรวมทั้งตัวของท่านเองเพื่อให้ห่างไกลจากพยาธิไข้เลือดออกเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญแท้ๆและอย่างนี้นั้นไข้เลือดออกระบาดทุกคนต้องร่วมกันเป็นเจ้าการในการป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายเพื่อสุขภาพห่างไกลที่ดีและก็หลีกเลี่ยงการสูญเสียโดยเฉพาะก็แม่นชีวิตของทุกคนอยู่ห่างไกลจากไข้เลือดออกในท้ายรายการนี้จะให้มิตรรายการทุกท่านได้บุบบันมนต์ซึ้งกับเสียงเพลงไปจนกลัวเวลาของรายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นั้นขอให้ความสุขและความโชคดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการทุกท่านสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวันที่26สิงหาคมนี้กระทรวงการเงินได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือเพื่อแก้ไขความบ่เป็นเอกภาพในการเก็บค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนในเขตพัฒนาทาวกทันตะเลงรวมทั้งการจัดเก็บค่าผ่านกว่าอยู่ด่านความมิตรภาพลาวไทยให้เกียรติเป็นประธานของทางสันติภาพพรหมวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยมีบรรดารองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมหัวหน้าองค์การคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนหัวหน้าองค์การคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องจากทั้ง2กระทรวงเข้าร่วมกองประชุมถือเป็นวาระสำคัญในการจัดระเบียบการคุ้มครองการเก็บและหับและผ่านขยายเวียกงานวีซ่าเฉพาะของแขนงการเงินให้มีความเป็นเอกภาพโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในที่ประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมได้สุ่มใส่ปรึกษาหรือและซอกหาวิธีทางออกเกี่ยวกับความบ่เป็นเอกภาพในการคุ้มครองค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนระบบการเก็บเงินผ่านขวาข้ามน้ำโขงลาวไทยการเก็บค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนในเขตพัฒนาทาวกทันตะเลงและรับฟังการรายงานความคืบหน้าผลการประมูลเปิดกว้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเพื่อพัฒนาระบบและติดตั้งอุปกรณ์รับใช้การคุ้มครองและจัดเก็บค่าผ่านทางหลวงแห่งชาติเลข9พร้อมเดียวกันนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อเห็นให้การจัดตั้งปฏิบัติมีประสิทธิผลสูงในตอนท้ายประธานกองประชุมได้ให้ทีสีนำอย่างเลิกเซิงแต่ละนาเวียกโดยเน้นนักให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ปฏิบัตินาทีด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อประกันให้เวียกงานดังกล่าวมีความเป็นเอกภาพโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: สลองลาวทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ท่านได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ท่านได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30 13:00 นพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีระบบ FM ก็คือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05 น. 15:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์และในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบพอกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็คงกับวันศุกร์วันที่18สิงหาคม2026ขึ้น15ค่ําเดือน9ลาวปีพ.ศ. 2569ปีมะเมียก็คือปีม้าเนาะได้มาพบพอกันในมื้อนี้ก็อยู่ในท้ายเดือนสิงหาแล้วอีกเพียงแต่2หา3มื้อก็จะหมดเดือนสิงหานี้แล้วเนาะพอก้าวเข้าสู่เดือนกันยาเดือนเก่าก็ถือว่าเป็นมือเปิดซกเฮียนใหม่ของนักเฮียนทุกคนหลังจากที่ว่าได้พักมาเป็นเวลาโดนหลายเดือนเนาะตั้งแต่เดือน6เดือน7เดือน8มาฮอดเดือนเก่านี้ก็ต้องได้เริ่มต้นในการเข้าเฮียนใหม่ซึ่งว่าหลายคนก็อาจจะตื่นเต้นเนาะไปห้องเฮียนแต่เช้าเพื่อจะได้พบพ่อครูอาจารย์ได้พบพ่อหมู่ครูที่ว่าบ่เห็นกันดนและอีกสิ่งหนึ่งที่มักจะพบพ่อในระยะเวลาเปิดสกเฮียนใหม่โดยเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็คือปัญหารถแออัดรถลายเพราะว่าส่วนหลายในมือเปิดสกเฮียนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะไปส่งลูกส่งหลานไปห้องเฮียนฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีสติในการขับขี่ระมัดระวังและเฮ็ดใจเย็นๆเนาะบ่ต้องใจร้อนบ่ต้องฟ้าฟังเกินไปเนาะซึ่งว่าในนี้ก็ต้องได้มีการขับขี่รถอย่างมีสติเพื่อว่าบ่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆตามมานั่นเองด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่จากรายการความรู้ทางด้านกฎหมายท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบพอกันในมื้อนี้อยู่ในระยะที่2ของรายการก็จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังการเสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานของคะแนนการยุติธรรมส่วนระยะที่3ของรายการก็จะได้สัมภาษณ์ท่านพิมสรจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนาในหัวข้อการปลอมแปลงตาซิ่งซึ่งว่ารายละเอียดจะเป็นอะไรจะมาเสนอให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังในระยะที่3ของรายการเนาะฉะนั้นอยู่ในตอนต้นของทางรายการนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับระยะนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะได้นำเอาข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของกระทรวงการยุติธรรมมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสำหรับมื้อนี้ก็จะเสนอข่าวกองประชุมกฎกาความสอดคล้องทางด้านกฎหมายของห้างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าฉบับปรับปรุงในระหว่างวันที่21สิงหาคม2026ผ่านมาอยู่ที่ห้องประชุมของโรงแรมอามรีเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสมทบกับกระทรวงยุติธรรมได้จัดกองประชุมกวดกาความสอดคล้องทางด้านกฎหมายของห้างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าขึ้นโดยการเป็นประธานร่วมของท่านมลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและท่านคำพันธ์บุญภาคมห้องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกและวิศวกรของกรมกฎหมายกระทรวงยุติธรรมคณะผู้สอบจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผู้ต่างหน้าจากกลุ่มนิติกรรมห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมของสภาแห่งชาติเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน70ท่านหญิง22ท่านจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้แม่นเพื่อค้นคว้าปรึกษาหารือและประกอบคำเห็นต่อกับเนื้อในของห้างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าเพื่อเฮ็ดให้กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และรัดกุมขึ้นในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้มีการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใส่ห้างกฎหมายย่างกงไปกงมามีจุดสุ่มโดยเฉพาะต้องรับประกันทางด้านหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกวดกาเวียกงานไฟฟ้าเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแน่ใส่นำใส่ท่าแห่งด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดส่งเสริมการลงทุนการดำเนินงานการผลิตการส่งการจำหน่ายการสมไซการบริการเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีคุณภาพมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้รับประกันความมั่นคงในการสนองไฟฟ้ายกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเฒ่าให้ดีขึ้นสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามทิศสีเขียวและยืนยงถ้าผู้ฟังที่หักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการเสนอข่าวกองประชุมกฎกาความสอดคล้องทางด้านกฎหมายของห้างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าฉบับปรับปรุงที่ทางรายการได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังส่วนระยะหน้าทางรายการก็จะได้สนทนาเกี่ยวกับหัวข้อการปลอมแปลงตาสิ่งมีคือในไรรายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะต่อไปแต่ตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเขา
1: สบายดีเชียวเป็นอะไรสบายดีบ่บ่เห็นกระดนยังแห้งๆคือเก่าบ่
2: สบายดีเฮาแข็งแรงอยู่ตัวเดียวล่ะเป็นแนวใดแข็งแรงดีบ
1: ่โอ้ยเฮายังแข็งแรงเหมือนเดิมบ่เห็นกันโดนเนาะวันใดมื้อแลงไปหานั่งฟังเพลงตามจอกนำกันจักหน่อยเนาะหมู่หลายคนนัดกันมื้อนี้ได้มีผู้สาวนำในมื้อนี้น่ะ
2: โอ้แม่นวะเบิ่งตัวจริงเด้อเฮาขับไปรับลูกอยู่โรงเรียนน่ะเมียเฮาพัดเลิกการศึกษาอีกอย่างตอนแรงก็เป็นซนๆนำเวียครอบครัวแ
1: ท้โอ้ยโดนๆเถอะนะไปๆๆให้เมียไปหับตัวเป็นผู้ชายก็ต้องมีสังคมนูเขาเดียววะคือเฮาแม่แต่งงานแล้วก็ให้เมียออกเวียกอยู่เฮือนเฮ็ดเวียกเฮือนการสานเลี้ยงลูกก็พอแล้วนะมันเป็นหน้าที่ของแม่หญิงอันเลี้ยงลูกกับเวียกเฮือนการสานนี่มันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ชายคือพวกเฮาได้เมียควรอยู่แต่เฮือนเลี้ยงอยู่ก็กินเลี้ยงลูกเต้าเขาอ่อนก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เฮาสบายแล้วได้เลิกเวียกกะเลาะลิ้นสร้างสรรค์นำหมู่
2: อย่าว่าซั่นแม่หญิงเข้าเจ้าก็มีบทบาทในสังคมหลายด้านได้เดี๋ยวนี้มีสิทธิ์เสมอภาพเท่าเทียมคือกันกับเพศชายนี่แหละและยังมีกฎหมายคุ้มครองปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์แก่แม่หญิงและเด็กน้อยนำอีมันบ่ถูกต้องใดสิ่งที่โตเฮือนน่ะมีหยังก็ช่วยกันบ่ว่าสิเป็นเวียกเฮือนการศาลฮอดการเบิ่งแงงเลี้ยงดูลูกเต้าอันที่จริงแม่หญิงเขาเจ้าก็ลำบากกว่าเฮาอีต้องเบิ่งแงงลูกและเอาใจใส่เวียกครอบครัว
1: โอ้ยพอๆโทรมาสวนบ่แม่นโทรมาฟังเทศบ่ซำนี้ก็รู้สึกเป็นคนเห็นแก่ตัวบ่ให้เกียรติแม่หญิงรู้สึกผิดขึ้นมาเลยได้นี
2: ่เออถ้ารู้สึกผิดก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นการดีได้เสี่ยวพ่อครอบครัวก็ต้องการคนหน้าครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกครอบครัวเพื่อครอบครัวและสังคมที่สงบสุข
3: สนั ับสนุนโดยโครงการลาว031
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศรีประภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วและในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็จะได้สนทนาเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะก็แม่นปัญหาหรือว่าเนื้อในที่ติดพันกับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในสังคมหรือว่าบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งว่าเนื้อในที่เราจะสนทนากันในมื้อนี้ถ้าจะว่าเป็นปัญหาใหญ่ก็ถือว่าใหญ่ท่านผู้ฟังถ้าจะว่าเป็นปัญหาน้อยก็น้อยเพราะว่าเกี่ยวกับการปลอมแปลงตาสิ่งหรือการวัดแทกซึ่งว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบก็แม่นประชาชนก็คือผู้บริโภคนั่นเองแต่บางครั้งถูกโกงไป2ขีด3ขีดบ่หรือว่า4ขีด5ขีดบางคนก็ว่าย่าเถาะบ่เป็นหยังเนาะแต่ถ้าหลายคนถูกลักลอบหรือว่าถูกโกงไปคนละเล็กคนละน้อยก็จะถือว่าหลายและถ้าเกิดปัญหาดังกล่าวนี้ขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะในเบื้องกฎหมายได้กำหนดวิธีการแก้ไขหรือว่าการลงโทษไว้แนวใดซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราก็ได้รับเกียรติจากท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมจะมาอธิบายเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าหัวข้อดังกล่าวก็คือการปลอมแปลงตาสิ่งหรือการวัดแทกซึ่งว่าตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
4: เจ้าสบายดี
0: เจ้าก่อนอื่นขอให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังตื่มอีกก่อนเนาะขอ
4: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับว่าเจ้าสื่อพิมพ์มาสอนจันทจิตเป็นหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้าเลยดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอไปแล้วเนาะว่ามื้อนี้พวกเราจะได้มีการสนทนากันเกี่ยวกับการปลอมแปลงตาสิ่งหรือการวัดแทกฉะนั้นก่อนอื่นขอให้ท่านอธิบายเกี่ยวกับการปลอมแปลงตาสิ่งหรือการวัดแทกนี้มีความหมายว่าในใดท่าน
4: เจ้าข้าพเจ้าขออนุญาตนำเสนอเนาะเพราะว่าในสังคมเราปัจจุบันนี้เนาะการซื้อขายเนาะจะต้องได้เฮ็ดด้วยความสมัครใจ
0: เจ้า
4: บนความสมัครใจนั้นก็ต้องได้มีความเป็นธรรมเนาะต่างฝ่ายต่างนะครับผลประโยชน์จึงจะเฮ็ดให้เกิดมีความสงบและก็จะเป็นการส่งเสริมการลงทุนอยู่ภายในประเทศของพวกเขาแต่ถ้าหากว่าการค้าการขายหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากเอารัดเอาเปรียบมันก็จะเกิดไม่ขอขัดแย้งในสังคมเนาะเกิดห่างเสียงจมว่าโดยเฉพาะก็แม่นต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอันนั้นเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวฮั่นสำหรับการปลอมแปลงตาสิ่งกฎอื่นเมื่อพวกเขาก็ต้องรู้ว่าสิ่งแม่นหยัง
0: เ
4: นาะตามกฎหมายเพิ่นก็ได้ว่าซิงค์หันก็แม่นเครื่องสั่งน้ำหนักหรือว่าสั่งวัตถุสิ่งของต่างๆซึ่งมีหลายชนิดเนาะ อาจจะมีซิงค์2แขนเนาะซิงค์สปริงหรือว่าซิงค์อันแบบคานคือเรือนหรือว่าซิงค์ไฟฟ้า
0: เจ้า
4: เนาะใส่สำหรับอันประเภทของนักหันมันเขาเจ้าจะใส่ซิงค์ไฟฟ้าหันเน
0: า
4: ะโดยเฉพาะในการสร้างรถบรรทุกบอประเภทการซื้อขายสัตว์ใหญ่บออันนี้มันเขาเจ้าจะใส่ซิงค์ไฟฟ้า
0: เจ้า
4: แต่ในทางกฎหมายของเฮาเราซิ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นธรรมเน
0: า
4: ะอันนี้เป็นเบาเรื่องซิ่งคันว่าเรื่องการวัดแทกก็หมายถึงเครื่องวัดแทกปริมาตรที่ได้มาตรฐาน
0: เ
4: น
0: า
4: ะที่กำหนดไว้ในกฎหมายอันนั้นเบาเรื่องเครื่องวัดแทกฉะนั้นการปลอมแปลงตาซิ่งหรือว่าเครื่องวัดแทกนั้นมันก็เป็นพฤติกรรมของพ่อค้าแม่ค้าผู้ซื้อผู้ขายหรือว่าผู้ดำเนินธุรกิจจำนวนหนึ่งเพื่อเห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวลักลอบเอาเงินหรือว่าสินค้าเนาะเอารัดเอาเปรียบหาแต่ผลกำไรใส่ตัวเองโดยบ่คำนึงถึงระเบียบกฎหมายและสร้างความบ่สงบในสังคมและเป็นการกระทำผิดโดยเจตนาจากการขายน้อยอยากได้กำไรหลายเนาะซื้อน้อยไว้จะได้กำไรหลาย
0: อัน
4: นี้เฮ็ดให้เกิดมีการพิเถียงกันในสังคมเนาะมีหลายคดีก็ไปฮอดโฮงฮอดศาล
0: เ
4: นาะมีหลายคดีก็ไปไกลเกลี่ยกันอยู่อำนาจการปกครองบ้านอันนี้ก็มีให้พวกเขาเห็นบางเทื่อก็สร้างความบ่เข้าใจต่อพนักงานของรัฐโดยเฉพาะแม่นพนักงานที่รับผิดชอบของแขนงอุตสาหกรรมการค้าว่าปล่อยปะละเลยบ่เอาใจใส่ต่อปัญหาดังกล่าวอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปลอมแปลงตาสิ่งและเครื่องประแทก
0: เจ้าฉะนั้นเมื่อกี้นี้ก็ได้ยินคำนึงเนาะที่ท่านเว้ามาว่าการปลอมแปลงตาสิ่งนี้แม่นการกระทำผิดโดยเจตนาฉะนั้นแสดงว่าการปลอมแปลงตาสิ่งหรือการวัดแทกนี้ถือเป็นการกระทำผิดทางอาญาบ่ท่าน
4: การปลอมแปลงตาสิ่งหรือว่าเครื่องวัดแทกนั้นเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายอาญาโดยเฉพาะแม่นประมวลกฎหมายอาญาของพวกเราอยู่ในมาตรา280เนาะซึ่งพฤติกรรมของพวกคนเหล่านี้นั้นมันแสดงออกด้วยการเอาสิ่งหรือว่าเครื่องประแทกหันที่ได้มาตรฐานหันมาปรับมาแต่งเน
0: าะ
4: เพื่อโบให้มันถูกต้องตามมาตรฐานโด ัวอย่างว่าเฮาซื้อซี่1โลควรจะได้เต็ม1โล1โลมันมี10ขีดแต่บัดเฮามาสั่งอยู่เฮือนมีเพียงแต่7 8ขีดเฮ็ดให้ผู้บริโภคนี่อับประโยชน
0: ์เห็
4: นบ่บางเทื่อมันก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะมันสิ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านี
0: ่โอ้จ้ะ
4: มีการดัดแปลงเนาะเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนก็บ่เข้าใจตัวอย่างว่าเขาเจ้าขายงัวขายควายตัวนึงน้ำหนักประมาณ300โลบัดพ่อขึ้นสั่งสิงเหลือเพียงแต่250หาหรือ270โลเฮ็ดให้ประชาชนบ่พอใจต่อการซื้อการขายพอเขาเจ้าได้เลี้ยงเขาเจ้าได้ปลูกเขาเจ้าได้ฝังมาเนาะจนเฮ็ดมันใหญ่ควรว่าจะได้ราคาเต็มแต่ว่าสุดท้ายได้ราคาน้อยและปัจจุบันนี้ก็ปัญหาหนึ่งอีกก็คือประชาชนเฮาเนาะโดยเฉพาะเป็นราคามันต้น
0: อ๋อจ้ะ
4: มันราคาตกแต่ว่าประชาชนสั่งอยู่เฮือนของเขาเจ้าหันได้ประมาณ1ต้น1ต้นกับ1,000โลบัดเอาเข้าโรงงานจะเหลือเพียงแต่800หา900โลสิก็เฮ็ดให้ประชาชนเสียผลประโยชน์อันนี้แหละมันแม่นการเห็นแก่ตัวของผู้ค้าผู้ขายผู้ซื้อเนาะที่ว่าย้ำใดก็เห็นแต่ผลประโยชน์ตัวเองโดยบ่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคนอื่น
0: เจ้าและถ้าอิงใส่บรรดาพฤติกรรมที่ท่านเว้ามานี้ก็แม่นเป็นการเอาสิ่งที่ว่าได้มาตรฐานแล้วมาดัดแปลงเนาะมาดัดปรับให้มันมีความผิดปกติเพื่อว่าอาจจะเฮ็ดให้ในเวลาที่เฮาไปขายสินค้าให้แก่ผู้ที่รับซื้อนั้นเฮ็ดให้สินค้าของเฮาจากน้ำหนักหลายอาจจะได้น้ำหนักน้อยแต่ถ้ากรณีที่เฮาไปเป็นผู้ซื้อไปเป็นผู้บริโภคเองเนาะไปซื้อแล้วอาจจะได้เต็ม1กิโลแต่ผัดได้7 5 8ขีดจังซี่เนาะท่านเฮ็ดให้สิ่งนั้นมันผิดปกตินั่นเองและบัดนี้ถ้าว่ามันเป็นการกระทำผิดต่อประมวลกฎหมายอาญาแสดงว่าผู้ที่กระทำผิดนี้จะถูกลงโทษเนาะท่านถ้าว่าถูกลงโทษนี้จะถูกลงโทษขึ้นอะไรแด
4: ซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา280นี้ก็ได้ระบุไว้อย่างจะแจ้งเนาะว่าบุคคลใดหากได้ปลอมแปลงตาสิงหรือว่าเครื่องวัดแทกเนาะเพื่อลักลอบการสร้างการผองเนาะการวัดแทกในเวลาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือใช้สิงเครื่องผองเครื่องวัดแทกที่ดัดแปลงหรือบ่ได้มาตรฐานเพื่อลักลอบเอาสินค้าหรือเงินจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา2ปี
0: เจ้า
4: และก็จะถูกปรับใหม่แต่5ล้านกีบหา10ล้านกีบซ
0: ึ่
4: งกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาอย่างจะแจ้งต่อปัญหาดังกล่าว
0: เจ้าและนี่ก็ถือว่าเป็นโทษต่อผู้ที่กระทำผิดเนาะในสถานของการปลอมแปลงตาสิ่งหรือว่าการวัดแทกนั่นเองและมาฮอดนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วเนาะท่านก็ขออนุญาตให้ท่านฝากถึงบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่าพ่อแม่ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าผู้ที่บริโภคเองจะมีสติระมัดระวังตนเกี่ยวกับปัญหานี้แนวใดท่าน
4: เจ้าฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้ปัญหาดังกล่าวหันลดน้อยถอยลงเนาะบ่ให้มีข้อขัดแย้งในสังคมหันข้าพเจ้าก็ขอเสนอบางความเห็นดังนี้เนาะโดยเฉพาะแม่นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
0: เ
4: นาะก็คือเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมและการค้าหันเนาะอยู่ขั้นท้องถิ่นก็ต้องได้เพิ่มทวีการติดตามกวดกาอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะแม่นการกวดกาตาสิงหรือเครื่องวัดแทกเนาะอยู่ตามโรงจักรโรงงานเนาะหรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆหั้นที่รับซื้อผลปลูกสัตว์เลี้ยงของพ่อแม่ประชาชนหั้นก็ต้องได้มั่นติดตามกฎกาว่าสิ่งเขาเจ้าหั้นได้มาตรฐานหรือบ่
0: เจ้า
4: เนาะอันซองมาก็อยู่ตามท้องตลาดต่างๆนั้นก็ต้องได้กวดกาตาสิ่งของแม่ค้าโดยเฉพาะก็ต้องมีให้มีสิ่งกลาง
0: เน
4: าะถ้าว่าหักแม่อันผู้ที่ว่าไปซื้อผู้บริโภคนี่หักซื้อหักมีความสงสัยก็สามารถเอาไปสั่งอยู่ในสิ่งกลางหันได้แล้วก็สามารถทักท้วงในเวลานั้นได
0: ้จ้ะ
4: อันต่อมากับพ่อแม่ประชาชนเองผู้ที่ซื้อผู้ที่ขายหันก็ต้องได้เอาใจใส่ในการกวดกาเบิ่งว่าเวลาเขาไปซื้อไปขายหันเนาะต้องได้เบิ่งว่าสิ่งหันมีการดัดแปลงบ่มีการม้างการแปลงบ่มีห้องห้อยอันของการซ่อมแปลงอื่นๆบ
0: ่
4: เนาะอันนั้นก็ต้องมีสติอันสำคัญที่สุดก็แม่นการบังคับใช้กฎหมายพวกเราก็ต้องได้เอาใจใส่บังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้องและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้กระทำผิดนั้นเป็นต้นว่าการนำใช้มาตรการศึกษาอบรมตักเตือนถ้าว่าเป็นการกระทำผิดครั้งหนึ่งครั้งเดียวถ้าหากว่าผ่านการตักเตือนศึกษาอบรมแล้วบ่เปลี่ยนบ่แปลงก็ต้องได้ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดตามมาตรา280หันของประมวลอาญาหันและอาจจะนำใช้มาตรการโทษเพิ่มอีกก็ได้คือกันโดยเฉพาะว่าการถอดถอนใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจและอื่นๆเราถ้าหากพวกเราพร้อมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวหันหรือพวกเราเป็นเจ้าการแก้ไขนำกันหันปัญหาดังกล่าวก็จะลดหน่อยถอยลงแน่นอนข้าพเจ้าคิดว่า
0: เจ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงแลเนื้อในทั้งหมดที่ว่าท่านผู้ฟังได้รับฟังผ่านไปนั้นก็แม่น เกี่ยวกับการปลอมแปลงแต่สิ่งหรือว่าการวัดแทกตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาเนาะซึ่งว่าท่านพิมสรจันทจิตก็ได้อธิบายอย่างละเอียดจัดแจงแล้วว่าแม่นการลักลอบการสร้างหรือว่าการผงการวัดแทกในเวลาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่าใช้สิ่งเครื่องผงเครื่องวัดแทกที่ว่าดัดแปลงหรือบ่ได้มาตรฐานเพื่อลักลอบเอาสินค้าหรือว่าเงินเนาะซึ่งว่าในนี้ก็แม่นการกระทำผิดโดยเจตนาและจะถูกลงโทษตามที่ท่านพิมสรได้กล่าวมานั้นเนาะซึ่งหวังยังยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรถ้าผู้ฟังที่เคารพเลยมหอนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วทางรายการก็ต้องขอขอบใจท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหลายๆเนาะที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราขอขอบใจท่าน
4: เจ้าขอบใจ
0: และก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาติดต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาเก้านี้เนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่ามีความสนใจอยากให้ทางรายการของพวกเรานำเสนอหรือว่าสนทนาในหัวข้อใดตื่มอีกเนาะหรือว่าท่านใดที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายเนาะอยากให้ทางรายการของพวกเราช่วยอธิบายช่วยชี้แจงก็สามารถติดต่อผู้พันมาทางรายการของพวกเราได้โดยผ่านเพจหนังสือพิมพ์กฎหมายออนไลน์ซึ่งว่าเป็นหนังสือพิมพ์กฎหมายของกระทรวงยุติธรรมทาง Facebook เนาะเขียนเป็นภาษาลาวว่าหนังสือพิมพ์กฎหมายพร้อมกันนี้ท่านก็ยังสามารถรับฟังการสนทนานี้ย้อนหลังได้เพราะว่าพวกเราจะได้เอาลงอยู่ในเพจหนังสือพิมพ์กฎหมายนําอีกซึ่งสามารถเข้าไปฟังเข้าไปกดติดตามได้เนาะท่านผู้ฟังและมาฮอดนี้ผู้ดําเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาพร้อมด้วยท่านพิมพ์สอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี
4: เจ้าสบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

วัสดีต้อนรับมิรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง 103.7 MHz และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นวิทยุโทรทัศน์นครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 MHz ออกอากาศทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 หา 9:00 1ชั่วโมงเต็มให้ท่านได้รับฟังข้อมูลระเบียบการหรือว่าสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมที่ท่านจะได้รับบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าท่านเป็นผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ตามหรือแม้แต่ท่านที่เป็นประชาชนฟังรายการของเฮาแล้วก็จะได้ความรู้ดีๆได้ข้อมูลดีๆถ้าท่านมีความสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอยากสอบถามเกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนภาคสมัครใจว่าเข้าไปแล้วจะได้รับการคุ้มครองแนวใดแน่ท่านก็สามารถโทรไป1508โทรบ่เสียค่าในโมงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น.หา 4:00 น.แรงนั่นเองเนาะทีมงานพวกเขาก็จะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการสำระการจ่ายสะดวกสบายขึ้นอะไรและกับผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับมีอย่างแน่เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าประชาชนก็แน่นอนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่หลายท่านยังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนั่นแหละเนาะสำหรับประชาชนในสังคมปัจจุบันนะเพราะว่ากฎหมายประกันสังคมได้เปิดกว้างไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ในฮอลลวิงจันทร์ก็คืออยู่ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจได้ที่สำคัญนะจะสามารถได้รับอุดหนุนบำนาญภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเส้นเดียวกันนะบ่ต่างกับพนักงานรัฐกรที่มีบำนาญบ่ต่างกับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีเงินบำนาญกินเป็นของตัวเองเนาะอันนี้ก็คือกันจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีก็สามารถรับบำนาญจากระบบประกันสังคมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้หนึ่งให้มิรายการได้รับฟังในตอนเปิดรายการเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำหรับหลายๆท่านที่ออกจากเวียกไปแล้วออกจากเวียกไปแล้วโดยเฉพาะแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่บรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีออกมีการออกจากเวียกไปแล้วอยากสืบต่อจ่ายแบบว่าสืบต่อบัตรเนาะสืบต่อเงินที่เคยสะสมเพื่อเวลาเกษียณมาก็จะมีเงินบำนาญเนาะอันนี้ก็จะมาว่าให้มีการได้ฟังว่าเขาจะมีการสืบต่อแนวใดนะเพราะว่าหลายคนเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแล้วเพิ่นก็ออกไปอาจจะเฮ็ดอาชีพอิสระเนาะส่วนบุคคลของเพิ่นนะบางคนก็ไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะค้าขายสินี่บางคนก็ค้าขายออนไลน์บางคนก็เปิดหน้าห้างบางคนก็ไปเฮ็ดธุรกิจกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ก็ว่ากันไปเนาะก็มีหลากหลายอาชีพในปัจจุบันเนาะบางคนก็เฮ็ดอาชีพแลนเอกสารเอิ้นว่าฟรีแลนซ์เนาะเป็นผู้คนกลางนะไปแลนเอกสารอย่างต่างๆอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาชีพอิสระเนาะรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าขายตำบักหุ่งขายปิ้งไก่ขายข้าวเปียกแคมทางเนาะบ่ถึงขั้นเอิ้นว่าจดทะเบียนวิสาหกิจนะเนาะเพิ่นก็ถือว่าเป็นอาชีพอิสระหมายความมีรายได้แต่ว่ายังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองตอนนี้คันว่าท่านมีความสนใจก็สามารถมาสืบต่อได้และก็มีหลายคนเนาะที่ว่าโทรมาทาง1508ของพวกเขาว่าจะสืบต่อบัตรคือเนาะใดเพราะว่าเคยเข้ามาแล้วเนาะเพิ่นว่าอยากรักษาสิทธิ์เวลาไปห้องหมอการปิ้นปั่วนี่แหละสำคัญและก็อันอื่นๆระยะยาวก็คือมีเงินบำนาญมีเงินเสียชีวิตในอนาคตเห็นบ่นะเพิ่นก็มาเอิ้นว่าบางท่านก็เข้ามาด้วยตัวเองนะบางท่านก็โทรมาสอบถามอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะของแต่ละท่านก็จะมาว่าในหัวข้อนี้แหละเนาะให้มีการได้รับฟังโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ออกจากเวียกไป
ออกจากเวียกไปอย่าลืมมาเบื้องต้นเนาะการออกจากเวียกนี้บัตรประกันสังคมนะถึงว่าจะหยุดจ่ายไปแล้วนะสมมติว่าอันนี้เป็นสันติภาพสมมุติเนาะสมมุติว่าหยุดจ่ายเดือน8เดือน9เดือน10เดือน11ยังสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวได้ปกติหมายความว่าหลังจากออกจากเวียกไปแล้วนี่บัตรประกันสังคมยังสามารถใส่ได้เติมอีก3เดือนนะใส่ได้เติมอีก3เดือนเดือนที่4ถ้าว่าบ่มีเงินสมทบเข้ามาตัวนี้ทั้งประกันสังคมเอิ้นว่าก็จะได้มีการส่งเอิ้นว่าเป็นรายละเอียดเนาะหมายถึงว่าบ่ได้ส่งไปแล้วเนาะรายชื่อไปห้องหมอมันจะถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัติเพราะว่าบ่มีเงินเข้ามาประกันสังคมก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบการเนาะหมายความว่าบัตรประกันสังคมนี่ใช้ได้เติมอีก3เดือนหลังจากที่ว่าออกจากเปียกเนาะถ้าว่าเดือนที่4บ่ยังบ่ได้มีเงินถอกเงินเข้ามาซี่เนาะยังบ่ทันได้เวียกหรือว่าบางคนก็ยังบ่ทันได้เข้ามาสมัครใจเนาะเดือนที่4นี้แม่นจะเริ่มบ่สามารถใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้เนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วนะเฮาก็ต้องได้ฮิมฮ้อนเนาะเวลาออกจากเวียกต้องได้ฮิมฮ้อนเข้ามาแจ้งก็คือเข้ามาอันน่ะเว้าง่ายๆก็คือคันว่าบ่ได้เวียกใหม่บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่หน่วยวิสาหกิจอื่นก็คือแม่นให้มาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจแบบที่เพิ่นสอบถามกันเข้ามานั่นแหละเนาะเพิ่นว่าอยากสืบต่อบัตรจะต้องเฮ็ดคืนเท่าใดก็คือแม่นต้องเข้ามาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเนาะก็หมายความว่าการที่เฮามาต่อสมัครใจนี้ก็คือแม่นเพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมในระยะที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กับบริษัทเนาะเงินที่เคยสะสมมาต่อกับสมัครใจให้ยกยอดมาต่อให้เนาะยกยอดมาต่อให้เฮาก็จึงสามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้ปกติเนาะบัดนี้ก็บ่แน่เนาะบางท่านก็หยุดจ่ายไปกาย3เดือนความจริงสิทธิ์ปิ้นปัวเพิ่นก็ตัดเลยแหละเนาะ3เดือนก็กายแล้ว6เดือนบางคนก็ปี2ปีเนาะจึงเข้ามาต่อเนาะจึงเข้ามาต่อเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่าระยะคันว่ากาย3เดือนเนาะก็คือแม่นเดือนที่4แม่นบ่สามารถใช้บัตรได้เนาะแต่สามารถเข้ามาต่อได้ปกติเนาะเงินที่เฮาเคยจ่ายอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจแม่นประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้ประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้บ่ได้ไปเอิ้นว่ายกเลิกอีหยังทั้งหมดเนาะหมายความว่าเงินนี่ประกันสังคมยังรักษาไว้ให้จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจอันที่1จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆไว้เป็นปกติ7อุดหนุนนะบ่ง่ายๆเนาะท่านก็จะได้รับสิทธิ์การคุ้มครอง7อุดหนุนคือเก่าหลังจากที่ว่าท่านมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจก็คือจะเอาเงินที่เคยถอกมาต่อให้ต่อให้กับตัวสมัครใจนะปัจจุบันนี้เนาะบางนี้หลายท่านว่าถ้าว่ามาจ่ายต่อตัวเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่หลายคนบ่อยากเข้ามาต่อเนาะบ่อยากเข้ามาต่อย้อนความเข้าใจผิดย้อนความเข้าใจผิดก็คือเพิ่นว่าเพิ่นหยุดเพิ่นออกจากเปียกไปแล้วประมาณได้2ปีแล้วตัวอย่างอันนี้สันนิษฐานตัวอย่างบ่อยากเข้ามาต่อเพราะว่าหยังเพราะว่าย่านหยังย่านได้จ่ายเงินคืนย้อนหลังระยะ2ปีที่บ่ได้มาจ่ายเนาะที่บ่ได้มาสมัครเนาะอันนี้ความเข้าใจผิดเด้อเนาะความเข้าใจผิดถึงว่าท่านจะหยุดจ่ายมา2ปีแล้วก็ตามเนาะเวลาท่านมาสมัครปึ๊บเนาะสมัครใหม่เพื่อจ่ายแบบสมัครใจเนาะเพื่อยกยอดจากบริษัทมาต่อกับสมัครใจนี่นะระยะ2ปีที่ท่านบ่ได้อันว่าบ่ได้มีการมาสมัครต่ออย่างนี้เนาะก็คือแมนจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังบ่ต้องเป็นห่วงบ่ต้องกังวลเนาะว่าประกันสังคมเพิ่นจะให้เฮาจ่ายคืนย้อนหลังสำหรับที่ออกจากบริษัทมาจนมาฮอดสมัครใจมาเริ่มสมัครใจใหม่เนาะ2ปีฮะนะเนาะ2ปีที่เว้นไปฮะแมนบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะ
มีแต่ให้ท่านจ่ายไปหน้าเลยเนาะให้ท่านจ่ายไปหน้าแต่เพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นําบริษัทมาต่อให้ซื่อๆคันว่าหยุดจ่ายตนก็จ่ายเข้า3เดือนใหม่เนาะสมัครจ่าย3เดือนใหม่จึงสามารถไปใช้บัตรอยู่หุ้มหมอได้เนาะอันนี้ก็เนื่องจากว่าเฮาหยุดจ่ายไปดนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่เอิ้นว่าเคยออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจเนาะถึงว่าท่านจะหยุดใจไปหลายปีเนาะ3ปี5ปี10ปีก็ตามท่านสามารถมาสมัครใจได้โดยที่บ่จําเป็นต้องจ่ายคืนย้อนหลังเนาะพวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังมีแต่ว่าจ่ายไปหน้าแต่จะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นําบริษัทมาต่อให้ณปัจจุบันนี้นี่แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังซั่นเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่มีหลายคนเพิ่นอยากต่อบ่อยากต่อแต่ว่าอันน่ะบ่มีเงินสิจ่ายคืนย้อนหลังย้อนว่าบ่เข้าใจเนาะย้อนว่าบ่ฮู้ระเบียบประกันสังคมย้านว่าได้จ่ายคืนเนาะบ่มีเงินสิจ่ายคืนบ่ง่ายๆเนาะอันนี้ก็แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังซั่นว่าทางเฮานี่จะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะสําหรับผู้ที่ออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจใหม่แต่มีอีกกรณีนึงที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะมีอีกกรณีนึงที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังก็คือในกรณีที่เราเคยมาเฮ็ดสัญญาสมัครใจเพราะว่าระบบประกันสังคมนี่จะเฮ็ดสัญญาสมัครใจนี่2ปีเนาะ2ปีครบ2ปีเรามาต่อเทื่อ1ครบ2ปีเรามาต่อเทื่อ1เนาะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็ได้บำนาญสำหรับสมัครใจแต่บังเอิญเนาะเพิ่นจ่ายไปแล้วสัญญาเนาะ2ปีแต่ว่าจ่ายไปแล้ว1ปีแล้วก็หยุดจ่ายมาเลยเนาะหยุดจ่ายมาเลยจนเอิ้นว่าจนครบ2ปีแล้วแต่ว่ายังบ่ได้มาชําระตัวเก่าเนาะบัดนี้ผู้เกี่ยวกับบ่แน่ใจการที่หยุดจ่ายย้อนเหตุผลใดก็ตามแต่เนาะอาจจะเงินบ่พร้อมบ่หรือว่าอาจจะลืมสินะหรือว่าอาจจะไปต่างประเทศอย่างก็ว่ากันไปเนาะบัดนี้อยากมาจ่ายต่อบัดนี้อยากมาจ่ายต่อเนาะถ้าว่าอยากมาจ่ายต่อเนาะก็คือผู้เกี่ยวต้องได้ชำระสัญญาตัวเก่าที่ค้างไว้1ปีหันก่อนจึงสามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้แม่นจะต้องได้ชำระคืนสำหรับผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจเด้อค้างสัญญาสมัครใจตัวนี้แม่นจำเป็นต้องได้เคลียร์ตัวเก่าก่อนแล้วจึงจะสามารถต่อตัวใหม่สัญญาใหม่ได้คันว่าบ่เคลียร์ตัวเก่าก็บ่สามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะต้องได้เคลียร์ตัวเก่าให้มันครบก่อนเนาะ2ปีแล้วจึงต่อเนาะสําหรับสัญญาตัวใหม่อันนี้แม่นสําหรับผู้ที่ต้องได้จ่ายคืนแม่นผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจแต่สําหรับผู้ที่ออกเวียกจากบริษัทเนาะแล้วอยากมาสมัครใจตัวนี้จะบ่ได้จ่ายคืนเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีสัญญาผูกพันหยังกันเพียงแต่ท่านออกจากบริษัทไปแล้วล่ะท่านก็อันหยุดจ่ายไปเนาะหลายเดือนหรือหลายปีเองก็ตามด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่แล้วท่านอยากมาสมัครใจตัวนี้แม่นท่านจะบ่ได้ถอกคืนย้อนหลังนะกรณีออกจากบริษัทแต่ถ้ากรณีที่มาสมัครใจแล้วค้างสัญญาจ่ายบ่ทันเมื่อท่านต้องมาเคลียร์ตัวเก่าจึงสามารถมาต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้มันอธิบายให้ท่านได้เข้าใจแบบนั้นในเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกแล้วจะเฮ็ดแนวใดเนาะอยากสืบต่อสมัครใจเนาะซึ่งรายละเอียดจะมาโอลมาให้เมริกันได้ฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้จะให้ท่านไปฟัง1เพลงจากทางรายการ

การปิ้นป่วนสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นป่วนสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222กับข่าวสู่รายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพเนาะที่มาโอมาลมให้เมริกาในหับฟังในมือนี้เกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกโดยสปอร์แมนภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะออกจากเวียกแล้วมาจ่ายต่อสืบต่อสมัครใจนะจะต้องเฮ็ดคืนอะไรนะก็ได้เบื้องต้นได้อธิบายเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่หลายๆคนออกจากเวียกแล้วบ่อยากมาอยากพอเรื่องอยากมาใจต่อสมัครใจแต่ว่าอย่าได้ถอกเงินคืนอันนี้บอกแล้วเนาะว่ากรณีออกจากเวียกแมนจะบ่ได้ถอกเงินคืนเนาะยกเว้นแต่ผู้ที่เคยมาสมัครใจค้างสัญญาตอนนั้นจะต้องได้ถอกคืนย้อนหลังเนาะอันนั้นมันฝากให้เมริกันได้เข้าใจเนาะชี้แจงอธิบายให้เมริกันได้เข้าใจแบบนั้นบัดนี้ผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจเนาะผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจก็แน่นอนเนาะสำหรับอันนั้นเฮาเคยสะสมเฮาเคยมีเงินอยู่ในกองทุนประกันสังคมแล้วเดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดเวียกละเฮาเฮ็ดอาชีพอิสระเฮาก็สามารถมาสมัครใจด้วยตัวเองได้เพียงแต่ถือปึ้มสำมโนครัวนะถ้าว่าแต่งงานแล้วเนาะถือปึ้มสำมโนครัวนะพร้อมบัตรประจำตัวเนาะสำมโนครัวขอเป็นของแท้เนาะพวกเฮาจะสำเนาและส่งคืนส่วนโบโสดนี่ก็ต้องมีสมโนครัวมานำเพราะว่ารายละเอียดการสมัครใจนี่แม่นเพิ่นจะเอาข้อมูลอยู่ในสมโนครัวเนาะข้อมูลอยู่ในสมโนครัวใส่รายละเอียดให้ครบไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลกรณีมีการห้องของเงินอุดหนุนอย่างต่างๆจึงจะสะดวกนะสำหรับครอบครัวของผู้ประกันตนเนาะหมายความว่าถ้าว่าผู้ประกันตนรับบ่ได้เนาะต่างหน้าครอบครัวนะก็สามารถรับได้โดยมีการมอบสิทธิ์จากผู้เกี่ยวก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ในฐานข้อมูลประกันสังคมวันนี้ผู้ที่จะมาสมัครใจเนาะก็คือแม่นนอกจากสมโนครัวแล้วก็คือบัตรประกันสังคมที่ทานเคยนะเอิ้นว่าเคยทอกกันแหละเนาะบัตรประกันสังคมเวลาไปห้องหมอแหละเนาะถือสองอย่างนี้มาอันนี้มันสำหรับผู้ที่มีสมโนครัวขึ้นอยู่นครหลวงนครหลวงวิญญาณก็แม่นถือแต่สมโนครัวกับบัตรประกันสังคมเข้ามาส่วนผู้ที่เป็นคนต่างแขวงมาเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงวิญญาณแต่แต่มีสมโนครัวมีสมโนครัวอยู่ต่างแขวงก็คือแมนให้เอาสมโนครัวสบับก๊อปปี้ก็ได้อยู่ต่างแขวงพร้อมบัตรประจำตัวเนาะของแท้เนาะและก็ใบยั่งยืนจากใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านเออสำหรับคนอยู่ต่างแขวงนี่ต้องมีอย่างน้อยเนาะคันว่าอย่างน้อย2อย่างอันที่1คือสมโนครัว2มาใบยั่งยืนจากบ้านและก็บัตรประกันสังคมเป็น3เนาะเพื่อสืบต่อบัตรแต่กรณีที่ท่านใดที่บัตรเสียก็บ่เป็นหยังเนาะพนักงานเฮากวดข้อมูลให้มีแต่แจ้งเนาะอันน่ะเอิ้นว่าก๊อปปี้สมโนครัวมาเนาะแต่ว่าเป็นคนนครหลวงแม่นเอาสมโนครัวของแท้แหละเนาะถ้าว่าได้ของแท้ก็ยิ่งเป็นการดีแหละเอาเข้ามาแล้วถ้ากรณีไผบัตรเสียเนาะ
เพราะว่าบางคนนี่ออกจากเวียดมาหลายปีแล้วหากสิมาสืบต่ออันน่ะสมัครใจกะบัตรอาจจะเสียตัวนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะมีแต่แจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้พนักงานเพิ่นกวดข้อมูลให้ก็สามารถสืบต่อได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่อยากอธิบายก็คือแม่นสำหรับคนนครหลวงแม่นเอาแต่สมณโคกับบัตรประกันสังคมเข้ามาถ้าเป็นคนต่างแขวงบัตรสมนะปึ้มสมณโคบัตรประกันสังคมพร้อมด้วยใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านอยู่นครหลวงนี้ในปัจจุบันแล้วสามารถมาขึ้นทะเบียนสมัครใจนำประกันสังคมได้อยู่ที่สำนักงานประกันสังคมเนาะตึก5ชั้นอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์มาชั้น3ห้องเบอร์1ชั้น3ห้องเบอร์1คีย์ลิฟต์ขึ้นมาก็ได้เนาะหรือว่าจะย่างขึ้นมาก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับบัตรทานมาสมัครใจเลือกวงเงินประกันด้วยตัวเองตามสุดก็แมน144,000กีบต่อเดือนณปัจจุบันนี้เนาะหรือว่า9ส่วนห้อยของค่าแรงขั้นต่ํา1,600,000ณปัจจุบันและก็สามารถเลือกวงเงินได้เนาะท่านอยากรักษาระดับเก่าก็สามารถรักษาได้ถ้าว่ามาสืบต่อภายใน3เดือนแต่คันมาสมัครใจงากาย3เดือนหลังจากออกจากเปียกตัวนี้แมนท่านสามารถเลือกต่ําสุดก็แมน144,000กีบหาสูงสุดแมน243,000กีบต่อเดือนนะต่อเดือนสูงสุดได้เพียงแต่เท่านั้นเนาะหมายความว่า9ส่วนห้อยหรือว่า 9% ของ 2,700,000 กีบอันนี้แม่นอันน่ะระเบียบการเนาะที่ท่านสามารถมาสมัครใจได้รายการให้ครอบเขตทั่วประเทศเนาะท่านสามารถไปสืบต่อสมัครใจอยู่ทั่วประเทศถ้าว่าท่านอยู่แขวงไหนท่านก็ไปสมัครใจอยู่แขวงนั้นได้เลยเพียงแต่ถือปึ้มสำนักขวดกับบัตรประกันสังคมเข้าไปท่านก็จะสามารถยกยอดจากหัวหน่วยวิสาหกิจเก่ามาต่อกับสมัครใจของท่านได้ส่วนสิทธิผลประโยชน์

0: ทรสอบถามได้ด้วยตัวของท่านเองก็ได้เนาะบางเทื่อก็บ่จำเป็นต้องรอท่าเอิ้นว่าฝากคำถามนำนำฝ่ายบุคลากรนำตัวแทนอย่างต่างๆเนาะมันอาจจะซ่าเนาะท่านก็สามารถโทรมาด้วยตัวเองได้1508ในโมงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะอันนี้แม่นฝากเป็นสองทางในการติดต่ อกับทีมงานประกันสังคมของพวกเขากับเบื้องเวลานาทีก็ขอขอบใจเมลิการเนาะกับติดตามและการกับพวกเขาได้ในโอกาสต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยกันมั่วสุขสุขคนสันติภาพลาเมลิการไปก่อนสบายดี
1: การปิ้นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
2: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มนุลีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เริ่มแต่เวลา16โมงจนถึงเวลา16โมง30ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะรับฟังทางแอปพลิเคชัน Radio Garden ก็ได้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังที่หักแพงรายการชีวิตติดพันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้หับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐและมาพบกันต้นรายการมาหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันก่อนถ้าจะเว้าเรื่องโรงเรียนนั่นก็คือสถาบันสร้างคนให้เป็นทรัพยากรอันประเสริฐของชาติและยังบ่พออีกเท่าใดวันการเปิดโรงเรียนใหม่ประจำโรงศึกษา2026หา2027ก็จะหมุนเวียนมาฮอดมาถึงตามกาลเวลาโดยปกติแล้วเมื่อฮอดวันที่

งกันยาของทุกๆปีก็จะเห็นลูกหลานนักเรียนนักศึกษาพากันนุ่งเครื่องแบบสีขาวส้มและสิ้นสีดำสีฟ้าแก่ใส่เกือบสีขาวพากันลังไหลเข้าไปสู่โรงเรียนด้วยความจดจ่อตั้งหน้ามวลซื่นและภาคภูมิใจกับวันเปิดโรงเรียนใหม่ซึ่งในมือเปิดโรงเรียนใหม่นี่เองท่านผู้ฟังมันก็เปรียบเหมือนปางบุญใหญ่สำหรับลูกหลานเด็กน้อยเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รอคอยมานับตั้งแต่มือภาคประจำโรงเรียนของปีผ่านมานั่นก็คือโรงปี 2025-2026และสำหรับปีนี้ก่อนฮอดมือเปิดโรงเรียนใหม่เมืองบดลมานี่อยู่นครหลวงจันทน์ทางกระทรวงศึกษาธิการและบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการจัดกิจกรรมบริการขายปึ้มภาพตำราเฮียนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเฮียนการสอนของครูอาจารย์และนักเฮียนนักศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมและอำนวยความสะดวกทั้งตอบสนองให้กับความเฮียนข้องต้องการในการค้นคว้าหำเฮียนให้ได้รับมากผลในโรงเรียนใหม่นี้ที่จะมาถึงนอกจากที่เว้ามานี่แล้วท่านผู้ฟังสำหรับผู้ปกครองเด็กน้อยนอกจากที่เว้ามานี่แล้วท่านผู้ฟังสำหรับผู้ปกครองเด็กน้อยก็ได้ห่างหากาเกียมซื้อเครื่องแบบซื้อปื้มตำราเฮียนและอุปกรณ์การเฮียนให้กับลูกหลานของตนเองเพื่อเกี่ยมพร้อมเข้าสู่โรงเรียนใหม่ด้วยความสมซื่นยินดีส่วนการจะตั้งโดยเฉพาะกระแมนผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์บ่ว่าภาครัฐและเอกชนต่างก็เกี่ยมพร้อมซ่อมแปลงโต๊ะตั้งอาคารเฮียนบอนทีมันเปเพสุดโสมนับทั้งการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุอุปกรณ์การเฮียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนใหม่ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผลดังที่พวกเขาฮู้น้ำกันแล้วว่าโรงเรียนคือสถาบันสร้างคนให้เป็นทรัพยากรอันประเสริฐของชาติซึ่งภาคและรัฐบาลเฮาย้ำได้ก็ได้เอาใจใส่และถือเอาเวียกงานการศึกษานี่ไปก่อนบัตรก้าวหนึ่งต่อกับคำเว้านี้มันบ่เพียงแต่เป็นนามธรรมเพิ่นยังทุ่มเทงบประมาณลงทุนลงหอนเพื่อขยายตานางการศึกษานับแต่ขั้นศูนย์กลางลงไปฮอดท้องถิ่นโดยเฉพาะก็แม่นการสร้างพื้นฐานโครงรางอันได้แก่สถาบันการศึกษานับแต่โรงเรียนเลี้ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนประถมมัธยมก้าวขึ้นไปฮอดโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนให้ทั่วถึงในทั่วประเทศมาฮอดปัจจุบันสถาบันการศึกษาแต่ละขั้นแต่ละชั้นเรียนนับแต่ตัวเมืองถึงชนบทก็ได้ก้าวสู่คุณภาพใหม่เทื่อละก้าวอันที่โดดเด่นที่สุดก็คือภาคและรัฐบาลเฮาได้เปิดกว้างและขยายสถาบันการศึกษาภาคเอกชนทางด้านปริมาณและคุณภาพอย่างกว้างขวางจากความเอาใจใส่ดังกล่าวมีหลายสถาบันการศึกษาได้ก้าวสู่มาตรฐานสากลสามารถสร้างนักเรียนนักศึกษาที่เก่งมีคุณภาพเท่าเทียมกับภาคพื้นและสากลได้เพราะฉะนั้นจึงว่าได้ว่าโรงเรียนคือสถาบันสร้างคนหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็แมนแรงล่อหลอมเพาะพันคนให้มีปัญญาความรู้ในยุคปัจจุบันการศึกษากลายเป็นขอกุญแจในการพัฒนาคนให้เป็นทื่นฮอนอันประเสริฐของชาติคนเฮาเมื่อเกิดมาพากันเติบใหญ่ย้อนพ่อแม่เลี้ยงมดแกงลายหม้อมดข้าวลายติบพอถึงอายุเกษียณก็ต้องไปอยู่ใต้สายค้าสถาบันการศึกษาพอโรงเรียนคือแรงพ่อพันสร้างคนให้เป็นทรัพยากรอันประเสริฐของชาติสร้างคนเพื่อสร้างชาติมีคนสลาดจึงพาชาติเจริญเอาการอีกบ่พอเท่าใดมือท่านผู้ฟังก็จะเป็นมือไข่ซุกเฮียนใหม่สำหรับซุกศึกษา 2026-2027 เอาละตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงกันก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ท่านผู้อำนวยการเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีกมาทีเวียกงานการท่องเที่ยวกันแน่โดยเฉพาะกระแมนอยู่ทางเมืองวังเวียงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเมืองวังเวียงกำลังจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงข้างประวัติศาสตร์โดยเร่งลบล้างภาพพจน์เมืองแห่งการซุ้มแซวเพื่อยกระดับการบริการและพื้นฐานโครงสร้างเข้าสู่มาตรฐานอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเป้าหมายหลักก็แม่นการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งจะสร้างผลกระทบเสริมบวกต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจซุ้มซนให้เติบโตอย่างยืนยงอ้างอิงจากแผนแม่บทพัฒนาและคุ้มครองเขตท่องเที่ยวระดับชาติเมืองวังเวียงและบริเวณอ้อมรอบสำหรับปี2025หา2035ของกรมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวทิศทางแผนพัฒนาในอนาคตได้กำหนดวิสัยทัศน์อย่างจะแจ้งว่าฮอดปี2035วังเวียงจะต้องเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติการผจญภัยและการค้นหาที่สะอาดสีเขียวและปลอดภัยภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่สำคัญเส้นทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงและเส้นทางรถไฟลาวจีนที่ได้พลิกโฉมการเข้าถึงตัวเมืองให้สะดวกว่องไวหลายขึ้นเท่าตัวและการเสื่อมโยงใหม่เหล่านี้ได้เปิดโอกาสให้วังเวียงสามารถหันเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากการเดินทางที่เคยเอื้ออิงใส่ตลาดนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์ตะเวนตกที่มีกำลังจับจ่ายใช้สอยต่ำมาสู่ตลาดนักท่องเที่ยวระดับปานกลางหาสูงจากภายในประเทศอาเซียนและสากลตลอดทศวรรษที่ผ่านมาการเติบโตของวังเวียงได้สร้างสื่อเสียงทางด้านลบในนามเมืองแห่งการซุ้มแซวย้อนพฤติกรรมการดื่มสิ่งมึนเมาการใช้เสียงดังรบกวนและปัญหามาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรมต่างๆซึ่งขัดแย้งกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ฝังฮากเลิกนี้แผนยุทธศาสตร์ใหม่จึงได้เน้นนักการนำไส้มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพและภาพพจน์ของเมืองวังเวียงในทุกมิติการบังคับไส้กฎระเบียบที่มีความเข่งขัดหลายขึ้นเพื่อลดพรผลกระทบจากพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวในบางกลุ่มพร้อมทั้งจะมีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมผจญภัยทั้งหมดเช่นการขี่รถบักกี้และการล่องกงเบ่งตามลำน้ำซองที่เคยเป็นปัญหาซ้ำเหือมาหลายกว่า10ปีนอกจากนี้ยังมีแผนส่งเสริมการนำไส้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าในกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เช่นการสนับสนุนให้เปลี่ยนมานำไส้เหือจักรไฟฟ้าที่เงียบสงบแทนเหือจักรหางยาวแบบเก่าเพื่อลดพรมลพิษทางเสียงและสร้างความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันสวยสดงดงามของเมืองวังเวียงในภาพรวมของการบริหารจัดการยังจะมีการสร้างตั้งเครือข่ายพัฒนาส่งเสริมและคุ้มครองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว DMN เพื่อเป็นช่องทางให้แก่ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นสามารถเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดการเสื่อมโยงนี้จะสวยสุขยู่ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชนบทการสนองอาหารท้องถิ่นที่สะอาดปลอดภัยให้แก่โรงแรมและห้านอาหารตลอดจนการยกระดับสินค้าหัตถกรรมที่มีคุณภาพทั้งหมดนี้ก็แม่นเพื่อหับประกันว่าการเติบโตของเมืองวังเวียงในอนาคตจะดำเนินไปอย่างหัดกุ๋มบ่ทำลายภูมิสันฐานพิเศษของภูเขาหินปูนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและที่สำคัญก็แม่นการสร้างผลประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงและยืนยงท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานหนึ่งแผนการที่เพิ่นได้กำหนดและเล็งรูปร่างภาพพจน์เมืองวังเวียงเมืองแห่งการซุ้มแซวเพื่อจะยกระดับการบริการและพื้นฐานโครงสร้างเข้าสู่มาตรฐานอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเอาตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกมวลซืนผ่อนคลายฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกัน

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ซั่นจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ต้อนรับทุกท่านกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งแจ้งการในปัจจุบันนี้กระทรวงป้องกันความสงบได้มีการพัฒนาและเปิดนำใช้แอปพลิเคชัน LA EID ที่เป็นระบบทันสมัยอย่างเป็นทางการเพื่อนำใช้เข้าในการคุ้มครองติดตามกวดกาการบริการที่มีความหับประกันอำนวยความสะดวกว่องไวในการเข้าถึงและนำใช้ข้อมูลของการจัดตั้งและสังคมในขอบเขตทั่วประเทศก็คือ 1. กระทรวงป้องกันความสงบได้เปิดนำใช้แอปพลิเคชัน LA EID อย่างเป็นทางการในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อให้การบริการสะดวกการเข้าถึงและการนำใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลพลเมืองและบัตรประจำตัวนับแต่วันที่18กรกฎาคม2026เป็นต้นไป 2. ห้องการบรรดากระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นแขวงเมืองตะแสงบ้านพนักงานรัฐกรทหารตำรวจภาคส่วนธุรกิจและพลเมืองลาวในขอบเขตทั่วประเทศให้หับหู้และมีความเป็นเอกภาพจัดตั้งปฏิบัติเพื่อหันมานำใช้และประกอบข้อมูลตนเองเข้าในแอปพลิเคชัน LA EID เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงทางด้านกฎหมายในการพัวพันเวียกงานและประกอบเอกสารเฮ็ดธุรกรรมต่างๆโดยบ่จำเป็นต้องนำใช้ปื้มสำมะโนครัวแบบเจียอีกต่อไป 3. กระทรวงป้องกันความสงบจะยุติการนำใช้บัตรประจำตัวแบบเก่าบัตรสีขาวและบัตรสีเขียวอย่างเป็นทางการและจะบ่สามารถนำใช้บัตรดังกล่าวในการประกอบธุรกรรมต่างๆอีกต่อไปดังนั้นห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบจึงถือเป็นเกียรติแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและให้การร่วมมือและปฏิบัติตามเนื้อในแจ้งการฉบับนี้ด้วยพวกเราทุกคนก็สามารถไปศึกษาสำหรับแอปพลิเคชัน LA EID เนาะเพื่อประกอบข้อมูลใส่เอาละในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆเพื่อจะให้สินค้าของท่านธุรกิจของท่านได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วสังคมติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอกบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกลุ่มกับวันที่28สิงหาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้ทางฮอกบ้านผ่านเมืองได้รับเกียรติจากท่านศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนท่านจะไม่ฮู้ว่าในระยะผ่านมาผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทั้งเมืองมหาไซนี่ได้รับผลกระทบขึ้นอย่างแน่ปัจจุบันได้มีสภาพน้ํานี่เด้เป็นขึ้นแล้วใดแล้วและมีแผนการฟื้นฟูขึ้นแล้วใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านศรีวรธรรมวงศ
2: ์เจ้า
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้า
1: เจ้าเป็นจังได๋อยากให้เว้าสู่ฟังเจ้าเกี่ยวกับสภาพน้ําท่วมเนาะหรือว่าผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทางเมืองมหาไซเฮาเป็นขึ้นแน่ใดในระยะผ่านมาอยากให้ท่านสรุปให้ฟังนะเจ้า
2: เจ้าก็ขอรายงานโดยย่อเนาะข้าพเจ้าชื่อศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติทางเมืองก็รู้ถึงเป็นเกียรติแล้วมีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างหน้าให้คณะกรรมการภัยพิบัติทางเมืองก็คือสร้างหน้าให้การนำภาครัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนชาวเมืองมหาไซได้มีโอกาสรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพน้ำท่วมในเมืองมหาไซของพวกข้าพเจ้าในระยะเป็นวันที่2หาวันที่20สิงหาคม2026เมืองมหาไซของพวกข้าพเจ้านี่มีชีตะแสง68บ้านมี 8,380 หลังคาเรือนมี 8,869 ครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมด 41,702 คนมี 19,687 คนประกอบมี3ชนเผ่าและอยู่เมืองมหาไซของพวกข้าพเจ้าก็ได้มี3เขตที่มีความเสี่ยงถึงน้ำท่วมในทุกปีโดยเฉพาะบ้านแคมเซบางไฟมี13บ้านและบ้านแคมสายน้ำของสาขาน้ำเจบางไฟคือน้ำอุล่า12บ้านน้ำเปียก10บ้านเฉพาะในเดือนสิงหาคมปี2026อยู่เมืองมหาไซก็เมนเมืองหนึ่งที่ถูกน้ำท่วมย้อนได้ครับอิทธิพลจากหม้อมรสุมลดอากาศต่ำในระหว่างวันที่2หาวันที่9สิงหาคม2026มีเปิดมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจะรับน้ำห้วยน้ำเตเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องจนตายเกิดนะครับอันตรายหัวเพี้ยนอันตรายอยู่เมืองมาใช้แม่น15เมตรอยู่ในท่านน้ำได้ไหลเข้าท่วมเนื้อที่หน้าเนื้อที่สวนท่วมบ้านของประชาชนมอหอดวันที่16เดือน8 2016นี่นะครับน้ำเชี่ยสูงสุด16.50เมตรน้ำก็ได้ไหลเข้าท่วมบ้าน16บ้านมีเนื้อที่มี 1,851 ครอบครัวมีพลเมืองที่ถูกกระทบ 9,668 คนและอยู่ในนั้นกรุงเทพกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมมีเนื้อที่หน้าผู้เข้าหน้าปีตามแผนการและมี 10,630 เฮกตาร์และปะรังตัวจริงใน 10,099 เฮกตาร์เท่ากับ95%มีเนื้อที่หน้าท่วมทั้งหมด 2,196 เฮกตาร์มี 2,000 ครับที่ครอบครัว มีเนื้อที่เสียหาย 1,455 เฮกตาร์มี 1,306 ครัวเนื้อที่สวนยางสวนมันต้นและเนื้อที่ปลูกพืช 570 เฮกตาร์มีเนื้อที่ถึงน้ำท่วม 280 เฮกตาร์ก็มีอยู่ 292 ครัวมีเนื้อที่เสียหาย 199 เฮกตาร์มีอยู่146ตัวมีงวดตาย13ตัวหมู4ตัวนั้นพวกน้องปลา5ชิ้นน้องมีปลานี่คือเสียหายกับ7,000ตัวมีส่วนรับประทานคือน้ำท่วมหัวงานในเช่าที่หัวงานเสียหาย2โครงการป้องเมือง17โครงการเสียหาย6ผงเชฟเมืองพัดที่กลางและขนส่งเส้นทางคือน้ำท่วม9เส้นเส้นทางชุมชน18เส้นมีความยาว 4.15 กิโลเมตรเส้นทางหลวงแห่งชาติ2เส้นมีความยาว 2.15 กิโลเมตรหัวถึงน้ำท่วม3แห่งเสียหาย2แห่งกรุงเทพฯมุกดาหารและสาขา5มีเสาไฟฟ้าครับ2เสาสายไฟฟ้าขาด4จุดมอเตอร์ไซค์เสียหาย7หน่วยเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ามี114รายการร้านขายเครื่องย่อยเครื่องน้ำท่วม15โรงเรียนเรียนศึกษาน้ำท่วมโรงเรียนประถม7แห่งโรงเรียนมัธยมต้น1แห่งโรงเรียนมัธยมตอนปลาย1แห่งกำแพงห้วงโรงเรียนประถม1แห่งพื้นตำราเรียนถูกน้ำเสียหาย55หัวกรุงเทพเก็บสาธารน้ำท่วมชุกชลา1แห่งน้ำท่วมมิตรไทย 1,575 หัวท่วมน้ำช่าง154บ่อท่วมน้ำบาดาล101บ่อของเกตเวียดแห่งงานในจังหวัดพิการการท่วมน้ำท่วมอยู่เมืองหาชัยทางนี้ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีผู้เสียชีวิตย้อนตกน้ำ3คนเล็กน้อย1คนนอกจากนั้นก็แม่นเพื่อนแล้วเข้าพาหนะของประชาชนถูกน้ำท่วมเสียหายจำนวนหนึ่งตามการประมูลการเสียหาย
1: ครับ
2: ท่านเบื้องต้นทางวัดหนี5ชิดตื้อ48ล้าน 685,695 กีบ
1: ความเสียหายเน
2: า
1: ะ
2: ในการตอบโต้เนาะในระยะผ่านมานี้ก็ได้กำหนดสุ่มชุดสุ่มบนลบไฟจำนวน13ชุดของเมือง20 มีการยงย้ายพระชนไปไว้ศูนย์โลกไปนี้20 193ครอบครัว549คนคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติและคณะนำของเมืองกำลังกกต.กกต.และสาธารณสุขตำบลก็ได้มรสุมลงยกย้ายเครื่องของประชนออกจากบนน้ำท่วมนะตามเมียนเก็บเมียนบนสูงได้13บ้านแต่มี 1,987 ครอบครัวถือว่าพลเมืองนี้ที่ได้ครับการช่วยเหลือจากคณะกรรมการภัยพิบัติการเมืองที่ขนเครื่องนี้แต่จำนวน 5,961 คนในเบื้องต้นได้ลงมอบเครื่องบริโภคอุปโภคพร้อมทั้งประมาณจำนวนหนึ่งช่วยเหลือบ้านและบ้านชนได้จำนวน92บ้านแต่มีอยู่2,292ครอบครัวก็ได้นำเอากำลังกู้ภัยปคส.ปคส.กำลังตามนุ่มตะลุมบอลในจำนวน105คนและมีเหงื่อ11ลังจับ11เครื่องประจำการเช่าชีชั่วโมงในระยะน้ำขึ้นนัก และต่อเนื่องในช่วงวันที่2หาวันที่3สิงหาพร้อมนั้นทางการนำของเมืองแบบระดมและเครื่องผู้บริโภคจำนวนหนึ่งนำบริษัททางท่านผู้ประกอบการโดยเฉพาะแม่นเป็นข้าวสารมีน้ำกองปลาและอื่นที่เป็นมูลค่านี้กัน191,538,000 บาทมาฮอดปัจจุบันนี้ทางคณะกรรมการภัยพิบัติทางการเมืองได้สมทบรับคณะนำของเมืองจะได้สืบต่ออะไรแต่งตั้งคณะกรรมการภัยพิบัติการเมืองลงติดตามในแต่ละบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนสืบต่อเอาเครื่องบริโภคพวกลงไปช่วยเหลือไปครอบครัวประชาชนที่ชื่อผลกระทบในทั่วเมืองนั่นแหละปัจจุบันนี้เราก็ได้กับเตรียมงบประมาณเพื่อแพร่หรือว่าจำนวนหนึ่งเนาะเราก็ได้ทางการเตรียมนำผู้ที่อยากมาประกอบชวนอยากช่วยเหลืออยากลงบ้านก็ได้เอาข้อมูลเนาะปัจจุบันเอาข้อมูลบ้างแล้วก็ขึ้นก็ได้ลงไปมอบบางกับบ้านนะบางบริษัทบางโครงการบางประกอบการนอกนั้นกับการเมืองก็ได้การนำของเมืองก็ได้ลงเอาเครื่องนั้นลงไปแจกย้ายเนาะ
1: เจ้า
2: แต่ละบ้านที่ซื้อผลกระทบในทั่วเมืองนี่แหละปัจจุบันกำลังซื้อต่อจะตั้งปฏิบัติอยู่ถ้ามีเครื่องพักเครื่องใดที่ไม่มามอบแต่เท่าก็ได้นำเอาเครื่องของบรรดาวนั้นเนาะให้ทอดมือประชาชนแล้วอันนี้แต่ที่รายงานคร่าวๆ
1: เจ้า
2: ลักษณะนั้นเนาะ
1: เจ้าเจ้าท่านเห็นว่าสภาพน้ำท่วมก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทางเมืองมหาไสในปีนี้เนี่ยแตกต่างจากปีผ่านมาบ่ให้คนเก่าบ่หรือว่าผ่อนลงนี่เมื่อเทียบเสียเนี่ยเดียวกัน
2: สำหรับแต่ปี2018นะแล้วก็ปี2020มาถึงปัจจุบันนี่ก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่ว่าก็นักพอสมควรนั่นแหละเนาะนักพอสมควรจะต่ออยู่เมืองมหาไสของพวกเฮาฉะนั้นจะคิดให้จากเส้นทางหรือจำนวนหนึ่งประเภทเสียหายหัวและไหน้าน
1: ี
2: ่แต่ยังพอท่านได้เรียกกรรมข้อมูลได้ละเอียดตัวเรื่องผู้เสียหายในแต่ละบ้านที่ถูกมันท่วมอยู่ในชาวบ้านนั้นเพราะว่าปัจจุบันนี้ลำน้ำนี่ก็พอท่านได้แห้งหมดแล้วนะท
1: ั
2: ้งชั้นบ้านใดแห้งแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้ร่วมกันแล้วว่าจะได้แจ้งท่านคณะกรรมการลงเก็บกรรมข้อมูลสภาพความรอบด้านเกี่ยวแก่กับน้ำท่วมอยู่เมืองหัวใจนี้ม
1: ี
2: อันใดเสียหายมันคือต้องการรายงานของแต่ละปักส่วนการจะตั้งของบ้านของตัวเองครับ
1: เจ้า
2: จะได้ร่วมสมทบกันเอาข้อมูลขึ้นเนาะเพื่อรายงานทางการเพิ่งรับทราบในข้อมูลผลเสียหายนะเจ้า
1: เจ้าแต่บ่มีอันประชาชนได้อันเสียชีวิตเนาะท่านเนาะ
2: แต่อยู่ในนี้ก็มีประชาชนนั้นเสียชีวิตอยู่3คนนะเฉพาะเมืองหาไซ
1: สาเหตุส่วนใหญ่เป็นอย่างท่าน3คนนี
2: ่สาเหตุก็คือว่าแล้วจะไปให้ไปหน้าไปผ่านมาจอดชวนจอมอย่างนั้นแหละมันก็ยังช่วงน้ําท่วมก็ขึ้นที่แม่นลอยน้ํานี่แหละในการลอยน้ําดูความน้ํานี่มันบ่เพราะว่าน้ําอยู่ในเขตมหาไสนี้ก็กันว่าเป็นน้ําท่วมก็ค่อนข้างไหลแห้งครับ
1: เจ้า
2: แต่อยู่ในนั้นก็เป็นผู้ที่อายุสูงแล้ว
1: เจ้า
2: บางครับผมว่าสุขภาพของเพิ่นมันคือมันก็สิมันมีเนี่ยใด
1: เจ้า
2: อาการมันเวลาลอยน้ําบกมันอายุก็มันระดับ60ปลายเด้แล
1: ้
2: วก็มีนิดน้อยอีกประมาณ6-7ปีนี้แต่ยังตัวน้ําแห้งแล้วประมาณอาการมันบ่แพ้น้ํามันยังน้ําเวลาทําไหลลักษณะนี้ครับ
1: เจ้าแปลว่าเสียชีวิต3คนเนาะอยู่เมืองเฮาเนาะ
2: โดย
1: เจ้าเสียชีวิต3คนและท่านในปัจจุบันนี้ท่านเห็นว่าแผนการวางแผนเฮาสิมีแผนการฟื้นฟูขึ้นได้ใดแล้วก็กะเกี่ยมประเมินความเสียหายกะเกี่ยมหน่วยงานนั่นเฉพาะกิจเนาะหรือว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องลงไปกะเกี่ยมประเมินขึ้นได้ใดแล้วก็มีแผนการฟื้นฟูขึ้นได้ใดในท่าน
2: ตัวนี้มีทั้งเรื่องเท่านี้ภายหลังน้ําแห้งแล้วก็มีแต่ว่า แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเก็บกันข้อมูลนะครับรอบด้านเนาะแล้วก็เพื่อมาเอาข้อมูลดังกล่าวนะเพื่อพิจารณาหรือนำคณะกรรมการปฏิบัติคณะนำของเมืองวางแผนวิธีการคือดูโดยเฉพาะแม่นปกครองใดบ้านใดที่มีความจำเป็นแต่ในการตอบสนองเนาะโดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนหรือว่าสิ่งอื่นที่พ่อแม่ประชาชนนั้นมีความจำเป็นในปัจจุบันเท่แต่ว่าวางแผนในอนาคตก็โดยเฉพาะประเมินแนวพันธุ์นี่แหละจะเข้าไปได้ติดต่อศึกษาหรือกันโดยเฉพาะแนวพันธุ์ให้เพื่อผู้ในฤดูแล้งนี้โดยเฉพาะประเมินเข้านี่แหละนักง่วงหลายเนาะมันน้ำท่วมหลายแต่บางครั้งสมมตินั่นแหละบางครั้งอันนี้จะเป็นลักษณะนั้นเนาะในการปูปูแล้วมีการเก็บการข้อมูลตรงจริงและยังศึกษาหรือกันอีกครั้งนึง
1: เจ้าและเมืองมหาไซเฮาทาแฮงส่วนใหญ่เนี่ยมันกสิกรรมบ่ท่าน
2: โดยแต่ว่าจะต้องเมืองมหาไซเฮาในช่วงหลายไม่ได้แต่ปลูกนั่นแหละเราจะปลูกข้าวหรือเราปลูกพืชชนิดอื่นๆแต่ที่มีบ้านที่มีเงื่อนไขเหมาะสมเกี่ยวกับการปลูกการเป็นว่าหลายบ้านหลายท้องถิ่นและบางบ้านก็แต่เฮ็ดหน้าแซงนี่
1: เจ้าและผลกระทบในระยะฤดูฝนนี้เนาะก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติแท็กซี่นี่มันเกี่ยวแก่ต่อการค้ำประกันเสบียงอาหารของเมืองเฮาบ
2: ่จ้ะมันก็เน็ตอันนั้นน่ะแม่นอนแล้วแต่ว่าต้องได้เรื่องเสบียงอาหารมีความจําเป็นได้ถ้าเกิดนั่นแหละอยู่เฉพาะอยู่เมืองเฮาได้แต่เฮาในปัจจุบันนี้แต่มีเดียวเราก็เล็งเรื่องติดตามบริษัทเล็งเรื่องติดตามว่ามีความจำเป็นอย่างไรบ้านนี้ทางครอบครัวนี้จะเป็นการเปิดข้อมูลลักษณะนี้ตอบด้านเนาะเราก็ได้แจ้งกันแล้ว
1: เจ้าก็คือว่าเราได้มีการนั้นเล็งแก้ไขฟื้นฟูแล้วเนาะท่านเนาะเพื่อให้สภาพกลับมาเป็นปกติและท่านในระยะสภาพฝนตกแล้วนี่การจะตั้งปฏิบัติของหน่วยงานสภาพกิจของพวกเฮานี่มีสิ่งใดที่มันยุ่งยากบ่ด้านการลงไปกดกาหรือว่าด้านอื่นๆพบอย่างมีพบข้อยุ่งยากขึ้นอะไร
2: แต่ในข้อการจะตั้งปฏิบัตินี่ทางคณะกรรมการปฏิบัติท่านเมืองจะฮ้องก็เห็นว่าเรื่องความยุ่งยากเนาะบางบ้านนี่1แบบมันก็ว่าเรื่องทางนะทางรถนี่แหละไปบ่ได้มันเพราะว่ามันที่ได้น้ำมันมีหลายจุดนะประมาณว่าใช้เรือไปกับมีความยุ่งยากใช้เรือกับเรือผมมีทางไปตัวเช่นทางไปตรงจุดนี้กับน้ำจุดนั้นกับน้ำคือชอ3จุดเพื่อที่หอดบ้านทีนะทางทางเข้าไปทางเพื่อจะใช้ระยะทางยากไปเราจะอันนี้กับบางบ้านเข้ากันในช่วงวิกฤตฮะกับเข้ากับได้ไปได้แต่งกันไปแต่ละจุดแต่ละตะแฉงเนาะจะลงไปติดตามสภาพการนับครอบด้านนั่นแหละนับแต่ชีวิตการเป็นอยู่เก็บไข่จากต่างๆพร้อมนั้นทางเมืองเท่านี้จะได้วางแผนจะช่วยด้านเป็นต้นแต่น้ำมันเนาะในบ้านนั้นที่อยู่ในแคมป์ที่นี้13บ้านนี้ในน้ำมันเพื่อแก้ไขฉุกเฉินในกรณีเก็บไข่จะให้การติดตั้งบ้านนั้นเป็นผู้คุณช่วงแล้วเราจะจ้างในกระตังปกติด้วยเรือโดยเฉพาะเป็นออกลูกบ่หรือว่าเด็กไข่ตัวเด็กไปคงมองฮะแต่เราก็ค่อนข้างลำบากนั่นแหละเส้นทางมันไปแต่ว่ามันก็มีอยู่แต่ว่ามันไปใช้เวลาทางโค้งเงี้ยวไปนั่นแหละเราก็จะไปตามสายห้วยอันนี้ก็มีความยุ่งยากอยู่เท่ากับแต่พยายามจะ
1: ก็แปลว่าเฮาก็ต้องได้สู่ซุนเนาะท่านเนาะเพื่อเฮ็ดได้ให้สภาพกลับมาคืนแล้วก็การฟื้นฟูเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนได้ดำรงชีวิตเป็นปกติเนาะท่านเนาะและสำหรับปัจจุบันนี้เฮายังมีความต้องการด้านใดแน่ท่านที่สิแก้ไขช่วยเหลือประชาชนในขั้นตอนในระยะนี้ที่สภาพน้ำพ่วมบกแห้งเนาะกำลังบกแห้งแลเฮายังมีความต้องการอย่างในด้านใดแน่ท่านเพื่ออยากให้สังคมช่วยเหลือนี่เจ้า
2: ตัวความต้องการในปัจจุบันนี้บางบ้านก็น้ำแห้งบางบ้านก็แห้งอยู่ในบ้านแต่ตรงไหนตรงหน้าแต่ท่านได้แห้ง ต่จะเฮาในทั้งเรื่องแล้วเรื่องความต้องการนี้ก็จะโดยเป็นพ่อตําแหน่งเครื่องปิ้งปิ้งนี่แหละโดยเฮาแบบมีเป็นต้องการคือเป็นน้ําเป็นมีกองฟ้าจังเป็นเข้านี่แหละเฮาบางบ้านก็ยังบ่ทันได้ไปทั่วไปถึงมันมีความยุ่งยากเป็นทางเด้แต่ว่าเฮามันยังพอจะยามเว้ากันไปเล็งไปให้บ้านทางที่มีอันนั้นและพร้อมทั้งกระแสงพร้อมทั้งคณะกรรมการการเมืองนี่เล็งไปแก้ไขปัจจุบันนี้เท่ากับมีเข้ามีตรงฟ้าน้ำนะที่เท่านี่ที่ทางพรรคชั่วต่างๆองค์การจะตั้งพรรครัฐผู้บริษัทงานผู้ประกอบการได้มาประกอบชวนช่วยเท่าก็ได้จัดช่วงในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นลักษณะเนี่ยนี้เนาะเท่ากันยังมีแล้วก็จัดตรงจัดตรงอยู่ในระบานที่ไม่เศร้าประบานนี่ก็ติดใจก็ถึงให้มันทั่วมันถึงอะไรแต่ว่าเครื่องเท่านี้จะมีจังหวะฉันท่านก็ผมพอเป็นรายได้ก็ชีพแต่มีหลายประชวนอยากประกอบก็เป็นต้นก็คือว่านี่แหละน้ำมีตรงฟ้าจังเข้าเนาะที่ต้องการใช้กินประจำวันนี่แหละแก้ไขทุกเดือนก้อนมันฟ้าตรงนี้แหละ
1: เจ้าก็คือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งนั่นแหละเนาะโดยเฉพาะกันเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มที่เป็นสิ่งสำคัญอย่าเป็นปัวพยาธิตื่มเนาะท่านเนาะที่ว่าเจียนแก้ไขในขั้นสัวขาวก่อนถ้าผู้ใดหรือว่าสังคมนี่แหละที่มีแจ้งจุดประสงค์อยากช่วยทางเมืองมหาไซกะแจ้งไปหาองค์การปกครองเมืองได้เนาะท่านเนาะ
2: เจ้า
1: และท่านเองอยากฝากถึงประชาชนก็คือชาวเมืองมหาไซคืออะไรในระยะวิกฤตการณ์เหล่านี้ให้เป็นเจ้าการน้ำกันมีความสามัคคีกันคืออะไรอุ่นเอียงตุ้นเที่ยงคืออะไรเพื่อผ่านวิกฤตการณ์ในปีนี
2: ้อันนี้ก็พอในนามทางหน้าคณะพักคณะนำก็ในนามประธานไปสวัสดิ์ท่านเมืองก็พอฝากถึงพ่อแม่ประชาชนในช่วงไปปฏิบัตินี้ทางคณะพักคณะนำก็จะได้เลิศละกับพยายามเอาระวังกับติดตามกับพร้อมทั้งคนและเครื่องผู้ประกอบบริโภคให้พ่อแม่ประชาชนทุกด้านถึงว่าจะไปช้าหรือไปไวนะครับจะได้จัดส่งไปให้มันพอดนะทุกทีทุกวันเนาะอยู่ในชาวบ้านเป้าหมายและให้ประชาชนตัวเมืองมาใจนี้จะส่งเห็นอกเห็นใจแล้วก็พร้อมใจกันสู้ต่อไปนั่นแหละนะสู้ต่อไปนั่นกันนั่นแหละมีอย่างจะให้อุทิศทุนเที่ยงนั่นแหละตั้งพระพักตร์พระนันเป็นประเดี๋ยวมีความเป็นผู้ออกเป็นใหญ่และเอาใจใส่อย่าให้ประชาชนมีความอุทิศทุนเที่ยงมีความสมาธิฮักแพงนะและช่วยเหลืออันใดที่ทางเมืองเขาต้องการแล้วก็หรือว่ามีเท่ากับที่ได้นำส่งถึงที่เนาะในอีกโครงการต่างๆบริษัทโครงการทั้งพ่อแม่ประชาชนทุกคนคืออย่างนั้นแหละเนาะ
1: เจ้าและท่านว่าเรื่องเพียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบก็คือในระยะนี้การรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะกับเป็นเครื่องของประชาชนนี่เขาได้เน้นหนักกำลังขึ้นได้ไหนเนี่ยเจ้าในการเบิ่งแยงเครื่องของประชาชนที่เอาไปเมียนไว้ที่บนปลอดภัยเนาะบนสูงแล้วก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ยอท่อที่สวยๆโอกาสนี้เฮาได้นี่หนักตุดด้านนี้คืออะไร
2: ตัวนี้ก็เฉพาะอันเครื่องป้องที่บางบ้านมันจะท่วมบ้านโดยเฉพาะรถลากพาหนะหรือว่าสิ่งที่สําคัญก็ได้ไปปะอยู่บนสูงสําคัญอยู่นั่นทางคณะกรรมการก็ได้ชนทบทางกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบของเมืองปคบกลุ่มระดับประเทศพิจารณาเรื่องวางแผนมีการพิจารณาโครงการเนาะป้องกันการตั้งบ้านและเอาใจใส่เรียนงานพิจารณาแล้วอยู่ในแต่ละจุดที่มันโลเลมและที่มันชุ่มชื้นนั้นอันนี้ก็ได้ในระยะผ่านมาเราก็ได้เห็นปกติเนาะพร้อมทั้งบ้านประเจงนะครับเมืองตอนนี้ก็ได้มีการวางแผนกันละเอียดได้เว้ากันละเอียดแล้วนะจุดที่สำคัญ บ้านที่มันได้เอาเครื่องปองย้ายไปอยู่ชุมอันนี้เท่าก็ได้มีการเรียนงานอย่างเป็นปกตินะเป็นในระยะผ่านมาครับ
1: เจ้าก็ขอขอบใจท่านศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมและก็รายงานสภาพโดยรวมต่อผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะในระยะฤดูฝนนี้อยู่ทางเมืองมหาไซเฮาก็นักสมควรเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตถึง3คนเนาะท่านเนาะการนี้ก็ฝากถึงประชาชนคือกันที่ในระยะสภาพน้ําท่วมเดี๋ยวนี้แล้วก็สภาพอากาศก็อยากให้ติดตามแหละเนาะว่าสภาพอากาศจะน่ะเพิ่นสิรายงานว่าแจ้งเตือนขึ้นเท่าใดถ้าว่าแจ้งเตือนแล้วก็ให้มีสตินํากันในการเดินทางหรือว่าไปทํามาหากินซอกอยู่หากินเท่านั้นแหละเนาะเพื่ออย่างเพื่อหลีกเลี่ยงบ่ให้เสียชีวิตหลีกเลี่ยงด้านนั้นความปลอดภัยนี่แหละตัวนี
2: ้ในช่วงน้ําแห้งในช่วงน้ําแห้งนี่ก็พ่อถึงพ่อแม่ประชาชนต้องเอาใจใส่โดยเฉพาะกับแม่นเราเรื่องนี่แหละสุขภาพนี่แหละยันพญาดอจังต่างๆนี่ให้ติดตามเฝ้าระวังแต่ว่ามันมีสภาพไหนเนาะในกรณีน้ำท่วมเนี่ยน้ำแข็งน้ำเย็นมันเกิดปัญหานั้นปัญหานี้การนี้ยังจะให้ทางประชาชนทางคณะกรรมการดูระดับเตรียมเกี่ยวข้องเพื่อดงเพื่อลงไปติดตามแบบตรวจการสภาพที่มันเกิดขึ้นมันปัญหาที่ตามมานั้นเนาะอันนี้ก็จะฝากทางในพ่อแม่ประชาชนตรงไปเอาไปใช้ปรับกินหรือว่าการไปมากนะตู้นะฮะที่นี่แหละลงน้ำลงในมันเพื่อไม่ก่อเป็นหอเป็นต่างเรียกว่าเกิดปัญหาอื่นๆตามมาที่ที่บ่คาดคิดเนาะพร้อมกัน
1: เจ้าขอขอบใจท่านอะไรเจ้าเป็นจังได๋หรือว่าความคืบหน้าการฟื้นฟูขึ้นเท่าใดพวกเขาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
2: เจ้า
1: ขอขอบใจหลายๆที่ได้ให้ข่าวเชิญเข้าร่วมในรายการฮอดบ้านของพวกเขาในมื้อนี้เจ้าโชคดีท่าน
2: เจ้าไปติดตามมื้อซ้ายแล้วบ่ได้
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เปิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันม่วมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่

0: ไอ้ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมุนค่ะ300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยือนทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเฮาซื้อดินนำพวกเฮาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกหับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเฮาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020 5858 5833

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 นดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันในรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวในมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะหลายคำศัพท์ที่มีความคล่องใจจากเพื่อนมิตรรายการมีคำว่าเอกลักษณ์แล้วก็จุดเด่นจุดยืนแล้วก็ลักมันผ้าเทียบกับความหมายของคำว่าเพคำเว้าและถ้อยคำอริยบทและอาการเนาะมีรายการติดตามมาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอา

0: อนนี้เพิ่นอยู่ในสายดอกซอนติดต่อทางโทรศัพท์ได้แล้วสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซอน
0: เจ้าเสียงแจ้งดีเป็นปกติเนาะอาจารย์
1: เจ้าเป็นปกติดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีหลายครูคําจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นนําอิฐแม่นคําว่าเอกลักษณ์เทียบกับความหมายของคําว่าจุดเด่นซะก่อนอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังที่มีรายการที่นักมีนักแข่งมื้อนี้พวกเฮาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายครูคําเอกลักษณ์และจุดเด่นคำว่าเอกลักษณ์และจุดเด่นนี่เป็นคำนามที่ใส่พรรณนาถึงลักษณะคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลสิ่งขององค์กรวัฒนธรรมหรือสถานที่และในชีวิตประจำวันทั้งสองคำนี้มักถูกนำใส่คู่กันบางเทื่อก็ปรากฏมีใส่แทนกันเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใต้ในชีวิตตัวจริงแล้วแม้นมีโครงสร้างและจุดเน้นที่แตกต่างกันดังนี้เอกลักษณ์เป็นคำผสมแบบสมาสจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าเอกะแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวไว้บ่ได้แปลงเนาะบ่ได้แปลงเป็นเอกะคำว่ามันแปลงเสียงเป็นพยางค์เดียวของมันเอกเนาะแต่ว่าอยู่ในคำนี้มันใช้เอกะเลยที่หมายถึงหนึ่งอันเดียวเฉพาะและคำว่าลักเนาะจากเข้าปาลีจะออกเสียงว่าลักขณะคำว่ามันตามเข้าสันสกฤตจะออกเสียงว่าลักษณะแล้วก็ตัดคำว่าขณะหรือวัตนาอันออกมาเป็นคำลาวันละหมายถึงเครื่องหมายยวลักษณะเมื่อสองคำนี้สมาสเข้ากันเป็นเอกลักษณ์ก็หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวที่เฮ็ดให้สิ่งนั้นต่างจากสิ่งอื่นอย่างชัดเจนคำนี้มันเน้นนักถึงความเป็นตัวตนความเฉพาะตัวที่บุคคลไผแล้วก็บริเน้นว่าสิ่งนั้นจะดีหรือบ่ดีเนาะแต่เน้นว่าถ้าเห็นลักษณะนี้แล้วแม่นรู้เลยว่าแม่นสิ่งนี้หรือว่าบอนนี้ดังตัวอย่างว่าสิ่งลวดลายบูฮานและการนุ่งถือแบบดั้งเดิมถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมืองยิงลาวเลยตัวอย่างหนึ่งเสียงแคนมีเอกลักษณ์ทางด้านทำนองและเสียงสั่นเสียงเงาที่บ่มีเครื่องดนตรีประเภทใดในโลกคือเนาะคือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสียงแคนจะบ่คือกันกับเสียงดนตรีประเภทอื่นๆและตัวอย่างที่ท้ายรูปแต้มและสีสันในเครื่องหมายของบริษัทนี้คือออกแบบมาให้มีเอกลักษณ์เพื่อให้ลูกค้าจื้อได้ง่ายเห็นไหมอันนี้มันคำว่าเอกลักษณ์และตัวอย่างเมื่อนำไปเทียบใส่กับคำว่าจุดเด่นแล้วมันจะมีความต่างกันคืออย่างนี้เนาะจุดเด่นจะเป็นคำผสมจากเข้าแล้วเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดจุดหมายถึงตำแหน่งบอนทีและคำว่าเด่นก็หมายถึงแจ้งปรากฏชัดเจนเห็นได้ง่ายโดดเด่นดีกว่าปกติเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดเด่นก็หมายถึงตำแหน่งหรือลักษณะที่ปรากฏชัดเจนหรือโดดเด่นขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นคำนี้นี่มันเน้นนักถึงข้อดีความโดดเด่นหรือจุดที่เป็นสิ่งพิเศษหรือว่าเนื้อตัวสิ่งอื่นมักจะเน้นไปในทางบวกหรือจุดที่ดึงดูดสายตาหรือความสนใจดังตัวอย่างว่าจุดเด่นของผู้สมัครคันนี้แมนความสามารถในการเว้าได้หลายภาษาและมีทักษะในการเจรจาอันนี้เป็นจุดเด่นของ ผู้สมัครท่านนี้เนาะเรียกตัวอย่างหนึ่งโทรศัพท์รุ่นใหม่มีจุดเด่นอยู่ที่กล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดสูงและมีแบตเตอรี่ที่ใส่ได้ดนอันนี้มันจุดเด่นของโทรศัพท์รุ่นใหม่เห็นไหมอีกตัวอย่างหนึ่งจุดเด่นของห้างอาหารแห่งนี้แม้นมีบรรยากาศอยู่แคมป์น้ำและการบริการที่ว่องไวเด็กดอกซ้อนอันนี้เป็นความหมายของจุดเด่นและตัวอย่างแล้วทั้งสองคำนี้สามารถใช้แทนกันได้บ่ดอกซ้อน
0: คิดว่ามันจะมีกรณีใส่นะอาจารย์แต่ความหมายในฟังเบ้านี่ก็คือว่าห่วมกันอยู่บางกรณีเนาะแต่ว่าส่วนหลายนี่ก็คิดว่ามีกรณีเฉพาะใส่นะเอกลักษณ์กับจุดเด่น
1: แม่นหมายก็ว่าเอกลักษณ์มีลักษณะเฉพาะ
0: เพียงหนึ่งเดียวเพียงหนึ่งเดียว
1: เท่านั้นเพียงหนึ่งเดียวบ่คือผู้ใดบ่คือไผบ่คืออันใดบ่คือกับสิ่งอื่นเนาะส่วนว่าจุดเด่นนี่มันตำแหน่งหรือว่าลักษณะที่ปรากฏชัดเจนและกระโดดเด่นขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเห็นไหมคือว่ามีความมีข้อดีมีจุดที่เป็นสิ่งพิเศษคือว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นเห็นไหมดังนั้นเขาสามารถบอกได้บอกตัวอย่างเป็นว่าชิ้นลวดลายบุกงานและการมือถือแบบดั้งเดิมที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมืองยิงลาวเขาเปลี่ยนมาเปลี่ยนการมือถือแบบดั้งเดิมถือเป็นจุดเด่นทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมืองยิงลาวฟังแล้วเป็นยังไง
0: ฟังแล้วก็มันบ่อยากคักปัดใดเพราะว่าจุดเด่นนี่มันเพียงแต่เน้นเรื่องความดึงดูดความสนใจเน้นออกทางด้านสายตามันสิบ่นักแน่นบ่ลึกซึ้งขึ้นกับเอกลักษณ์แหมแม่นเฉพาะตัวเพียงหนึ่งเดียวนะอาจารย
1: ์แม่นมันจะมีความต่างถ้าว่าเรามาสรุปโดยย่อแล้วคำว่าเอกลักษณ์ก็แม่นความเฉพาะตัวที่บ่คือไผเน้นที่ความเป็นตัวตนเฮ็ดให้รู้ว่าแม่นไผหรือว่าแม่นสิ่งใดส่วนจุดเด่นนั้นแมนข้อดีหรือว่าสิ่งที่สร้างความโดดเด่นนิ่นดูบอลเฮ็ดให้เห็นความพิเศษหรือว่าจุดแข็งเนาะทีนี้คือแนวนั้น
0: เจ้า มันไม่สามารถใช้แทนกันได้มีหลายการเพราะว่าความหนักความเบาของความหมายคำทั้งสองนะมันจะมีลักษณะที่อ้าวแตกต่างกันเด้เนาะนะจุดเด่นนี่ให้มีรายการเข้าใจง่ายว่าแม่นเรื่องของการแสดงออกนี่เห็นปุ๊บและต่างโลดแต่แม่นทางด้านสายตาเนาะอันว่าจุดเด่นเน
1: ี่ย
0: ส่วนเอกลักษณ์นี่จะเน้นว่าแม่นเฉพาะตัวที่บ่คือไผคันว่าแม่นอันนี้เห็นอันนี้แล้วฮู้โลดว่าแม่นอันนี้สิหั่นน่ะคืออันนุ่งสิ้นสิแม่นอยู่ใส่กะยาแล้วแม่นว่าคนลาวโลดได้อาจารย์
1: แมน
0: หรือบ่ถึงบ่แม่นคนลาวนุ่งซีแมนอันหัวสีทองกะยาโอ้เพิ่นมักเอกลักษณ์ของความเป็นลาวมักความเป็นลาวนะเพราะว่าอันนี้มันแม่นวัฒนธรรมของลาวเฮาจะมีกรณีการใส่ที่แตกต่างกันเนาะมีรายการบ่สามารถใส่แทนกันได้เพราะว่าลองแทนแล้วก็บ่ได้ความหมายลองแทนแล้วก็บ่แมนครูคำต่อไปจุดยืนแล้วก็รักมัน
1: คำว่าจุดยืนและรักมันนี่เป็นคำนามเนาะที่เกี่ยวข้องกับทัศนะท่าทีความคิดและทัศนคติของบุคคลหรือว่าองค์กรตลอดทอดประเทศชาติเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์ในการนำใช้จริงคือว่าทั้งสองคำนี้มันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันคือนั้นจุดยืนเป็นคำผสมจากเข้าลาวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำจุดก็หมายถึงตำแหน่งบอลทียืนหมายถึงเอาตีนเหยียบพื้นแล้วตั้งตัวเห็นซื่อเห็นบอกให้มันยืนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดยืนถ้าเป็นความหมายกลุ่มก็หมายถึงบอลหรือตำแหน่งที่เขาตั้งชิงยืนอยู่เนาะ ถ้าเป็นความหมายอ้อมหรือความหมายแฝงความหมายถึงทัศนะท่าทีในการเบิ่งปัญหาใดหนึ่งและส่วนหลายจุดยืนของจะใส่อยู่ในความหมายนี้มันบ่ซับซ้อน
0: เจ้าแม่
1: ทัศนะท่าทีในการเบิ่งปัญหาใดหนึ่งคำนี้มันเน้นนักถึงท่าทีหรือความคิดเห็นต่อประเด็นหรือปัญหาหรือว่าสถานการณ์ใดหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าดับปั๊บได้ตามเหตุผลข้อมูลใหม่หรือว่าสภาพการดังตัวอย่างว่าประเทศของพวกเขามีจุดยืนอย่างชัดเจนในการสนับสนุนการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือว่าข้อผิดพลาดด้วยสันติวิธีเห็นป่ะอันนี้มันจุดยืนของสปป.ลาวหมายก็ว่าสนับสนุนการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือว่าข้อผิดพลาดด้วยสันติวิธีอีกตัวอย่างหนึ่งในการปรึกษาหารือแต่ละฝ่ายต่างก็แสดงจุดยืนของตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตนเองเห็นป่ะนี่อีกตัวอย่างหนึ่งคอยขอแสดงจุดยืนว่าคอยบ่เห็นดีกับการใส่ความมุนแรงในครอบครัวบ่ว่าจะในกรณีใดก็ตามเนาะอันนี้ที่ว่าจุดยืนแต่คนจะมีจุดยืนเนาะต่อปัญหาหรือว่าต่อสถานการณ์ใดหนึ่งแต่นี่มาเทียบใส่กับคำว่ารักมันรักมันนี่เป็นคำผสมจากเข้าลาวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่ารักหมายถึงสิ่งที่ยึดใต้เป็นบอนอิงและคำว่ามั่นก็หมายถึงแน่นแข็งแห้งทนทานบ่สะเทือนเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นรักมันถ้าเป็นความหมายกลุ่มก็หมายถึงรักที่ฝังไว้อย่างแน่นหนาถ้าเป็นความหมายอ้อมหรือความหมายแฝงก็หมายถึงความเชื่ออุดมการณ์ที่มั่นคงบ่เปลี่ยนแปลงง่ายและส่วนหลายพวกเขาจะใช้คำว่ารักมันอยู่ในความหมายนี้เนาะความหมายความเชื่ออุดมการณ์ที่มันคงบ่เปลี่ยนแปลงง่ายคำนี้เลยเน้นนักถึงอุดมการณ์หลักการหรือพิสมึกพื้นฐานที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจเฮ็ดให้คนเฮามีความทนทานบ่หวั่นไหวและบ่เปลี่ยนแปลงง่ายๆถึงว่าจะถูกกดดันดังตัวอย่างว่าพนักงานนักหกทุกคนต้องมีหลักมั่นส้นสั้นที่แข็งแกร่งมีความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละเพื่อชาติเห็นบ่อันนี้เขามักบอกเรื่อยๆในเวลาเขียนนั้นเขียนบทสำรวจใบสำรวจตนเองเมื่อตกซ้อน
0: แม่นแล้ว
1: อย่างนี้คำว่ามีหลักมั่นส้นสั้นอย่างชัดแจ้งเห็นไหมคือว่ามีหลักมั่นส้นสั้นอย่างแข็งแกร่งอันนี้แม่นจุดดีทางด้านการเมืองเป็นบ่เขามักใส่แนวนั้นเรียกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าจะถูกซับซ้อนด้วยเงื่อนคำแต่เราก็ยังมีรักมั่นอันมั่นคงก็ยอมกระทำการที่ผิดกฎหมายเรียกตัวอย่างหนึ่งอีกการเป็นผู้นำที่ดีต้องมีรักมั่นที่เชียงคำบ่อ่อนไหวไปตามคำเว้าของผู้อื่นโดยขาดการใจแง่อันนี้แม่นยามและตัวอย่างของคำว่ารักมันซึ่งพวกเขาก็ใส่เรื่อยๆเนาะ
0: แม่น
1: มาวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อสองคำนี้อันคือกันละแม่นสองคำนี้หรือแม่นสื่อถึงความคิดทัศนะหรือท่าทีที่คนเขายึดถือไว้ในการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆเนาะอันที่แตกต่างกันจุดยืนแมนทาทีหรือความคิดเห็นที่แสดงออกมาต่อปัญหาหรือสถานการณ์ใดหนึ่งอันนี้มันเน้นใจการแสดงออกเนาะส่วนวลักมันแมนอุดมการหรือพื้นฐานจิตใจที่แข็งแกร่งที่ยึดถือไว้อย่างบ่คลอนแคลนเน้นที่ความนักเนี่ยภายในยิ่งบอกซ้อนต่างกันบอกจุดยืนลักมัน
0: แม่นแอ่อาจารย์อยากมีลักษณะนักแน่นรักมันนี่นะ
1: มันจะแสดงออกจากภายในรักมันผมมีรักมันเนาะส่วนจุดยืนนี่มันเอาไปแสดงออกลวด แสดงออกในการว่าจาว่าค่อยมีทัศนะแนวนี้เกี่ยวกับปัญหานี้
0: หรือ
1: น
0: ว่
1: ะ
0: าค่อยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนผู้นี้แม่นแล้ว
1: อัน
0: ค
1: น
0: น
1: ี้
0: ละ
1: ว่
0: ค่
1: า
0: อย
1: เร
0: ส
1: า
0: ิ
1: มี
0: อย
1: ส
0: ู่
1: ิทธิ์
0: อยู่ข้างเล้าแหละ
1: แม่นแม่นแหล
0: ให้
1: ะ
0: ค่อย
1: แ
0: เ
1: ม
0: ลื
1: ่
0: อกเฮ็ดเวียกค่อย
1: ต
0: ก
1: ้
0: ็
1: อง
0: สิเลือกเฮ็ดเวียกนําเล้าสินะค่อยก็ข
1: เน
0: อ
1: าะ
0: แสดงจุดยืนของค่อยเท่านี้เลยคือผู้นี้นี
1: แ
0: ่
1: ม
0: ค่
1: ่
0: อย
1: น
0: บ่มักค่อยบ่สนับสนุนค่อยบ่สามารถร่วมงานนําได้ค่อยขอร่วมงานนําผู้นี้ค่อยเลือกแล้วหมายความว่าเลือกข้างนะอาจารย์
1: แม่นเลือกค่ะ
0: แล้วก็ทีชัดเจนอีกได้จะบ่เอ็นบ่
1: แม
0: เอ
1: ่
0: ียง
1: น
0: อันนี้ก็ได้นะมัก
1: แ
0: ผ
1: ล
0: ู
1: ้
0: ้
1: ว
0: นี้เลือกผู้นี้ก็แม่นตัดสินใจเลยมาหาผู้นี้จังซี่นะ
1: แม่นแหละ
0: อันนี้มันความคิดเห็นของเราแสดงออกต่อปัญหาใดหนึ่งเฮ็ดให้อีกฝ่ายหนึ่งมันเห็นได้อย่างชัดแจ้งและชัดเจนส่วนลักหมั่นนี่มันเน้นนักถึงอ่ะนะอุดมการณ์มันพฤติกรรมจากภายในเนาะก็คือมัน
1: เดี๋ยว
0: ความนึกคิดของเราหั่นแหละความนึกคิดของบุคคลดังกล่าวหั่นก็ที่แสดงออกโดยบ่มีการเปลี่ยนแปลงแบบมีเนาะใดเนาะมีอุดมการณ์ที่หนักแน่นว่าซั่นซะ
1: แม่มีความหนักแน่น
0: มีความ
1: บ่
0: หนัก
1: ค
0: แ
1: อ
0: น่
1: น
0: น
1: แข
0: บ่คอ
1: น
0: นแขนง่ายสมมุติมีผู้ใดผู้นึงมายั่วก็ว่าโอ้อันนี้เนี่ยคือว่าบ่อยากปานใดได้ตัวอันนี้บ่เฮาว่าคักกลัวผู้เกี่ยวในภัทสิว่าบ่ได้อาจารย์บ่ค่อยเลือกแล้วอันนี้นะค่อยเชื่อมั่นแล้วเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์ของพรรคย่างตายใจนั่นเป็นหลักมั่นของเราเนาะ
1: แมนแมน
0: เจ้าบ่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีหรือว่ามันจะมีกรณีใช้เฉพาะของแต่ละคำเนาะจุดเน้นนี่มันแตกต่างกันมีหลายการระหว่างจุดยืนและหลักมั่นได้แล้วอาจารย์ปานี้ให้เทียบความหมายของสองคำก็ว่าคือว่าใกล้กันผิวเผินฟังทั้งน้องนี่ก็คือว่าแม่นอันเดียวกันผ้ากับแพนี่นะอาจารย์
1: คำว่าผ้ากับแพเนาะเป็นคำรวมความหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต่ำด้วยเส้นใยหรือเป็นผืนผ้าที่ใส่สำหรับตัดนิดเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใส่ในชีวิตประจำวันเขามักจะเห็นสองคำนี้มักใช่คู่กันเป็นวรรคซ้อน
0: แมน
1: เป็นคำซ้อนเป็นว่าผ้าแพ้เนี่ยแต่ว่าอยู่ในทางด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมในการนำใส่เจกิ่งเนาะมันมีโครงสร้างและบริบทที่ใส่แทนกันได้และใส่แทนกันบ่ได้คืออันนี้ผ้านี่เป็นคำลาวเดิมประเภทคำนามหมายถึงแทนแท้เป็นบ่เวลา
0: อธิบายซึ่งกันและกัน
1: ในวรรณกรรมผ้าก็หมายถึงแทนแท้สิ่งที่ตำด้วยฝ่ายหรือไหมเฮ็ดเป็นแทนผืนวัตถุที่ได้จากการตำด้วยเส้นใยอาจจะเป็นฝ่ายหรือไหมหรือว่าเป็นสิ่งสังเคราะห์เนาะเพื่อใส่ตัดนิดหรือว่านำใส่ในสิ่งอื่นๆคำนี้นี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างในคำว่าผ่าดอกซ้อนมีความหมายกว้างและมักใส่ทั่วไปบอกถึงพื้นผ้าทั่วไปทุกชนิดทุกขนาดและทุกเนื้อวัตถุบ่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมเห็นบ่หรือว่าผ้านิลงว่าวบ
0: ่ว่าคือกันอาจารย
1: ์เจ้าว่าคือกันเนื้อผ้าห่มจังซี
0: ่
1: ผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าไก่ผ้ากระถิ่นจังซี่เด็ด
0: ว่า
1: เฮาใช้หลายเนาะไปเปิดที่วัดในนุกรมจะเห็นหลายๆผ้าเป็นสิบเท้าพุ่นล่ะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในกับเล่นบริบทการใส่เนาะตัวอย่างที่หนึ่งแม่ความตากผ่าห่มและผ่าปูบอนอยู่บอนตากเครื่องอีกตัวอย่างหนึ่งสร้างตัดนิดได้เลือกผ่าฝ่ายเนื้อดีเพื่อนำมาปักเสื้อให้แก่ลูกค้าอีกตัวอย่างหนึ่งเอาแพ้เสร็จตัวที่แห้งดีแล้วมาพับเก็บไว้ในตู้อันนี้เป็นผ้าคือว่าไส้กว้างกว้างเนาะแล้วนี่มาเทียบใส่คำว่าแพ้แพ้ก็เป็นคำลาวเดิมประเภทคำนามหมายถึงเวลาเป็นอธิบายโดยดอกซ้อนตั้งดีแพ้นี่เป็นหมายถึงแทนผ้าที่ตำด้วยฝ่ายหรือไหมไส้เห็ดเครื่องนุ่งเห็นบ่หมายก็ว่าเวลาอธิบายก็แม่นก็ได้เว้าถึงกันและกันว่าซั่นซะเมื่อเว้าถึงแท้ก็ต้องเว้าถึงผ้าเว้าถึงผ้าก็ต้องเว้าถึงแท้เห็นบ่บัดนี้แท้มันเป็นคำที่มีความหมาย และการไส้แคบตัวผ่าและบางบริบทก็สามารถไส้แทนผ่าได้ตัวอย่างเป็นหมายว่าอาจจะใส่แพ้ม้วนติดแพ้อีโป้แพ้พันคอเห็นป่ะแล้วก็แพ้อื่นอีกหลายอย่างวันนี้อาจารย์ยิ่งยกตัวอย่างที่แบบเป็นประโยคเนาะเพิ่นไส้แพ้ม้วนเสร็จเหงื่ออยู่หน้าในเวลาอากาศร้อนในยามหนาวเนี้ยผมค่อยได้ทักแพ้พันคอให้ค่อยใส่ไปเรียบเรียกตัวอย่างหนึ่งคิดคำมักไส้แพ้อีโป้ในเวลาอาบน้ำอันนี้จะเป็นแพ้ตัวอย่างคำว่าแพ้เป็นบอกวันนี้อาจารย์จะมาสรุปให้เห็นความคือหรือความต่างระหว่างผ่าและแพ้เนาะทั้งสองคำนี้สื่อถึงสิ่งที่ตำจากเส้นใยเพื่อนำไส้เข้าในการนุ่มห่มหรือว่าประโยชน์อื่นๆทั้งสองคำนี้เนาะในบางบริบทก็ใส่แทนกันได้ตัวอย่างเป็นว่าแพ้พันคอผ่าพันคอได้บ่ล่ะจ้
0: อ
1: น
0: อืมได้ได้อาจารย
1: ์ผ่าเดียงเป็นแพ้เดียงได้บ
0: ่ได
1: ้ผ่าเสร็จโต
0: เปลี่ยนมาเป็นโ
1: ตแพ้เสร็จโตได้บ
0: ่ได้อาจารย
1: ์ได้คือกันแต่ในบางบริบทก็ใส่แทนกันบ่ได้ตัวอย่างเป็นว่าแพ้มนต์ได้บ่เพิ่นบ่เว้าเรียกผ่ามนน่ะ
0: แม่น
1: ถ้าอยากใส่คำว่าผ่านั่นก็ต้องมีคำว่าแพ
0: ้ผ่าแพ้มน
1: ผ่าแพ้มนเด็กจริงได้เห็นบ่บัดนี้อีกคำคำซุ้มหนึ่งเนาะผ่าไก่ผ่าปลาผ่าบังสุกุลผ่าสังขาอันนี้บ่นิยมเอาคำว่าแพ้มาใส่แทนว่าผ่าบ่ได้บ่เวลาทรงสการมีการอันใส่แพ้เนาะผ่าไก่นะที่ว่าแพ้ไก่ได้บ
0: ่บ่ได้อาจารย์เฮาบ่ได้ใส่เนาะนี่นะ
1: ผ่าปลาจะว่าแพ้ปลาก็บ่ได้ผ่าบังสุกุลจะว่าแพ้บังสุกุลก็บ่ได้ผ่าสังขาบ่แพ้สังขาก็บ่ได้หมายก็ว่าบ่นิยมใส่คําว่าแพ้มาแทนในผ่าในกรณีนี้เนาะแล้วเพื่อให้แผ่นผ่าหรือแผ่นแพ้มีความหนักแน่นคนกันยังเอาผ่าและแพ้นั้นมาซ่อนใส่กันเป็นผ่าแพ้นี่แบบซ่อน
0: แม่นแท้ผ่าแพ
1: ้แต่บ่ปกติเอาแพ้น้ำหน้าเด็ดแบบซ่อนแพ้ผ่าเบาบอก
0: อืมบ่เบาอาจารย์
1: นี่ก็แสดงว่าแพ้ผ่านี่มันจะใส่กว้างกว่าแพ้เนาะจะใส่กว้างกว่าแพ้บางกรณีคือว่าใส่บ่ได้มีอยู่บางกรณีที่ว่าผ่าใส่แทนแพ้บ่ได้คืออาจารย์ยกมาแพ้มนต์นะนี่เป็นตัวเดียวนี่นะอาจารย์เขียนว่าใส่เอาผ่ามาใส่แทนมนต์ใส่แทนแพ้บ่ได้แพ้มนต์มาใส่ว่าผ่ามนต์บ่ได้ยกเว้นแต่ว่าเอาผ่ากับแพ้มาซ้อนสิกันเป็นผ่าแพ้มนต์เห็นบ่อันนี้ดังนั้นมันจะมีความเอิ้นว่าเป็นคำห่วงความหมายที่ส่วนหลายใส่แทนกันได้แต่บางกรณีก็มีจำนวนหนึ่งที่ว่าใส่แทนกันบ่ได้เนาะทีนี้คือนั่นดอกซอน
0: เจ้ามันก็แทนในเมื่อว่ายังมีอันนึงที่อาจารย์เห็นก็แสดงว่ามันแทนกันบ่ได้ทุกกรณีฮะนะเนาะอาจารย์เนาะมันก็ยังบ่แม่นอันเดียวกันอ้อยต้อยเด้อเนาะอาจารย
1: ์แม่นๆแต่ว่ามันอันเดียวกันอยู่แต่ว่าเวลาใส่นะมันจะมีกรณีการใช้ต่างกันแต่ว่าความหมายมันอันเดียวกัน
0: เจ้า
1: เป็นคำรวมความหมาย
0: เนาะมักนำมา
1: สร้างเชื่อจะใส่เอาผ้าไม่แดดเอาแพ้ไม่แดดได้บอก
0: ได้อาจารย
1: ์ก็สิไปซื้อแพ้มาตัดเครื่องก่อนสิไปซื้อผ้ามาตัดเครื่องก่อนก็ได้เหมือนบอกหรือว่าเวลาเขาใส่อันแพ้เป็ดตัวผ้าเป็ดตัวค
0: ื
1: ออาจารย์ลืมตัวหนึ่งเลยแม่นแพ้แพ้อีโป้มักบอกว่าผ่าอีโป้ป่ะ
0: ผ่าอีโป้ก็บ่นิยมทอแพ้
1: บ่นิยมแง่แพ้อีโป
0: ้
1: บัดนี้บักว่าผ่าเข้ามา
0: แพ้เข้ามา
1: ตึงพันบ่นิยมใช่ป่ะแพ้เข้ามาแต่เฮาได้อยู่แต่ว่าบ่นิยม
0: ก็เข้าใจแต่ว่าบ่นิยม
1: อันนั้นมีกรณีทั้งสองคำก็คือว่าเป็นคำรวมความหมาย ชีไส้บ่สามารถใส้แทนกันได้ทุกกรณีว่าแนวนั้นซะ
0: เจ้า
1: เพื่อมันง่ายเป็นบ่ซับซ้อน
0: แม่นแต่ว่าผ่านี่ความหมายจะกว้างกว่าเพสน่ะเนาะใส้ได้ในทุกกรณี
1: แม่น
0: ที่มีความหมายของเพผ่านี่นะแต่เพนี่พัดความนิยมใส้นี่บ่ทุกกรณีของผ้าเหรออาจารย์เนาะ
1: ยังมี
0: ผ้าป่าดิก็ยังเพผ้าบ่ได้ผ้าไก่ก็ยังเพไก่บ่ได้จังซี่หั่นน่ะยังมีกรณีอื่นที่อาจารย์ยกขึ้นฮะเห็นว่ามันบ่สามารถใส้แทนกันได้แต่อยากว่าคันเทียบกับ90ส่วน100เหรอได้อาจารย์อันที่ว่ามัน
1: แน่
0: แหละแทนกันได้นะถือว่าเกือบหมดแต่ว่าก็ยังบ่หมดก็ยังมีเกือบอยู่ก็ยังบ่แม่นทุกกรณีเนาะเอานำมาซ่อนใส่กันเป็นผ้าแพก็แห่งความหมายก็นักแน่นขึ้นเติมแต่พัดว่าก็บ่นิยมเว้าอีกได้อันมาซ่อนใส่กันบางเทื่อนี่เอาผ้าแพตัดเสื้อจังซี่น่ะอาจารย์เฮาขอบ่สู่ใส่ก็ว่าแต่แพ้ตัดเสื
1: ้อแม่นบ่รวมรวมนะผ้าแพ้นะ
0: แม่นเวลานี้มันอยากเว้ารวมใจว่าผ้าแพ้คิดว่าคือสิได้แล้วต่อไปแม่นคำเว้าแล้วถ้อยคำ2คำนี้เด้ใกล้ไก่ซำใดอาจารย
1: ์คำว่าคำเว้าและถ้อยคำนี้ที่ว่าเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการใช้ภาษาและข้อความที่เปล่งเสียงออกมาในชีวิตประจำวันทั้งสองคำนี้มักบางเชื่อกะใส่แทนกันในบางบริบทเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักศาสตร์และลักษณะการประพันธ์แม้นมีโครงสร้างและจุดเด่นนักติดตามกันทีนี้คำว่าเป็นคำผสมคำราวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าคำหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาหรือตัวอักษรที่เขียนขึ้นจึงมีความหมายในตัวของมันเองและคำว่าเว้าเว้าก็หมายถึงเต็งเสียงออกมาเป็นภาษาหรือว่าสื่อสารด้วยเสียงตัวสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคำเว้าก็หมายถึงเสียงหรือข้อความที่ถูกเต็งออกมาจากการเว้าคำนี้มันเน้นนักถึงเสียงหรือข้อความที่เต็งออกมาโดยกลุ่มจากการเว้าตามธรรมชาติอันนี้เป็นคำเว้าและก็ใส่ในชีวิตประจำวันการสนทนาทั่วไปบ่ว่าจะเป็นคำเนี่ยใดก็ตามเนาะคือว่าเป็นคำเว้าเนาะดังตัวอย่างว่าคำเว้าของเพิ่นง่ายๆแต่ฟังแล้วเฮ็ดให้มีกำลังใจหลายอีกตัวอย่างหนึ่งคนเฮาเมื่อเว้าหยังออกไปแล้วต้องรักษาคำเว้าของตนเองให้ได้เห็นบ่อันนี้มันยังดับซ่อน
0: สัจจะอาจารย
1: ์สัจจะมีตัวอย่างหนึ่งบางครั้งคำเว้าชีบ่ได้จิตก็สามารถสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นได้ยินบอกดังนั้นเป็นจริงบ่ว่าคิดก่อนจริงเว้าเป็นบอก
0: แม่น
1: ถ้าว่าเว้าแบบบุคิดมีบางเทื่อก็เฮ็ดให้ครูสนทนาเขามีปัญหาเลยเด้มีความเจ็บปวดได้เนาะอันนั้นแม่นคำเว้าเห็นบ่คำเว้ามันนี่เทียบใส่กับถ้อยคำถ้อยคำนี่เป็นคำผสมคำราวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าถ้อยถ้อยก็หมายถึงคำความข้อความหรือว่าเรื่องราวก็ได้และคำว่าคำก็หมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาหรือว่าตัวอักษรเขียนขึ้นซึ่งมีความหมายในตัวเองเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นถ้อยคำก็หมายถึงคำเว้าเห็นไหมถ้อยคำก็เป็นคำเว้าหรือว่าคำเว้าข้อความที่ถูกกันกองหรือเงียบเงียนเป็นอย่างดีเห็นไหมมันจะต่างกันที่บนหันเด้อกับซ้อนมันถ้อยคำนี่นะถ้อยคำแมนคำเว้าหรือข้อความที่ถูกกันกองหรือเงียบเงียนเป็นอย่างดีคำนี้เน้นนักถึงคำศัพท์ประโยคหรือสำนวนที่ถูกคัดสรรหรือว่าคัดเลือกเนี่ยยังมาอย่างมีศิลปะมักใส่ในทางบรรณคดีการเขียนหรือกราบก่อนหรือการเล่าที่เป็นทางการมีความประณีตทางอารมณ์ดังตัวอย่างว่านักกวีได้ห้อยเฮียงถ้อยคำอันหวานหูและมีความหมายอย่างเล็กเสริมไว้ในก่อนบทนี้ เรียกตัวอย่างหนึ่งขอขอบใจสำหรับถ้อยคำอวยพรอันอบอุ่นที่จุกทานมอบให้แก่ข้าพเจ้าในวันเกิดนี้เรียกตัวอย่างหนึ่งผู้ดำเนินรายการที่นี่ได้ใส่ถ้อยคำสุภาพอ่อนหวานหลายเห็นไหมอันนี้มันถ้อยคำสรุปโดยย่อทั้งสองคำนี้ก็เป็นสื่อถึงสิ่งที่บุคคลสื่อสารออกมาเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ความคิดและความรู้สึกหรือเจตนามีความต่างคำเว้าและแม่นเสียงหรือขอความคิดเป็นออกจากการเว้าในชีวิตประจำวันเน้นทีกิริยาการเว้าส่วนถ้อยคำแมนคำศัพท์หรือสำนวนที่ถือขัดจ้อนมาอย่างประณีตเน้นอยู่บนว่าการเลือกใส่คำมักใส่ในการเขียนกวีหรือว่าอย่างเป็นทางการเนี่ยแต่หลังจากอาจารย์อธิบายแล้วมีรายการในทางฟังตลอดทอดดอกซ้อนอาจจะถามว่าเอ้าคำเว้าก็ผ่านมาอันว่าเงียนแล้วเงียนอีกเงียนตลอดไปนี่เงียนคำเบ้าของผู้ใดต้องเปลี่ยนค่อยโบว่าว่าเป็นถ้อยคำผู้ใด
0: แมน
1: เป็นบอดอกซ้อน
0: แมน
1: เป็นบอดแต่ว่าผ่านมาเขาจะใส่เป็นบาส่วนหลายเป็นคำเบ้าของผู้นั้นคำเบ้าของนี่เนาะเป็นบอดแต่ว่าถ้อยคำเขาจะใส่มันจะลักษณะเป็นทางการหลายกว่าเนาะเพราะว่าอันนั้นยิงใส่ความหมายของของคำเบ้านะหรือว่าของคำมาสันตะของคำศัพท์ไว้มันสับสนกันเพราะว่าทั้งคำเบ้าและถ้อยคำมันก็มีความหมายใกล้เคียงกันเนาะคำเบ้าถือว่ามันจะออกจากปากของเราเนี่ยแต่คำว่าเมียนแล้วเมียนอีกเมียนเรื่อยไปอีกทีก็เมียนออกมาจากกับเมียนการว่าของผู้ใด
0: ท่านเลนินเนี่ยอาจารย
1: ์ท่านเลนินตอนนี้เขาบอกว่าเป็นคำเบ้าแต่ว่าเขาบุญยมมาบอกเป็นถ้อยคำนี่หรอแต่ว่าถ้อยคำจะใส่ลักษณะคืออาจารย์ยกมาแหละว่านักกวีได้ห้อยเมียนถ้อยคำอันหวานหูจะมีความหมายลึกซึ้งอย่างนี้นะใส่คำ
0: หรือบอสันกับเฮาซีเห็นบรรณุภาพที่แจ้งมาในหัวรถว่าอาจจะแม่นเอกสารที่เอาใส่เป็นทางการที่ผ่านการนะกวดแก้เหียบเหียงมาแล้วเห็บห้อยแล้วจังซี่น่ะเนาะอาจารย์น่ะถ้อยคำจะมีลักษณะ
1: แบบนั้น
0: เจ้าแต่ว่าสองคำนี้แนวใดก็ต่างกันมีรายการคำว่านี้มันเสียงที่เขาเป็นออกมาตามธรรมชาติบางเทื่อกะซีย้ำใจดีกะซีมวนได้บางเทื่อย้ำใจให้กะซีบ่มวนปานใดแต่ว่ากะรวมว่าแม่นคำว่าเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้าเจ้า
0: แต่ว่า
1: ถ้อยคำนี้จะมวนตลอดเด
0: ้เออแม่นเอาเพราะว่ากันกองแล้วเด้เ
1: ออ
0: กันกองแล้วหรือบางเทื่อนี่อันนะตัวอย่างว่าการเบ้าในที่ซุ่มนุ่มจังสิเนี่ยพูดที่สิขึ้นเบ้าเนี่ยก็แมนได้เหียบเฮียงถ้อยคำแล้วแล้วก็เบ้าอยู่กันหน้ามวนซนก็ต้องได้ตั้งมกตั้งใจได้อาจารย์เลย
1: แมนแหละแมน
0: นำใส่คำซับที่อันน่ะเป็นทางการถ้อยคำน้ำเสียงที่จะออกมาฮะนะก็ต้องแมนมีลักษณะสุภาพเหียบห้อยทั้งหมดทั้งมวลคือกันกองมาแล้วอาจารย์
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: แต่คันเว้าเพิ่นเว้าตอนเวลาเพิ่นปาฐกถากับเว้าอยู่เฮือนมันก็สิต่างกันตอนอยู่เฮือนนั่นเอิ้นคําเว้าอาจารย์บัดเวลาเพิ่นขึ้นห้องสอนบ่หรือว่าเพิ่นน่ะปาฐกถานี่เพิ่นจะใส่ว่าถ้อยคําน่ะอาจารย์เนาะ
1: เจ้า
0: ต่างกันแต่อยู่บนนั่นแหละเออต่างกันแต่อยู่หั่น
1: แต่ว่าหยังเพราะว่าเวลาเว้าถึงคําเว้านี่เนาะเวลาใส่ในการสนทนาบ่อาจจะแม่นเป็นคําเว้าที่ดีคําเว้าที่บ่ดีก็มีเด
0: ้แม่นแล้วแม่นแหละ
1: ส่วนใครคำมีส่วนหลายจะเป็นคำที่ดี
0: แมน
1: เพราะว่าเป็นคำที่คือขัดสันคือเงียบเงียงมาชัดแน่
0: เจ้า แต่ว่าสองคำนี้นี่ก็ใส่แทนกันบ่ได้ได้มีรายการใส่แทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะเพราะว่าในเวลาที่เป็นทางการหรือว่านะเอกสารเฮาก็จะเห็นเพิ่นใส่ถ้อยคำนี้หลายโอ้ผู้นี้นี่ใส่ถ้อยคำที่ม่วนอ่อนซ้อนหรือว่านักกวีนักเขียนผู้นี้นี่โอ้การนำใส่ถ้อยคำของเพิ่นนี่ดีหลายเนาะเฮาจะบ่ใส่ว่าคำเว้าได้เวลานี้เนาะใส่ได้บ่ได้ก็เข้าใจอยู่แต่ว่าก็ฟังแล้วก็มีลักษณะที่ว่ายังบ่คักบ่แน่ปานใดนะถ้าเปลี่ยนมาใส่ถ้อยคำก็จะดีกว่าเนาะอาจารย์
1: น
0: ี่
1: แหละถูกต้อง
0: ครูคำสุดท้ายอริยบทและอาการอาจารย์
1: อริยบทและอาการคำว่าอริยบทอันนี้ถือว่าเฮาหมักใส่ผิดตลอดเด็ดอกสอน
0: เจ้า
1: เพราะว่าคำว่าอริยะนี่มันประเสริฐนะ
0: อริยสัจ4หั่นเด้เนาะเพิ่นเว้าเนาะ
1: อริยสัจ4ก็ตั้ง5ความหมายจะบ่เข้ากันนี้เนาะย้อนว่าเฮาหลงกันคำที่ถือก็แม่นอิญาบท
0: อิลิว่าอาจารย
1: ์แม่นอิลิญาบท
0: อิลิญาบท
1: นี่อาจารย์จะอธิบายถึง2คำนี้เนาะเอาคำที่มันถูกต้องเนาะคำว่าอิลิญาบทและอาการเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางร่างกายท่าทางและสภาวะของบุคคลหรือสิ่งของแต่ว่าในชีวิตประจำวันทั้งสองคำนี้มีความเกี่ยวข้องกันในด้านการสังเกตผู้อ่านและพฤติกรรมแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใช้ในชีวิตตัวจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักติดตามกันอย่างชัดเจนคืออันนี้อีญาบท
0: เฮายากเลยอาจารย์
1: นะเฮามาใส่เป็นอริยบทบ่
0: แม่น
1: อริยบทเพราะว่าเฮาเคยเว้าอริยธรรมเห็นดิอริยะอริยบุคคลจังซี่นะดังนั้นเดี๋ยวเฮามาสะกดคำนี้ล่ะสะกดผิดจริงแม่นอริยบทเป็นคำผสมแบบสมาประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าอิริญาอิริญาแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำราวาอิอิญาเห็นป่ะอยากรอเป็นรอเนาะอิอิญาหมายถึงการเคลื่อนไหวอิอิญาท่าทางและคำว่าปะทะเนาะในภาษาบาลีปะทะแล้วแปลงเสียงเป็นคำราวาบทหมายถึงความประพฤติทางแห่งการกระทำเมื่อสองคำนี้สมาทเข้ากันเป็นอิอิญาบทก็หมายถึงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของทางกายซึ่งทางพุทธศาสนาแต่ทางด้านภาษาศาสตร์ก็หมายถึงท่าทางละ4อย่างของคนเฮาซึ่งประกอบด้วยยืนยางนั่งนอนนะคำนี้หรือนั่นนะนักถึงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักโดยเฉพาะยืนยางนั่งนอนเป็นคำสุภาพคำทางการหรือว่าใส่ในทางวรรณคดีหรือศาสนาเพื่อพรรณนาถึงความงามความสุภาพหรือกิริยาท่าทางดังตัวอย่างว่านางป้าในภาพแต้มมีอันนี้ยามบทอันตอนสร้อยและสุภาพเงียบห้อยอย่างน่าประทับใจนะมีอีญาบทอันตอนสร้อยเลยตัวอย่างหนึ่งการเปลี่ยนอีญาบทในการนั่งเตี้ยเบื้องต้นสามารถช่วยลดพรความเจ็บหลังได้หมายความว่าเวลาเฮานั่งเตี้ยนี่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเตดอกซ้อน
0: แม่นแล้ว
1: ถ้าว่านั่งอยู่ท่าเก่าล่ะมันโอ้อันตรายอีกตัวอย่างหนึ่งพระสงฆ์พร้อมสังรวมอิริยาบถทั้ง4 ได้แก่ยืนยางนั่งนอนด้วยความสงบที่นี่เป็นอิริยาบถดับซ้อนทั้งอิริยาบถและตัวอย่างดังนั้นเขาจะลืมเวลาเขาว่าอาจารย์เอกหลวงเนี่ยดับซ้อน
0: เจ้าแม่นระบ
1: บมาต่อเป็นอิริยาบถเดี๋ยวว่าไว้ไว้อิริยาบถแบบนี้ก็จะได้แปลงเป็นอิริยาบถเนาะอิริยาบถเดี๋ยวว่าไว้อิริยาบถเนี่ยวันนี้มาเทียบใส่คำว่าอาการอาการนี้เป็นคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าอาการะเนาะอาการะจะแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าอาการหมายถึงสิ่งที่แสดงออกมาให้ปรากฏเห็นข้างนอกไม่ว่าจะเป็นท่าทางสีหน้าสภาพอุปนิสัยหรือสภาพความเจ็บป่วยเนาะอาการนี้เป็นคำมีความหมายกว้างเน้นนักถึงสภาพสีหน้าท่าทางแสดงออกหรือสิ่งบอกเหตุเช่นว่าอาการไข้อาการตกใจอาการของเครื่องจักรอย่างที่นั่นนี่อาจารย์จะยกตัวอย่างที่เป็นประโยคเนาะ คนเจ็บนี่มีอาการไข้สูงไอและเจ็บคอมาได้สองมื้อแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อได้ยินข่าวดีแล้วก็แสดงอาการดีใจและยิ้มออกมาทันทีเห็นป่ะนี่กระแสอาการดีใจอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้บริบทที่บอกถึงสิ่งของเนาะเครื่องจักรของรถเริ่มมีอาการผิดปกติและมีเสียงดังในเวลาขับขี่อันนี้เลยเป็นอาการดอกซ้อนอาการงาสมเชียสกันกับปีญาบทคือหรือต่างกัน
0: อืมก็บอกคือได้อาจารย์ต่างกันได
1: ้ต่างเนาะแต่ว่ามันคือกันเด้อสองคำนี
0: ้
1: ทั้งสองคำนี้มันสื่อถึงสิ่งที่แสดงออกมาทางทางกายหรือปรากฏให้เห็นผ่านการสังเกตอันนี้มันคือกันอยู่บนนี้แต่ทั้งสองคำจะมีความแตกต่างกันอยู่บนว่าอิริยาบถแมนท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายเน้นอยู่ที่กิริยายืนยางนั่งนอนทางผู้กระทำเนาะนอกจากนั้นจะมีอิริยาบถย่อยอันนี้มันอิริยาบถหลักได้ดียืนยางนั่งนอนยังมีอิริยาบถอื่นๆอีกเยอะดอกซ้อน
0: เช
1: ่นว่ามีหัวแกแกงหัวจิกสินะ
0: ยิ้มจิกสินะยกมือ
1: เนี่ยมีการต่างๆอันนี้ท่าทางเคลื่อนไหวของร่างกายเนาะอย่างนี้บทส่วนว่าอาการแมนสภาพหรือลักษณะที่แสดงออกมาเห็นซึ่งควบคุมทั้งอารมณ์สีหน้าสภาพความเจ็บป่วยหรือว่าสิ่งที่บอกเหตุเห็นบอกมันจะกวนกลัวอิริยาบถเป็นบทดอกซ้อนอาการนี้เป็นนี้คือนั่นสองคำนี
0: ้มันเกิดไซเทนกับบุไรมีอะไรกันเนาะแต่ว่าอันการสะกดคำนี่ได้อิริยาบถโอ้ต้องได้ตั้งใจว่าเลยอาจารย์ต้องเสื้อว่า
1: แน่แน่ว่าผ่านมาพวกเขานี่อันว่าอะไรล่ะอาจารย์เองก็ยังตอบเสียงอิริยาบถไปซอกบนหัวจากนั้นลูกปงเอ้ามันคือบ่มี
0: บ่มีย้อนเฮาอันน่ะเว้าบ่ถูก
1: แม่นเว้าบ่ถูกอันคือเห็นมันอยู่บนอิริยาบถ
0: อิลีอีกว่าอาจารย์เสียงยาวอีกว่า
1: อิลี
0: อิลีอิริยาบถยาหันเสียงยาวกว่านี้น่ะ
1: เสียงยาว
0: อู้คิดว่าหลายกว่า80ส่วน100นี่นะสะกดบ่ถูกเด้ออาจารย์เอ้ย
1: แม่น
0: ๆๆเสียงนี้เฮ็ด
1: กันทุกโลกอาจารย์สะกดบ่ถูกกัน
0: ก็ว่ามาตลอดอริยบทอริยบท
1: โอ้มันคำนี้เนาะอริยบทตัวแสดงว่าห้องสะกดผิดมาโดนแล้ว
0: แม่น
1: ดังนั้นต้องได้ปรับต้องได้ปรับมันคือ
0: ต้องได้จือพิเศษในวิธีการคำนี้นะแต่ว่าก็ใช้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันไหนอันนี้เนี่ย
1: แม่นแม่นใช้เรื่อย
0: อิริยาบถนี่นะเพียงแต่ว่าเขาใช้บ่ถูกซื่อๆเอาวันนี้เนี่ยมีได้การเลยหู้บนผิดแล้วหู้ทางคำผิดหู้ทางคำถูกเขาต้องบุกทะลุให้มันได้พร้อมพากันเปลี่ยน อิริยาบถเนาะหมายถึง
1: อิริยาบถ
0: สี่ท่าทางหลักนั่นแหละยืนย่างนั่งนอนเป็นสี่ท่าทางหลักของร่างกายก็คล้ายๆคือสี่ทักษะฟังเบาอ่านเขียนอันนี้ก็ยืนย่างนั่งนอนก็ถือว่าเป็นอันหลักนอกจากนั้นก็ยังมีอิริยาบถย่อยๆคืออาจารย์ว่าอะไรสิแม่นยิ้มบ่สิแม่นหัวบ่ยุ่มก็แม่นยกมือเกาอันแม่นหมดเนาะรวมแม่นอิริยาบถทั้งหมดเลยมีอะไรกันเนาะทั้งว่าตังกับอาการมีรายการยกม้าก็ดีแล้วจริงฮู้การสะกดคําอิริยาบถในมื้อนี้นะอาการนี้เพียงแต่สภาพลักษณะที่แสดงออกให้เห็นรวมถึงสีหน้าอารมณ์กับแม่นหมดเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นหมด
0: แล้วหน้าบูดจังซี
1: ่
0: มันกว้างหน้าบูดหน้าไข่กับแม่นเบิดได้นี่นะแล้วกินอันมะม่วงส้มเข้าไปโอ้ยแสดงอาการหน้าบิดหน้าเบี้ยวนี่ก็แม่นหมดมีรายการเนาะกว้างหลายนี่นะหรือว่าอันโอ้เบิ่งสีหน้าแล้วคือว่าบ่อยากดีปานใดมาคําเบิ่งหัวแล้วโอ้คิงเราฮ้อนอันนี้ก็แม่นอาการเนาะยังแม่นลมแม่นอยู่
1: แม่น
0: เจ้าซั่นความหมายกว้างหลายอริยบุตรเนี่ยอริยาบุตรก็แม่นส่วนหนึ่งของอาการนี่สิได้บ่อาจารย์คะถ้าเว้าจังซี่นี่
1: แม่นละส่วนหนึ่งของอาการเจ้าอิริยาบถส่วนหนึ่งของอาการ
0: ได้คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์
1: เจ้า
0: เอาไว้อาทิตย์หน้าผู้แหลกฟ้องเฮาจริงสืบต่อสนทนานำกันอีกขอบใจอาจารย์แสงฟ้าหลายๆเด้อโชคดีอาจารย
1: ์เจ้า
0: อีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำพลมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติตามมาฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้เนาะหลายๆคำศัพท์เด้มีรายการทั้งหมด10คำศัพท์5คู่คำที่อาจารย์อธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังอย่างละเอียดรวมถึงคำที่เราใช้ผิดมาโดยตลอดดอกซ้อนคือกันใช้ผิดมาตลอดหากเราหู้มื้อนี้ได้มีรายการเลยอิริยาบถคือคำศัพท์ที่ถูกต้องเนาะสะกดถูกต้องแล้วก็นะวันนี้นี่สิได้พร้อมพากันใช้ให้มันถูกนะอริยาบถมันบ่ถูกเดี๋ยวมีรายการนี้ไปเปิดอยู่วัจนานุกรมก็บ่มีอาจารย์ว่านะก็บ่มีแล้วเนี่ยเพราะว่าอันน่ะอิเนาะเฮาไปเปิดแถวอะมันก็บ่มีแหละต้องไปเปิดแถวอิเดี๋ยวจะค่อยมีเนาะอิริยาบถแสดงความขอบใจนะอาจารย์แสงฟ้าหลายๆที่อธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังอย่างละเอียดตัวอย่างก็ประกอบการอธิบายนี้หลายสมควรเนาะเฮ็ดให้พวกเราเข้าใจแจ้งเติมเห็นกรณีในการใช้ที่จะแจ้งเสื่อว่าเพิ่นมีรายการก็จะได้รับความรู้บ่หลายก็น้อยจากการติดตามฟังการสนทนาในมื้อนี้เนาะเวลาที่เหลือจากทางรายการประมาณ5นาทีให้มีรายการได้ฟัง1เพลงอัดท้ายรายการคิดว่าจบอยู่เนาะมอบเป็นความสุขความบึกบานมนต์ซืนให้เพิ่นมีรายการทุกๆท่านในค่ายๆแรงเนาะนี่นะแรงวันศุกร์อีกเด้มีรายการเนาะถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจทุกทวนะมื้ออื่นมื้อฮือวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เป็นมื้อกำหนดพักราชการแต่ว่าก็บ่ว่าซาภาคเอกชนธุรกิจหรือว่าผู้ค้าผู้ขายเนาะผู้ประกอบอาชีพอิสระบางเทื่อก็บ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเพลงที่จะดังออกไปนี้มอบเป็นความสุขให้ทุกๆท่านฝากไปหาอาจารย์แสงฟ้าน้ำแดงอยู่แถวทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติพุ่นเนาะมีรายการทุกท่านเช่นเดียวกันฟังแล้วมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่อาทิตย์หน้าลาก่อนสบายดี
2: ให้ได้ไปนับว่ามีโชคเมืองมรดกโลกโอ้เมืองหลวงมาบ้าง
3: สบายดี

าวดีสำหรับลูกค้าธนาคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงินเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของห้างค่าต้องเป็น QR UnionPay เท่านั้นเด้อธนาคารหวนพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้พบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00-19:00 ทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมกับการออกอากาศทางหน้า Facebook ของรายการฮอบฮู้เนาะที่กดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ไปทางจากเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าลาว National Radio ให้ท่านได้รับชมรับฟังในเวลาเดียวกันตอนนี้พบกันบรรยากาศก็ถือว่าค่อยคำลงแรงเนาะเป็นเวลาที่ล่ายท่านกำลังกับยาวเตาเฮือนหรือว่าแวะตลาดซื้ออาหารการกินซื้อซีนซื้อป่าเนาะหลายคนก็อาจจะมีเมนูอาหารที่แตกต่างกันไปสำหรับพาข้าวแรงหรือว่าอาหารค่ำมื้อนี้ก็ขอให้เป็นบรรยากาศของมื้อที่เกี่ยมจะพักผ่อนท้ายอาทิตย์ก็ว่าแมนเพราะว่ามื้อนี้กงกับมื้อวันศุกร์เนาะวันที่28สิงหาคม2026นับถอยหลังละสำหรับการกะเกี่ยมไข่ซุกเฮียนใหม่หรือว่าเปิดซุกเฮียนใหม่ในวันที่1กันยาในขอบเขตทั่วประเทศก็แม่นเป็นการไข่ซุกเฮียนใหม่สำหรับน้องๆลูกๆหลานๆสายสามัญเนาะตั้งแต่ประถมมัธยมตอนต้นตอนปลายแล้วก็เสื่อว่าผู้ปกครองหลายคนนี่ก็สิเป็นกะเกี่ยมน้องๆลูกๆหลานๆก็กะเกี่ยมคือกันพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็สิเป็นกะเกี่ยมในการซื้อเครื่องนุ่งของถือทั้งอุปกรณ์การเฮียนฮับไส้การเฮียนของลูกๆเนาะผู้เป็นลูกๆหลานๆนี่ก็สิเป็นเกี่ยมที่จะได้ไปพบพ่อมูหลังจากที่บ่ได้พบกันเกือบ3เดือนเนาะกับบรรยากาศการเลื่อนสั้นเลื่อนห้องเฮียนเอาปีนี้ก็ตั้งใจเด้อลูกๆหลานๆเพื่อตัวเฮาเองนี่แหละเพื่ออนาคตนี่แหละการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญคือใบเบิกทางกับว่าแม่เนาะการมีความรู้มีการศึกษานี่ก็จะให้เฮานั้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีการพัฒนาได้เฮียนฮู้เมื่อว่าถึงการเฮียนฮู้กับบ่แม่นว่าเป็นนักเฮียนที่ต้องได้ความฮู้แต่เฉพาะในห้องเฮียนสามารถได้ความฮู้นอกห้องเฮียนก็มีคือกันเอาทักทายกันตอนต้นรายการมื้อนี้อนุรักษ์ก็มาพร้อมกับดินฟ้าอากาศดีนะเขาลงเวียงจันทน์อาจจะคือฝนตกน้อยนึงเนาะในตอนเที่ยงตอนบ่ายแต่ว่าโดยรวมมื้อนี้แม่นอากาศยังฮ้อนอบอ้าวอยู่หลายพื้นที่หลายบอนเดหลายคงเกตได้เป็นเท่าไหร่ฝนตกบ่หรือว่าเด็ดฮ้อนคือกันกับน้องเขาลงวิ่งจันทร์แต่ถึงยังไงก็ดีเราก็ยังได้ต้องได้ติดตามเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากทางกลุ่มอุตุนิยมและอุตุกษัตริย์เกี่ยวกับการเขียมคมพร้อมบางทีอาจจะมีพายุลูกไม้เข้ามาเนาะมันก็สิส่งอิทธิพลเฮ็ดให้ฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงหลายมื้อก็ฉะนั้นเราจึงได้เขียมคมพร้อมเรื่องการรับมือกับน้ำท่วมกระทันหันน้ำป่าไหลสุเนาะน้ำนองน้ำที่ว่ามันมากับน้ำนี่แหละยามฝนแบบนี้นี่มันอุทกภัยเกี่ยวกับน้ำนี่มักจะมาหลายฉะนั้นเฮาถ้าว่าติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วฮับฮู้ข้อมูลข่าวสารล่วงหน้าเป็นการคาดเดาล่วงหน้าแล้วเฮาก็สิได้เกี่ยมความพร้อมในการไปอยู่ที่บนปลอดภัยเนาะย้ายไปอยู่บนปลอดภัยทั้งชีวิตเฮาเองทั้งทรัพย์สินมีค่าทั้งสัตว์เลี้ยงเนาะเอาทักทายกันตอนต้นรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรับชมอยู่ทั้งใดแน่ทางพื้นที่ใดๆส่งเสียงมาหาโคศกเด้อวันนี้จะทำรายการคนเดียวอยากมีท่านผู้ฟังเป็นมูเป็นครูเป็นกำลังใจส่งแห้งใจทำข่าวข่าวหรือว่าว่าเรื่องดินฟ้าอากาศหรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ดีหรือว่าอยู่ต่างแขวงเนาะอยากให้รายการนี้ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ส่งข้อมูลข่าวสารมาจะเป็นการอบรมติดต่อกันแบบอกอากาศสดๆอยู่ในตอนนี้ทั้งเห็นหน้าโคศกทางได้ยินเสียงพร้อมเนาะทางหน้า Facebook นี่หรือว่าท่านสะดวกในการฟังอยู่วิทยุฟังอยู่รถก็สิได้ยินเสียงโคศกไป1ชั่วโมงเต็มเนาะสลับกับเสียงเพลงในรายการฮอบฮู้ของพวกเราพบกันตอนต้นรายการมวลชื่นเสียงเพลงก่อนเนาะมื้อนี้เป็นมื้อพักเกี่ยมท้ายอาทิตย์แดคันสั้นเพื่อเป็นการลดพรความตึงเครียดความอิดความเมื่อยแน่นอนเสียงเพลงดนตรีก็สามารถสวยได้จะขอมอบเป็น2เสียงเพลงให้ท่านได้เบิกบานมนต์ซืนเอาเป็นจังหวะมวลๆแดมันว่ากันสั้นกะเกี่ยมเสียงเพลงนี้สาวแหล่บ้านนาแล้วก็ต่อด้วยอีก1เสียงเพลงเท่าบาเจียงนางมาลงนางมาลงเท่าบาเจียง2เสียงเพลงมวลซืนน้ำกันโทรศัพท์มหาโฆษกอนุรักษ์ได้0305787052เด้ออยากแนะนำเสียงเพลงอยากฟังเพลงใดอยากมอบให้กับไผอยากทำข้าวทำข้าวผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลผ่านแห้งใจหมายเลขโทรศัพท์ได้หรือว่าท่านกำลังให้เกียรติติดตามทาง Facebook ตอนนี้ก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันว่าอยากฟังเพลงใดฟังอยู่ไซทักทายทักทายทำข้าวทำข้าวผ่านทางออนไลน์ก็ได้คือกัน
1: ไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

ไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes เพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

กับเสียงเพลงซ่องเสียงเพลงที่ฝากต้อนให้กับมิตรการทุกๆทานผ่านทางรายการฮอบฮู้ทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 18:00 น 19:00 นเป็นอะไรหลายๆท่านที่กำลังขับขี่ใส่รถใส่ถนนอยู่ในตอนนี้ฮอดเฮือนระเบาะหรือว่าอยู่ระหว่างทางเนาะเสื่อว่าการสัญจรโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์นี่หลายๆเส้นหลายๆสาย3แยก4แยกหรือว่าเส้นทางใดที่ใกล้ตลาดน้อยแดเนาะใกล้ตลาดสดแดนี่ก็สิแม่นมีรถจำนวนหลายเพราะว่าต้องแวะซื้ออาหารกันกินเนาะก็ค่อยไปค่อยมาเด้อในโมงที่เฝ้ากับเฮือนโมงฮิบด่วนนี่เจ้าก็อยากไปค่อยก็อยากไปจนไหนบ่ได้ไปทั้ง2ฝ่าย3ฝ่ายเนาะคันสั้นต้องได้เพื่อเพลน้ำใจน้อยหนึ่งเดรถอยู่ในวงเวียนใครเพิ่นไปก่อนเพื่อให้การสัญจร นั้นถึงแม้นว่าจะมีรถหลายแต่ก็ยังไปได้ดีกว่าสัญจรที่มีแต่คนอยากไปแต่บ่มีคนหลีกทางให้กันกลายเป็นว่าบ่ได้ไปจักฝ่ายเลยเพิ่นว่าเป็นอัมพาตไปเลยเนาะคันซั่นก็มีแบ่งน้ำใจให้กันในการใช้รถใช้ถนนและพร้อมเดียวกันนั้นก็อยากฝากถึงทุกๆ ทานนักขับขี่ถ้าว่าสิเป็นนักขับขี่หาพี่ชอบตัวเองให้ฮอดเฮือนฮอดซานแล้วก็ต้องเป็นผู้ขับขี่ที่ดีเป็นอย่างจึงว่าสั้นถ้าว่าเมื่อใดเฮามีซุ้มแซวเฮามีสังสรรค์แล้วก็อยากให้หลีกการขับขี่รถเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุก็มันมาจากการดื่มเหล้าดื่มเบียร์นี่แหละเนาะมึนเมาแล้วก็ขับขี่รถมันก็มีความเสี่ยงเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้พร้อมเดียวกันนั่นก็คือสาเหตุต่อมาก็เป็นเรื่องของการละเมิดกฎระเบียบจราจรบ่เคารพกฎระเบียบจราจรไฟแดงไฟให้หยุดบ่หยุดเนาะเข้าไปเลยหรือว่าสภาพเทคนิครถบริกวดสภาพเทคนิครถเนาะมีปัญหาเหยียบเบรกบ่อยู่บ่หรือว่าตาไฟบ่แจ้งขับขี่กลางคืนนี่ก็มีความเสี่ยงบ่ปลอดภัยคือกันและสุขภาพของนักขับขี่เองก็สำคัญเนาะถ้าว่าเฮาสิเดินทางไกลหรือว่ารู้สึกว่าระยะนี้เฮาเป็นไข้ซะเป็นวัดเป็นไอที่ต้องกินยาบางตัวบางชนิดนี่มันจะมีออกฤทธิ์กล่อมประสาทที่ให้เฮาได้พักผ่อนฉะนั้นกันถ้าว่ากินยาแล้วนี่มาขับขี่รถก็อันตรายคือกันได้เกิดอุบัติเหตุได้ลงรับในหรือว่าละเมอเนาะเพิ่นเอิ้นว่าละเมอหรือเผลอรับไปก็มีอันนี้เป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องของนักขับขี่ผู้ขับขี่ทุกท่านกันเลยเอาละกันก็พวกเฮามาพบกันท้ายอาทิตย์แบบนี้ก็อยากได้ยินเสียงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะขอเพลงหรือว่าอยากออนไลน์สายหน้าไมค์โทรมาโอ้ล้มกันได้เด้อ0305787052หรือว่ามีกิจกรรมคือดังที่กระทรวงแจ้งไปอยากให้ประชาสัมพันธ์อยู่ใส่แน่อยู่ศูนย์เงินค่าใดๆเนาะก็ประชาสัมพันธ์มาพวกเฮาก็สิได้ว่าว่าสุกันฟังเป็นการบอกข่าวในการกะเกี่ยมหรือว่าอยู่หั่นค่าใดที่มันจัดกิจกรรมพิเศษในการลดราคาในระยะของการกะเกี่ยมไข่สุกเฮียนใหม่ราคานโยบายบ่ราคาพิเศษบ่อย่างสิเนาะโทรมาแจ้งได้ก็สุกสิได้แจ้งข่าวต่อประชาสัมพันธ์ต่อในเดือนนี้แหละในเดือนสิงหาคมนี่ก็หลายๆภาคส่วนได้เพิ่นได้มีการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เอิ้นว่ากลับคืนสู่โรงเรียนหรือว่า back to school ภายใต้โครงการราคาอุ่นใจที่ทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้ร่วมกับภาคธุรกิจเนาะทั้งนครหลวงเวียงจันทน์เองนี่ก็เป็นร่วมกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์และก็บรรดาหน่วยธุรกิจที่เพิ่นเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนติดพันกับอุปกรณ์การเรียนบ่ว่าจะเป็นห้องพิมพ์บ่หรือว่าหั่นค้าที่จำหน่ายปึ้มแบบเรียนหรือว่าอุปกรณ์การเรียนเนาะเสื้อผ้าพร้อมเพิ่นก็ได้มาเปิดเป็นกิจกรรมเปิดบูธหลายจุดอยู่บ่เฉพาะแต่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะก็มีตังแขวงเส้นว่าแขวงเวียงจันทน์แขวงบริคำไซแขวงสวรรณเขตแขวงขมัวแล้วก็ภาคเหนือก็มีก็เป็นกิจกรรมที่เฮ็ดให้พ่อแม่ผู้ปกครองนี่ได้ราคาถูกกว่าท้องตลาดเป็นราคาที่จัดกิจกรรมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในระยะของการไขสุขเฮียนใหม่อันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะของทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและในอาทิตย์นี้เมื่อวานมื้อนี้มาหลายคนจะมีข่าวดีแล้วเนาะเรื่องราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลงแม่นบ่ปรับตัวปรับหลายแนวใดท่านสามารถเข้าไปเบิ่งข้อมูลข่าวสารของทางกรมการค้าภายในได้เมื่อเช้านี้อนุรักษ์ก็ได้เบิ่งเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งเติมอีกว่ามีราคาเปลี่ยนแปลงคือแนวใดเนาะเป็นการแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบในการจัดตั้งปฏิบัติในครอบครัวทั่วประเทศเกี่ยวกับการปรับลดราคาน้ำมันเสื้อไฟในขอบเขตทั่วประเทศแจ้งการนี้แมนตั้งแต่เริ่มจะตั้งปฏิบัติวันที่27สิงหาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้27สิงหา2026อันนี้มันล่าสุดเลย
ราคาน้ำมันแอสซังพิเศษราคาใหม่ UT 37,380 กีบต่อลิตรลดลงแมน230กีบต่อลิตรเนาะน้ำมันแอสซังธรรมดาแมนราคาใหม่ปัจจุบันนี้31,440กีบต่อลิตรลดลง190กีบส่วนมาน้ำมันคาส้วนราคาใหม่ปัจจุบันแมน31,820กีบลดลง700กีบต่อลิตรอันนี้แมนราคาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะราคาน้ำมันอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าในขอบเขตตัวประเทศกับปรับลดลงในอัตราเดียวกันคือแอสซังพิเศษแมน230กีบแอสซังธรรมดาแมน190กีบและก็น้ำมันกระส้วนแมน700กีบต่อลิตรแต่ราคาหัวหน่วยสุดท้ายของแต่ละแขวงนี่อาจจะมีความแตกต่างกันเนาะเพราะว่าต้นทุนในการขนส่งไปมีความแตกต่างอ้าวก็เป็นข่าวดีให้กับผู้ที่สมใจลดน้ำมันในการปรับลดราคาน้ำมันลงในครั้งนี้แต่ว่าในเวลาเดียวกันนี้ผู้ที่มีเงินไขเปิ้นก็บอกว่าโอ้มีลดทั้งสองประเภทเลยเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมในการสมใจลดเอิ้นว่าเป็นพลังงานทดแทนเนาะพลังงานใหม่พลังงานทดแทนพลังงานสะอาดกับว่าแมนนั่นก็คือรถไฟฟ้าก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันรถนะอาจจะมีการเพิ่มในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าหรือว่าสะดวกสบายก็มีสถานีไฟฟ้าสถานีสากรถไฟฟ้าหลายจุดเลยที่ได้มาตรฐานเลยซึ่งในปัจจุบันนี้ทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวและก็ทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเป็นก็กำลังหัวมือกันเนาะเซ็นสัญญาหัวมือกันและศึกษาความเป็นไปได้ว่าจุดใดปั๊มใดที่สามารถจะสร้างตั้งเป็นสถานีสากรถไฟฟ้าเพื่อให้ได้เข้ามาสถานีแล้วเติมน้ำมันรถได้สำหรับผู้ที่ใช้รถน้ำมันมีบอนสากสำหรับรถไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายที่ดีเนาะในการหัวมือกันครั้งนี้ท่านติดตามต้องการว่าเพิ่นจะเริ่มในการให้บริการอยู่ปั๊มใดในนครหลวงวิ่งจันโบหรือว่าต่างแขวงติดตามน้ำกันเนาะหรือว่าข้อมูลข่าวสารนี้ท่านสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้บ่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือว่ารัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวแล้วข่าวหรือว่าข้อมูลข่าวสารมื้อนี้ก็เอามารวมสู่กับรายการฟังสบายดีไออุดรสบายดีเด้อโอ้เพิ่นส่งกำลังใจมาให้โคซกทักทายสบายดีท้ายอาทิตย์วันศุกร์สบายดีแฟนรายการใจซื่อว่าทองลิ้นพุทธวงศ์เพิ่นว่าสบายดียามแลงสบายดียามแลงเส้นเดียวกันเด้อเป็นจังไดแฟนรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกินข้าวแลงแล้วล่ะบ่มื้อนี้กินข้าวแลงกับหยังปนกุบบ่หรือว่าเอาะเขียดหรือว่าก้อยป่าเนาะปนป่ายามนี่นี่โอ้ยังป่าธรรมชาติยังมีหลายยังอุดมสมบูรณ์ผักหน่อไม้กลมหลายเนาะยามนี้แต่ว่าราคาผักพืชผักบางสนิทอยู่ท้องตลาดนี้ก็มีราคาแพงเพราะว่าอย่างฝนตกหลายเฮ็ดให้ผักบางชนิดนี่มันเปื่อยเนาะมันเฮ็ดเอิ้นว่าปลูกยากฉะนั้นจึงว่าราคาหลายๆพืชผักนี่ก็เป็นราคาดีในยามฝนนี่จังไหนเพิ่นบอกว่าโอ้ยหมดฝนแล้วนี่เส้นเป็นต้นว่าผักกล้ำผักสลัดนี่อุ้ยได้กินอุดมสมบูรณ์ราคาก็ถูกอีกไปตามฤดูกาลเอาก็เป็นกำลังใจให้กับชาวหัวชาวสวนชาวกสิกรรมทุกพื้นที่ในการทำการผลิตบ่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักสนองให้ตลาดหรือว่าปลูกข้าวเนาะปลูกข้าวนี่ก็จักหน่อยเริ่มออกพรรษาแล้วนี่บางบ่อนี่ก็เป็นกะกะเกียมแล้วได้เข้าทอกห่วงแบบเต็มทีเกียมสิได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนาะเอากะขอให้มากผลปีนี้ได้ดีกว่าปีผ่านมาให้ได้ผลผลิตที่ดีถ้าว่าบ่มีแห้งใจโทรมาทั้งหน้าไม้แล้วโคซกกะสิได้พาทันมวลซืนอีกตามแห้งใจคําขอที่ขอกันเข้ามาผักฟังเพลงเมื่อกี้นี้ก็มีแฟนรายการเพิ่นขอฟังเพลงมาสาวโกซกเอ้ยขอฟังเพลงแน่เด้ออยากฟังเพลงฝากฮักกับดาวแน่เนาะในมื้อนี้มื้อขึ้น15ค่ำนี่โอ้ดวงเดือนนี่เต็มได้มันว่าเดือนเดือนเต็มในมื้อเดือนเต็มเนาะเดือนเต็มดวงเนาะดวงเดือนหน่วยใหญ่ๆมื้อ15ค่ำซั่นก็สิมีดวงดาวบ่เนาะคันฝนบ่ตกก็สิเห็นดาวอยู่หรอกเนาะดาวน้อยดาวไกลน้อยบ่เพิ่นเอิ้นฝากฮักกับดาวเด้อคันถ้าขึ้นฮอดข่อยละแน่เมืองท้องฟ้าเห็นดาวแล้วแม่นเห็นข่อยอยู่ในหันแล้วก็มีความคิดฮอดคิดถึงส่งไปหาเพิ่นว่าอ้าวคันซั่นแล้วก็สิจะกะเกี่ยมให้เสียงเพลงตามแห่งใจฝากฮักกับดาวเห็นบ่น้อเพิ่นว่าบ่เห็นฝากฮักกับดาวเด้อมีแต่เครียดให้ดาวเอ้าเนาะว่าจังได๋คือว่าซั่นมานี่บ่ทันได้ฝากไปละเครียดก่อนว่าเอ้าลองเบิ่งว่าแม่ท้องเพิ่นก็พยายามอยู่ย่านคัดใจท่านผู้ฟังสิซอกให้เบิ่งก่อนซอกส่องทางเบิ่งเนาะว่ามีบ่เพลงนี้ที่เพิ่นขอกันเข้ามาหรือว่าแฟนรายการเองอยากฟังเพลงใดร่วมกับรายการเฮาเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์เฮาก็มีเด้อติดต่อมาหาโคศกได้0305787
052-030-3787 052หรือว่าทาง Facebook ที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้กับสาวโคซุกอนุรักษ์ตอนนี้ก็สามารถพิมพ์ข้อความกันเข้ามาได้เนาะได้มวลซื่นเสียงเพลงให้กับแฟนรายการเลยมอบไปเลยจัดให้เลยตามแห้งใจคำขอเห็นแล้วบนว่าฝากหักกับดาวแม่นบอกเห็นบ่อยบ่เห็นเถื่อเนาะเปิดเข้าไปบ่แม่นเพลงฝากหักกับดาวเอากันฉันเอาเป็นเพลงนี้แทนให้บ่มีบ่ได้บ่มีแล้วเห็นแล้วโอ้เป็นเพลงฮ่องกงมวลซื่นน้ำกันเลยซะนะเนาะหนึ่งเสียงเพลงตามแห้งใจที่ขอกันเข้ามาและติดตามอีกหนึ่งเสียงเพลงเพื่อบ่เป็นการคัดใจให้กับมีรายการท่านผู้ฟังเพื่อกะเกี่ยมที่หลายๆครูเพิ่นวางแผนมาออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วก็สิขอเป็นท้องแผ่นเดียวกันเข้าสู่ประตูวิวาก็สิเป็นการมอบเสียงเพลงให้น้อเพลงท้องแผ่นเดียวก็แล้วกันเนาะ2เสียงเพลงนี้ฝากให้กับมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการฮอบฮู้

0: หอบทิพย
1: ์ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yesบ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของฮานค่าต้องเป็น QR UnionPay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

เป็นจังได๋ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกับเสียงเพลงที่ฝากให้ตามแห่งอกแห่งใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นคนแนะนำขอกันเข้ามาเพลงใดที่ยังบ่ทันได้ถูกใจเธอขอมาเพิ่มเติมเด้อหรือว่าเปิดแล้วแต่ว่ายังบ่แม่นศิลปินที่เฮาอยากฟังเป็นพิเศษก็ขอกันเข้ามาเพื่อจะได้จัดมอบเป็นความสุขให้กับท่านผู้ฟังเนาะแห่งใจในลังไม้เมื่อกี้นี้เพิ่นก็โทรศัพท์มาจากทางห้องไก่แก้วเพิ่นมาขอฟังเพลงเด้อสาวโคซกอยากฟังเพลงหอมกินจำปาฟังเพลงนี้แล้วคิดฮอดเพิ่นว่าจินตนาการว่าคันหามื้อนึงหักได้จากบ้านเกิดเมืองนอนได้จากประเทศลาวเพื่อไปอยู่ต่างประเทศนี่คือสิฮอดคิดฮอดลาวคิดฮอดประเทศลาวคิดฮอดอาหารเพิ่นว่าอาหารการกินนี่ลืมบ่ได้เห็นดอกจำปาก็สิแม่นหอมกินจำปาก็คิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนหั่นแหละเนาะกันซั่นก็สิกาเกี่ยมจักหน่อยสิได้เปิดให้เด้อแล้วก็แฟนรายการประจำตั้งแต่โกศกมาดำเนินรายการตั้งแต่2020เนาะปีนี้2026 9เข้าสู่ปีที่6แล้วทางพ่อตู้เสียงจันทร์อยู่บ้านหองสุภาพเพิ่นว่าขอฟังเพลงสาวพันไซแน่สาวโกศกเอ้ยมอบให้กับหมดทุกคนทุกเสียงทุกสายที่ติดตามมาฟังรับชมรายการอยู่เด้อเป็นแฟนรายการประจำบางอาทิตย์ก็ได้โทรมาบางอาทิตย์ถึงบ่ได้โทรมาแต่ก็หับฟังอยู่บนว่าขอบใจหลายๆเนาะถ้าฟังแล้วมีอันใดที่อยากจะตำหนิส่งข่าวหรือว่าฟังแล้วแต่ว่าเพลงที่เปิดหันยังบ่ถึกใจเธอก็ต้องขอมาแนะนำกันเข้ามาเนาะจึงสิได้เปิดให้เป็นการมอบความสุขให้กับมิเลกานท่านผู้ฟังทุกๆท่านเพราะว่าตอนนี้เหลียวเบิ่งเวลาทางรายการเฮาก็ถือว่าฮอดระยะสุดท้ายของรายการละขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาขอบใจทางธนาคารหวมพัฒนามหาชนที่ให้การสนับสนุนรายการของพวกเราคันสั้นเพื่อเป็นการส่งท้ายปิดท้ายรายการก็สุขสิถือโอกาสนี้จัดมอบเสียงเพลงให้ตามแห่งใจเนาะหอมกินจำปาถ้าเวลาทันอาจจะต่อด้วยเสียงเพลงสาวพันไซแต่คันถามบ่ทันก็อาจจะเป็นมื้ออื่นเด้อประตูเสียงจันลานสิมาเปิดทดแทนให้เนาะอย่าเฝ้าน้อยใจอย่าเฝ้าเครียดเด้อมื้ออื่นโทรมาท่วงตื่มอีกว่าบ่ทันได้เปิดให้เด้อเพลงเมื่อวานนี้สิได้ให้ทีมงานซอกให้จัดให้ตามคำขอมื้อนี้ก่อนจากลากันขอฝากความห่วงใยหาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอให้มีสุขภาพแข็งแรงให้สุขทางกายสุขทางใจหายจากพยาธิโรคหากินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับมื้ออื่นพวกเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสร้างแผนบำรุงสร้างพนักงานติดพันกับแผนกำหนดพนักงานแต่ละประเภทรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสีนำเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตปีนี้ลาวขยายตลาดการท่องเที่ยวไปสู่ภาคพื้นและสากลเวียดนามเสนอ4ทิศทางหัวมือยุทธศาสตร์ด้านเสบียงอาหารประธานประเทศจีนให้ทิศนำสำคัญเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่ในป่านและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเส้นทันฟังรายละเอียดคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสร้างแผนบำรุงสร้างพนักงานติดพันกับแผนกำหนดพนักงานแต่ละประเภทรวมทั้งพนักงานขันหักฐานอย่างมีจุดสุมและสามารถตอบสนองความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและหน้าที่การเมืองของทุกแขนงการทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะเอาใจใส่สร้างพนักงานวิชาการเสียวสารนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในแขนงการที่เป็นท่าแห้งของการพัฒนาอยู่ประเทศเฮาเอาใจใส่บำรุงสร้างพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนตำแหน่งนำพาคุ้มครองทุกขันทุกแขนงการบำรุงยกระดับการนำขันสูงพนักงานนำพาคุ้มครองอยู่แต่ละขันตามหัวข้อเฉพาะและเวียกที่ได้รับการมอบหมาย
1: เอาใจใส่สร้างพนักงานวิชาการเสียวสร้างนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์

0: แขนงการเป็นทางแห่งของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในประเทศไทยเอาใจใส่ต่อการรุ่งโพสานพนักงานสุดทอดเป็นแทนตำแหน่งไม่ขาดคุณพ่อทุกขันทุกแขนงการบำรุงยกระดับพนักงานการนั่งขันสูงพนักงานไม่ขาดคุณพ่อมีแต่ละขันตามพวกขอเฉพาะเลเวลงานที่ได้รับการมอบหมายปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนการวิเคราะห์บริหารของโรงเรียนภาคอุตสาหกรรมและของถิ่นให้ดีถึงพวกเราคณะภาคแต่ละขันปฏิบัติเรียนงานเป็นข้อมูลนะฮะให้มีความเป็นเอกภาพตามต้นไม้และเรียนการอย่างเข้มงวดขึ้นบัญชีสิทธิพนักงานประเภทให้การแจ้งทุกส่วนและท่านเวลาเก็บกำประวัติตุ่มกำเนิดประวัติการเคลื่อนไหวกำให้ได้สภาพการเมืองนิทิศคุณสวัสดิ์สินธรรมควบคู่ควบสมัครควบมาพิสอบตัวนาทีเรียนงานแบบแผนที่เรียบแบบแผนในห้องสวิตตามผู้พันในสังคมของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจร่วมทั้งกำลังประกอบประบุดำเนินการเก็บกำถึงบัญชีแก่งทรัพย์สินของพนักงานตามระเบียบการเป็นปกติ
1: ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสวนหายฮู้ตื่นว่าจะสืบต่อเอาใจใส่ประเมินผลพนักงานตามระเบียบหลักการที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวดทันกำหนดเวลาหับประกันทัศนะภาวะวิสัยอิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขถือเอาความปลอดภัยด้านการเมืองเป็นกกมีสติคมหับิซอบมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมมีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ภาคงานมีจรรยาบรรณจรรยาธรรมความสามารถปริสางกล้าเฮ็ดกล้าหับผิดชอบเป็นไม่ลาวัดแทกคุณภาพของพนักงานกองประชุมคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM ลาวหับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ยุงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงจันทน์ภายใต้กันเป็นประธานของท่านทองสวรรค์ภูมิวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีสมาชิกคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการต่างๆเข้าร่วมหลายกว่า150คนท่านนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลหัวหน้ากองเลขาจัดกองประชุมได้รายงานความคืบหน้าและการก้าเกียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมซึ่งเป็นการหันเปลี่ยนบทบาทของเราจากการเป็นประเทศที่ได้รับขอให้ไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการทูตเพื่อมนุษยธรรมสากลในท่ามกลางสภาพการของโลกที่มีความผันแปรและท่าเอียงการลดลงของความสนใจต่อเวียกงานลุดพรอาวุธอยู่บางภาคพื้นสำหรับลาวได้สืบต่อความมุ่งหวังในฐานะเป็นประเทศทักหอมสันติภาพเพื่อสืบต่อสุขยูเวียกงานลุดพรอาวุธและเวียกงานมนุษยธรรมปัจจุบันมีคณะผู้แทนลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้วหลายกว่า500คนการเข้าร่วมอย่างกว้างขวางของคณะผู้แทนสากลได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความชอบธรรมของสนธิสัญญา CCM มหดปัจจุบันได้มีความพร้อมรอบด้านทั้งในด้านภาระธิการพื้นฐานโครงสร้างระบบการขนส่งภาคสนามและการบริการที่มีความจำเป็นอื่นๆถูกหน้าเวียกแม้นมีความพร้อมเกือบห้อยสนห้อยแล้วท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวประธานกองประชุมมีคำเห็นซีนำโดยเน้นนักให้แต่ละภาคส่วนรวมทั้ง12อนุกรรมการเทศเฟียกงานปิ่นอ้อมเพิ่มทวีความรับผิดชอบและประสานงานกันอย่างกลมเกี่ยวที่สุดเพื่อให้มีความพร้อมห้อยสนห้อยผลสำเร็จของกองประชุมครั้งนี้จะประกอบส่วนสำคัญเข้าในการยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากล
2: แสดงความสุขเซอร์กับบรรดากระทรวงองค์การทางสุการในท้องถิ่นอนุกรรมการต่างๆที่ได้สืบต่อประสานสมทบในการเกี่ยมด้านต่างๆสำหรับการเป็นประภาคแต่กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาในระเบียบรัฐบาลเวที3จากการรายงานในกองประชุมครั้งผ่านมาก็เห็นว่าเรื่องงานหลายด้านได้มีความคืบหน้าพอสมควรทั้งด้านในการเก็บเอกสารการเตรียมสถานที่ต่างๆขนส่งในพานาบไส้เรื่องงานสาธารณสุขเรื่องงานป้องกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรื่องงานโฆษณาตลอดการการเก็บภาคสนามที่อยู่แขวงอพบา
1: สำหรับกองประชุมคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM จัดขึ้นเพื่อสืบต่อติดตามกวดกาและตีราคาคืนความพร้อมขั้นสุดท้ายของทั้ง12อนุกรรมการ รับประกันเฮ็ดให้การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลเกี่ยวกับการทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานฮอบเวียนที่3หรือ CCM ที่ลาวรับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่13-18กันยานี้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษสำหรับลาวแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจปกปักรักษาสันติภาพโลกโดยผ่านขบวนการของสนธิสัญญา CCM ไปเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ยังตกค้างอยู่ภายในประเทศจะประกอบส่วนสร้างผลประโยชน์โดยกงให้ประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกหรือ SDG 18มากผลทางด้านเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้จะได้หับห้องเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2017-2032หรือ BCAP ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM
3: วันที่26สิงหาคมนี้พลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาและซีนำการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจแก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์ขั้นกระทรวงที่ได้ลงมั่งกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมดังกล่าวอยู่2จุดเป้าหมายคือจุดที่1อยู่บ้านลักหินจุดที่2อยู่บ้านห้วยห้อมเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์การลงติดตามกวดกาของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบครั้งนี้มีขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจสมทบกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงมั่งและเข้ากวดค้นจุดก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้ง2จุดได้อย่างทันการสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้2คนพร้อมทั้งยึดของกลางที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมได้หลายรายการเป็นต้นโน้ตบุ๊กซิมมือถือบ็อกซิมเครื่องหับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตหม้อเก็บไฟและอุปกรณ์อื่นๆจำนวนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และความเด็ดเดี่ยวในการต้านกวาดล้างกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบต่อความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมในโอกาสนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้แสดงความย่องยอสมเสยเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้สุ่มสติปัญญาความพยายามและความหับผิดชอบสูงเข้าในการปฏิบัติหน้าที่สืบซอกหาข้อมูลเก็บกำเป้าหมายจนสามารถมั่งกลุ่มก่ออาชญากรรมดังกล่าวได้อย่างมีผลสำเร็จพร้อมทางได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่คุ้มครองและรักษาเครื่องของกลางทั้งหมดที่ยึดมาได้ให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบยังได้ซีนำเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสืบต่อเพิ่มความเอาใจใส่เคลื่อนไหวเก็บกำข้อมูลและซอกหากวดล้างกลุ่มก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และปรากฏการย่อท่อต่างๆที่ยังหลบซ่อนอยู่ลาวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหาประกันให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงเดือนสิงหาคมนี้ทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่บรรดาหักฐานและจุดรอแรมได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการย่อท่อต่างๆเป็นต้นเก็บกู้อาวุธเซิร์กวัตถุระเบิดมังกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบเอาคนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำไส้พาหนาบ่ถูกต้องอุบัติเหตุตามท้องถนนโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2566ในตอนบ่ายวันที่25สิงหาคมนี้ท่านค้ำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าสำหรับด้านงบประมาณเดือนสิงหาคมนี้รัฐบาลปฏิบัติแผนรายจ่ายได้48ส่วนห้อยของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6 ส่วนห้อยเอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตหับไส้ภายในและเป็นสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้า พร้อมทางได้คุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆด้วยความเป็นเจ้ากัน
4: ปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 48% ของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6% ได้เอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตรับใช้ภายในและเป็นสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าทั้งได้คุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆอย่างเป็นเจ้าการนอกจากนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงร่างพื้นฐานเส้นทางขัวเวียกงานประกันสังคมการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการสนองน้ำมันเชื้อไฟการส่งเสริมนำไส้รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการกระเกียบเปิดสุขเฮียนไม้สุขปี2016หา2017การสร้างครอบครัววัฒนธรรมการปรับปรุงโครงร่างพื้นฐานการบริการท่องเที่ยวการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลการปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขการขยายตะนั่งไฟฟ้ารับใช้ประชาชนและการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศและอื่นๆล้วนแต่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างคืบหน้า
3: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นฟ้าปัจจุบันรัฐบาลได้เอาใจใส่ซี่น้ำและช่วยเหลือเบื้องต้นประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่8แขวงผ่านมานายกรัฐมนตรีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งได้ลงติดตามแก้ไขและมอบการช่วยเหลือให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบอยู่พื้นที่ตัวจริงในท้องถิ่นต่าง
1: ๆตอนเช้าวันนี้สหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางผักห้องเลขาคณะผักห้องหัวหน้าคณะโฆษณาบรมศูนย์กลางผักพร้อมด้วยคณะได้ต่างหน้าคณะผักคณะนำคณะโฆษณาบรมศูนย์กลางผักนำเอากระตาดอกไม้ไปอวยพรสถานทูตเวียดนามประจำลาวในโอกาสครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยการต้อนรับของสายเหงียนมิงเติมเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวสายวันศรีกัวมั่วได้แสดงความย่องยอสมเสยและตีราคาสูงต่อผักหลัดและประชาชนเวียดนามที่ญาติได้ผลงานอันใหญ่หลวงตลอดระยะ81ปีผ่านมาและตีราคาสูงต่อสายเหงียนมิงเติมที่เป็นขั้วต่อสำคัญในการเพิ่มพูนคุณสร้างสายพันธุ์มิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษการทำมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามโดยเฉพาะในขงเขตเวียดนามโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางผักของ2ประเทศได้พัวพันหัวมือกันลงเลิกและมีมากคนดีขึ้นเป็นก้าวๆพร้อมนี้ยังได้อวยพรให้ท่านทูตพร้อมด้วยพนักงานภายในสถานทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการสหายเหงียนมิงเติมได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะผักคณะนำของคณะโฆษณาบรมศูนย์กลางผักที่มาอวยพรหนึ่งในโอกาสระลึกครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้แสดงถึงการเพิ่มทวีสายพันธุ์มิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามไอ้น้องที่มีมุนเสื้อมาแต่ดุนานแล้วนั้นให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นสหายเหงียนมิงเติมยังได้รายงานถึงหู้เกี่ยวกับการเติบใหญ่ขยายตัวของเวียดนามตลอดระยะ81ปีผ่านมาในนั้นได้ยกให้เห็นการพัวพันหัวมือของ2ประเทศลาวเวียดนามตลอดระยะผ่านมาได้พัวพันหัวมือกันอย่างสนิทแน่นและลงลึกในหลายของเขตเวียกงานมีผลสำเร็จเป็นก้าวตอนท้ายสายเงินมิงเติมได้แสดงความขอบใจและจริงใจเป็นอย่างสูงต่อคณะผักคณะนำคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางผักที่มาอวยพรในวันสำคัญของเวียดนามและได้อวยพรให้คณะจงมีสุขภาพแข็งแรงมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการอวยพรให้สายพันธุ์ของมือระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามจงมั่นคงขนงแกนสัวกาลนาน
3: ระหว่างวันที่25หา29สิงหาคมนี้ท่านนางมณีสาครธรรมวงศ์ไซหัวหน้ากรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหลวงจันทน์ได้นำพาภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของลาวประกอบมีบริษัทท่องเที่ยวเวอร์ไวบริษัทท่องเที่ยวลาวบูติกบริษัทท่องเที่ยวอาเซฟบริษัทท่องเที่ยวบราเธอร์ทัวร์โฮงแฮมคราวพาซาเวียงจันทน์โฮงแฮมฮอลิเดย์อินบริษัทท่องเที่ยวซันเทอรี่บริษัทท่องเที่ยวเอ็มพีทัวร์เข้าร่วมงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากล ITE 2016ครั้งที่20จัดโดยคณะกรรมการปกครองนครโฮจิมินห์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเวียดนามการจัดงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากล ITE ครั้งนี้เป็นการโฆษณาส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวอยู่ภาคพื้นและสากลซึ่งจัดในรูปแบบจับคู่ธุรกิจการท่องเที่ยว นำเสนอผลิตภัณฑ์การบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการพบปะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศประมาณ600คนมีผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ50คนผู้ซื้อจากต่างประเทศ280คนบรรดาบริษัทท่องเที่ยวหลายกว่า500ภาคส่วนและผู้มาเที่ยวชมงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากลหลายกว่า 1,000 คนพร้อมนี้บรรดาผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวของลาวได้ญาติโอกาสเพื่อดำเนินการพบปะหลายกว่า300เถือคนกับคู่ห่วมธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและการซื้อขายรายการท่องเที่ยวร่วมกันของคู่ห่วมเจรจาระหว่างผู้เก่าและผู้ใหม่เพื่อสุกยู่และสมทบกับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวลาวเข้าร่วมงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากลเพื่อขยายตลาดท่องเที่ยวใหม่เพื่อส่งเสริมโฆษณาการท่องเที่ยวลาวและเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับบรรดาประเทศลุ่มแม่น้ำคงเพื่อโฆษณาเผยแพร่บรรดาท่าแห่งและสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่โดดเด่นของลาวก็คือบรรดาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกสิกรรมอยู่เวทีสากลให้กว้างขวางกว่าเก่า
1: ต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
3: มาบรมนี้บริษัทเบียร์ลาวมอบเครื่องช่วยเหลือมูลค่า82ล้านกว่ากีบเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แขวงจัปาซากที่ห้องว่าการแขวงจัปาซากมอบโดยท่านทันโซต่างหน้าบริษัทเบียร์ลาวสาขาแขวงจัปาซากหับโดยท่านพิมพรพันดานุวงศ์คณะประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ซีนำเวียกงานเศรษฐกิจสังคมขันแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม
5: บริษัทเบียร์เหล้าได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบมีน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตรจำนวน 1,000 แพ็คและน้ำหวานขนาด480มิลลิลิตรจำนวน400แพ็ครวมมูลค่าหลายกว่า82ล้านกีบเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงแกปะซากสิ่งดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจและความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในการร่วมเคียงข้างกับภาครัฐและประชาชนในยามประสบภัยเพื่อประกอบส่วนบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ภัยพิบัติและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยไวในโอกาสนี้ท่านปริญญาเอกอนุไซสุนราชได้แสดงความขอบใจและย่องย่อต่อบริษัทเบียร์ลาวและองค์งานเบียร์ลาวแขวงแกปะซากที่มีน้ำใจมีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยพร้อมนั้นยังได้ชมเชยบทบาทขององค์งานที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญต่างๆของแขวงมาตลอดพร้อมนี้ท่านยังได้แจ้ง3แนวทางสำคัญเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและการรับมือปัญหาในระยะต่อไปคือส่งเสริมการปรับปรุงและแก้ไขระบบชลประทานเพื่อเพิ่มทวีความสามารถในการรับมือกับภัยแห่งแล้งและภัยน้ำท่วมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจในการรับมือภัยพิบัติและร่วมแก้ไขความทุกข์ยากยกระดับกิจกรรมด้านสังคมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างและรับให้แก่ประชาชนพิรวัลย์เพ็ญสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงแกปะซากรายงาน
3: เมื่อบรมนีทานบุญเลยนันทวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองท่าแตงแขวงเสกองพร้อมคณะลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและติดตามสภาพน้ำท่วมทงนาของประชาชนอยู่บ้านกันดอนใหม่มีทานบัววันบุตรวงศ์กรรมการพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงจุนลาพร้อมด้วยคณะองค์การจัดตั้งบ้านและห้องการเกี่ยวของเข้าร่วม
6: ในการลงติดตามสภาพน้ำท่วมทงนาของประชาชนอยู่บ้านกันดอนใหม่ครั้งนี้มี1ครอบครัวมีเนื้อที่1เฮกตาร์ในนี้ได้รับผลกระทบจำนวนหนึ่งจากภัยธรรมชาติในระหว่างวันที่19-21สิงหาเนื่องจากความกดดันทั้งอากาศต่ำได้พัดผ่านทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเหตุให้มีฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักเป็นบริเวณกว้างทั่วไปและตกหนักอยู่หลายท้องถิ่นของแขวงเชกองวาวสะโพกก็คือเมืองท่าแตงซึ่งเหตุให้มีปริมาณน้ำแต่ละสายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระดับน้ำห้วยน้ำใสและห้วยน้ำอื่นๆที่สำคัญซึ่งได้เหตุให้มีบางจุดแมนอยู่ในระดับปกติบางจุดแมนอยู่ในเขตเตือนภัยและบางจุดแมนอยู่ในเขตอันตรายซึ่งเหตุให้เกิดมีภัยน้ำท่วมเลขาพรรคเมืองท่าแตงยังได้นิ่นให้คณะกรรมการปกครองตาแสงพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จงปรึกษาหารือวางแผนในการฟื้นฟูการผลิตเพื่อทดแทนผลผลิตที่เสียหายจากภัยน้ำท่วมเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนขึ้นแผนความต้องการด้านต่างๆแล้วเสนอหาคะแนนการขันเมืองเพื่อคนกว่าและตอบสนองตามความเหมาะสมเอาใจใส่ติดตามเกี่ยวกับพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากภัยน้ำท่วมเอาใจใส่ความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อพร้อมกันสู่ส่วนผ่านพาความยุ่งยากในครั้งนี้ไปด้วยดีรัตนพรกองใสสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงสิกองรายงาน
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนได้พัดผ่านอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันเฉียดได้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วน100อุณหภูมิแม่ระวัง17หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วน100อุณหภูมิแม่ระวัง21หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและตกปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วน100อุณหภูมิแม่ระวัง24หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วน100อุณหภูมิแม่ระวัง21หา32องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วน100อุณหภูมิแม่ระวัง19หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วน100อุณหภูมิแม่ระวัง21หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วน100อุณหภูมิแม่ระวัง13หา20องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
3: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่26สิงหาคมนี้ว่าวันที่25สิงหาคมนี้อยู่นครหางโจวประเทศจีนกองประชุมรัฐมนตรีเวทีป่าไซร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกเกี่ยวกับความมั่นคงด้านเสบียงอาหารครั้งที่11ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการเข้าร่วมของการนำแขนงการกสิกรรมจาก11พื้นฐานเศรษฐกิจกล่าวคำเห็นในกองประชุมทานจิงเวียดฮุ่งรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเวียดนามเสนอ4ทิศทางการหัวมือรวมมีสร้างบรรดาระบบหมุนคากสิกรรมเสบียงอาหารมีความสามารถทนทานและเสื่อมต่ออย่างแน่นแฟ้นสุกยูการเปลี่ยนใหม่และการหันเป็นดิจิตอลสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าคือปัญญาประดิษฐ์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เทคโนโลยีชีวภาพและกสิกรรมสัดเจนได้ยับเข้าใกล้กับสาวกสิกรหลายกว่าเก่าระดมบรรดาแหล่งกำลังการลงทุนและการเงินเพื่อเพิ่มทวีบรรดารูปแบบการทดลองกลายเป็นมาตรการที่มีขอบขนาดใหญ่เพิ่มทวีการแบ่งปันบทเรียนสร้างกำลังความสามารถและร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นของเวทีป่าไซหรือเอเปกท่านจิ้งเวียดฮุ่งเรียกร้องให้บรรดาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกมุ่งไปถึง3การหันเปลี่ยนที่มีลักษณะก้าวกระโดดคือหันจากกสิกรรมดิจิตอลไปสู่ระบบกสิกรรมเสบียงอาหารดิจิตอลจากบรรดาการทดลองเทคโนโลยีย่อยไปสู่มาตรการที่อาจเพิ่มทวีได้ และจากนวัตกรรมแบบย่อยไปสู่การสร้างเครือข่ายคู่หัวมือนวัตกรรมเอเปก
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่16สิงหาคมนี้ย้อนเกิดน้ำท่วมสุและดินเจือนอยู่ในป่านเฮ็ดให้ด่านชายแดนกีร่องของเมืองกีร่องนครซีกาเซเขตปกครองตนเอง4จ้างได้รับความเสียหายอย่างหลวงหลายภายหลังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนได้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ให้คำชี้นำที่สำคัญว่าเวียกงานหีบด่วนที่สุดต้องพยายามค้นหาและกอบกู้ผู้สูญหายยกย้ายประชาชนที่ความประเสริฐหน้ากับความเสี่ยงและปินปัวผู้บาดเจ็บโดยไวพร้อมทั้งเพิ่มทวีการกวดกาและแก้ไขบรรดาความเสี่ยงและอันตรายที่แฝงซ่อนอยู่หับประกันความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่25สิงหาคมนี้ว่ากระทรวงความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาได้เสนอเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า H-1B $13,000 ต่อคนซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสุกโยแผนการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าภายหลังคำตัดสินก่อนหน้านี้ของศาลสหรัฐอเมริกาที่ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม $100,000 ที่เสนอไว้ก่อนหน้านี้กระทรวงความมั่นคงสหรัฐอเมริกาให้เหตุผลว่าค่าธรรมเนียมที่เสนอใหม่นี้จะสวยสุดเสยค่าใช้จ่ายของรัฐบาลบางส่วนสำหรับการคุ้มครองระบบการเข้าเมืองที่ถือกฎหมายความเอาทางต้นทุนในขบวนการพิจารณาและตัดสินคำฮ้องรวมทั้งการบริการโอนสัญชาติค่าธรรมเนียมนี้จะสร้างรายได้ประมาณ800 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยอิงใส่จำนวนผู้ยื่นคำฮ้องขอวีซ่า H-1B ที่กำหนดไว้บ่เกิน 85,000 คนต่อปี
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท้องถิ่นดินลาวรายการนี้มีให้ทานรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. หา 10:30 น.

0: ป็นคนจะจงเป็นดังไม้ต้นใหญ่ล้ำสูงกิ่งง่าสาขาเขียวโฮมเย็นเป็นพัวจงยืนยองงอยตั้งแคมทางบอนค้นเที่ยวยามมื้อแดดแก่กาให้คนนั้นได้พึงคุณทานเอ่ย
1: สบายดีท่านผู้ฟังแท็กเพลงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายแสงแห่งชาติลาว AM ขึ้นสั่น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ซึ่งออกอากาศเริ่มแต่เวลา 10:00 น.
0: และออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.หาสาวโม
1: พวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารว่าจะเป็นเวียกงานการสร้างสาพัฒนาเวียกงานการท่องเที่ยวเวียกงานการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสลับสับเปลี่ยนนำเสนอให้ท่านฟัง
0: ทำอิฐในรายการนี้จะให้ท่านมาฟังวัฒนธรรมการท่องเที่ยวซึ่งจะให้ท่านสัมผัสความสุขท่ามกลางธรรมชาติเที่ยวตาดวังมากเมืองสังทองเมื่อกำลังซอกหาบนเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นให้ไปสัมผัสกับสายน้ำชมทิวทัศน์และนั่งพักผ่อนแบบสบายๆนั่นก็คือตาดวังมากตาดวังมากที่เมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ถือเป็นอีกหนึ่งในจุดหมายที่น่าสนใจจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงถ้าว่าออกจากใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ไปใช้เวลา2 ชั่วโมงก็สามารถลบหลีกจากความวุ่นวายไปสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นทางธรรมชาติได้โดยเฉพาะก็แม่นฤดูฝนนี่น้ำจะหลายเมื่อเดินทางไปถึงสิ่งที่สะดุดตาตั้งแต่ทำอิฐก็คือสายน้ำตาดที่ไหลลงมาเป็นสั้นๆโดยมีสองสั้นใหญ่เป็นจุดเด่นเสียงน้ำที่ไหลกระทบตามโงนหินประสานกับสีเขียวของพันไม้รอบข้างช่วยให้บรรยากาศเย็นสบายและเหมาะยังยิ่งสำหรับการมาพักใจจุดพิเศษอีกอย่างหนึ่งของตาดวังมาคือมีพนักขั้นจัดไว้อยู่ระหว่างกลางของตาดซึ่งเป็นมุมสำหรับให้นักท่องเที่ยวหยุดพักและชมวิวทิวทัศน์อย่างเต็มอิ่มอยู่บริเวณนี้ก็ยังมีตูปจัดไว้ให้พักผ่อนเหมาะสำหรับการนั่งการกินข้าวการสนทนากับครอบครัวหรือว่านั่งฟังเสียงน้ำไหลพร้อมกับสูดดมเอาอากาศสดๆด้วยพื้นที่อันกว้างขวางตาดวังมาจึงสามารถห้องหับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกผู้ที่เดินทางมาเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นกลุ่มหมู่สามารถนำรถขึ้นไปจอดไว้บริเวณที่จัดสรรแล้วเลือกจับจองมุมพักผ่อนตามใจมักปัจจุบันตาดวังมากำลังเป็นอีกจุดหมายที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวนครหลวงเวียงจันทน์ที่นิยมพาครอบครัวหรือส่วนหมู่ครูไปพักผ่อนในวันพักการเดินทางบ่ไกลเกินไปแต่สามารถได้รับความสุขจากธรรมชาติอย่างเต็มที่เฮ็ดให้ตาดแห่งนี้เหมาะกับการมาพักผ่อนสายตาและพักใจในยามมืดที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศสำหรับคนที่มักสัมผัสธรรมชาติตาดวังมาอาจบ่แมนสถานที่ลูลาหรือใหญ่โตแต่เสน่ห์ของบอนนี่อยู่ที่ความเรียบง่ายเสียงน้ำตกสายลมเย็นและพื้นที่สีเขียวที่ช่วยให้วันพักธรรมดาธรรมดากลายเป็นมือพักผ่อนที่น่าจดจำดังนั้นถ้ามีโอกาสในวันพักในข้างต่อไปก็ลงไปส่วนครอบครัวหรือว่ามู่คูออกเดินทางไปเมืองสังทองปล่อยให้เสียงน้ำตาดและบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติเป็นผู้พาใจท่านได้ผ่อนคลายบางครั้งความสุขก็บ่ได้อยู่ไกลแต่อาจจะอยู่เพียงแต่การออกเดินทางไปพบกับธรรมชาติในมือพักมือผ่อนเท่านั้นอันนั้นก็แมนสัมผัสความสุขท่ามกลางธรรมชาติเที่ยวตาดวังมาเมืองสั่งทอง

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เอามาห่วงแหนห่วงใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้ทำคุณ
7: มาห่วงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: เออลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่สองหั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแท้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเศร้าทุกข์เศร้ายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
3: ต่อไปให้ท่านฟังเที่ยวถ้ำพระกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เมืองภูกูดท่านผู้ฟังที่หักแพงเสียงมือนี้ทางรายการท้องถิ่นดินแล้วก็จะพาท่านไปฮู้จักกับเมืองภูกูดแขวงเสียงขวังซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แต่สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและนักท่องเที่ยวนิยมไปหลายที่สุดแม่นถ้ำพระนอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธรูปใหญ่ประดิษฐานไว้ในถ้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชาและอยู่บริเวณอ้อมรอบยังมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามถ้ำพระตั้งอยู่บ้านเสียงงาเมืองภูกูดใกล้กับบ้านหนองตังการเดินทางไปแม่นต้องผ่านบ้านเมืองสุยและบ้านโจมสี่ห่างจากเทศบาลโพนสวรรค์ไปประมาณ49กิโลเมตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมถ้ำดังกล่าวมีความลึกประมาณ150เมตรจากปากถ้ำเข้าไปทางในประมาณ12เมตรมีพระใหญ่องค์หนึ่งที่มีความสูงประมาณ4เมตร20เซนบริเวณเอิกกว้าง1เมตร80เซนบริเวณหัวเข่ากว้าง3เมตร20เซนจากพระใหญ่เข้าไปทางในประมาณ55เมตรมีพระน้อยหลายกว่า280องค์นอกจากพระแก้วภายในฝาด้านข้างของถ้ำยังได้จารึกรูปของผู้นำทางด้านศาสนาพุทธจำนวน13ฐานอยู่ก้องรูปดังกล่าวได้เขียนชื่อของแต่ละฐานเป็นภาษาคอมนอกจากรูปภาพของผู้นำทางด้านศาสนาแล้วยังมีรูปภาพที่แสดงถึงวิธีการดำรงชีวิตของพระสงฆ์ในสมัยบูฮันนำอีกตามการเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ฮู้ว่าถ้ำพระเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ถูกค้นพบมาหลายเซนคนแล้วจากหนังสือคอมและคัมภีร์ไบลานแล้วเห็นว่าพระดังกล่าวสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรคอมซึ่งเป็นสมัยที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในปีจุลสังกาศ145เดือน11เพ็งวันเสาร์ถ้าท่านใดได้ไปเมืองภูกูดแขวงเสียงขวงก็อย่าลืมไปสักการะบูชาพระใหญ่อยู่ถ้ำพระเพื่อขอพรและไปสัมผัสกับบรรยากาศทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามของเมืองภูคูน หับประกันว่าท่านจะบ่ผิดหวังและเมื่อเห็นแล้วต้องอยากไปอีกที่เสนอไปนั่นก็แม่นเที่ยวทำพระกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เมืองภูกูดแขวงเสียงขวาง

จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียรศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วท้ายรายการนี้จะให้ท่านมาฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมือละคำ

ท่านผู้ฟังอยากเพลงสับและความหมายภาษาลาวสำหรับมื้อนี้พวกเขามาฟังสิตีหมาให้ลิงดูเจ้าเป็นคำสุภาษิตเก่าของลาวที่ถอดออกมาจากนิทานเสี่ยวสวาดจึงมีความหมายลึกซึ้งและให้ข้อคิดไว้หลายความหมายรวมของสุภาษิตบทนี้แม่นการเตือนสติให้ค้นคิดรอบคอบเสียก่อนจะกระทำสิ่งใดลงไปแม่นแต่หมาก็บ่ควรถือว่าเป็นสัตว์ตำต้อยสิไลสิตีสิข่ามันก็ต้องเบิ่งให้ดีเพราะว่าบางเทื่อหมานั่นยังมีเจ้าของเขาเฝ้าดูแลเบิ่งแยงอยู่ก็มีด้านความหมายแม่นให้เคียงกับสุภาษิตที่ว่าตีหัวป่าสะเทือนหัวนาคคือเป็นการสั่งสอนให้ฮู้จักเคารพนับถือสิทธิ์คนอื่นตัวอย่างคั่นว่าบ่คิดทีท่วนสวนหมูตีหมาม้อยมับมรณศักดิ์เสด็จตายง่ายแง่นหากเจ้าของเขาแค้นเครื่องแค้นเครียดดาหาปืนม้าปอนป้งกระบงหัวแตกเต้นสิเป็นเป้าปองกระสุนแท้แล้วสุภาษิตนี้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อเป็นการเตือนสติทางจิตใจและการประพฤติถ้าผู้ใดฮู้และปฏิบัติหลักปัญญาบูฮานนี้ได้จะกลายเป็นผู้เจริญ

จงหำเหียนเพียรศึกษาหาความรู้จะบ่ปู้ปัญญาดีมีสมองจงเพียรทองพองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา

0: 金ลายคือเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้คือโตละเมอซั่นบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
2: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ก็อย่าลืมท่านผู้ฟังเพื่อป้องกันตนเองบ่ให้เป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกเฮาก็ต้องได้เบิ่งแย้งตนเองโดยเฉพาะก็แม่นอนามัยเฮือนซานบ้านซองน้ำขังอยู่ตามอู้แอ่งไห่ก็ต้องได้คว่ำทิ่มแล้วก็มันอนามัยเปลี่ยนทายน้ำตลอดอาทิตย์หนึ่งอย่างหน่อยครั้งหนึ่งในการเปลี่ยนทายน้ำหรือว่าพัดถูภาชนะบรรจุน้ำเพื่อบ่ให้มียุงไปไข่ใส่บ่ให้มีหนอนน้ำเมื่อบ่มีหนอนน้ำก็บ่มียุงลายเมื่อบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาวันนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองประกอบคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขออวยพรให้ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งตลอดไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: เอ็ดออกข้างวันที่28เดือนสิงหาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45ซึ่งได้หับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุในบานทั้งหมด45ในบานมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอา5

0: เป็นผลการรับเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการรับเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่จะนำใส่ในการรับเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊ะซึ่งจะคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเม็ดรวมศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบตื่มทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทั้งหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักหน่วยบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊ะเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข4 ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแน่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มตั้ง6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมแสงไฮในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันดานอกหลังจากนั้นพนักงานออกรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตรงหน่วยบ้านไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกรางวัลหมุนในตุ้มตะหงในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2แต่ดังนี้การเปลี่ยนพนักงานจะเป็นการพักผ่อนโดยอารมณ์ของผู้ที่มักแย่งโชคชิงรางวัลเพื่อจะสร้างอาชีพเสริมสร้างวัฒนธรรมและได้ผลการศึกษาหวยสารและหักของความมั่นของหลักเป็นของเล็กตัวหนึ่งอีหมุนเรียนในห้องตลาดขึ้นของสรุปกันเป็นธนาคารเป็นผู้กับการตอบแทนเสริมสังคมเหล็กด้านหนึ่งกับเพื่อนที่ต่างประเทศกัดแผ่นดินต่างๆดีกว่าคุณกล้องประเทศทั้งหลาย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบ้านตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเลยหนึ่งในบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือคันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3

หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำรักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำรักขอเรียนเชิญ

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานดอกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหมายพัฒนาเมียนเพื่อระดมทุนจากสังคมเพื่อในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศทางประชาชนและความคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงซอกชิงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่สองได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการมูลอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหมายพัฒนาเป็นล้วนสูงอยู่คนเดียวอยู่ที่บริษัทอภิสารคิดหอยพัฒนาบ้านทุ่งคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันทร์เลยจะนำสายผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการได้ขอบเขตของประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และทางวิทยุกระจายเสียงแต่ยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook กล่าวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งท่านสามารถติดตามภาพชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ได้เมื่อทักทายสิ่งหนังสือพิมพ์จดหมายหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนัยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการหักเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องมีอยู่ในสภาพปกติบ่จิกาเปื้อนหรือไม่ค่อยปลอมแปลงใดๆทางจึงสามารถทำเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเชิญคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่น
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่141ออกข้างวันที่28เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข250623250623เลข5ตัวได้แก่หมายเลข50623 50623เลข4ตัวได้แก่หมายเลข0623 0623เลข3ตัวได้แก่หมายเลข623 623เลข2ตัวได้แก่หมายเลข23 23และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาดหับ45เมนนำไส้ในบาททั้งหมด45หน่วยบาทเจะเสียงออกหาหน่วยบาทมาเปลี่ยนผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข32หมายเลข32สลากพัฒนาหาดหับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่หากมีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข12หมายเลข12สลากพัฒนาหาดหับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ 5,263,158 กีหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข40หมายเลข40สลากพัฒนาหาดหับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ 210,527 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข25หมายเลข25สลากพัฒนาหาดหับ45รางวัลที่4มูลค่ารางวัลละ 21,053 กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข17หมายเลข17ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ค้นคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่141ออกข้างวันที่18เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข250623 250623เลข5ตัวได้แก่หมายเลข50623 50623เลข4โตได้แก่หมายเลข0623 0623เลข3โตได้แก่หมายเลข623 623เลข2โตได้แก่หมายเลข23 23เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหับ45 ได้แก่หมายเลข32หมายเลข12หมายเลข40หมายเลข25หมายเลข17ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเล่นรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสียงซกสิงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

ที่ท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

สำหรับมื้อนี้รายการของเฮาจะนำเสนอผลงานเพลงของนักศิลปินคนหนึ่งที่มีประวัติการร้องเพลงมาแต่ตอนอายุ5ขวบแต่มีเพลงสุดทำอิฐเป็นของตนเองตอนเรียนอยู่ป.3จนมาถึงปัจจุบันเพลงที่คนนิยมฟังที่สุดของเขาก็คือเพลงเอิ้นอ้ายไซม.1นักร้องคนนี้คือมุกดาวันสันติพรก่อนจะไปรู้จักกับเฮาเฮามีเพลงนี้มาเสนอให้ท่านได้ฟังจากนั้นจะมาเว้าสู่ฟังว่ามุกดาวันสันติพรนั้นเป็นคนอยู่บ้านใดเมืองใดและเป็นหยังเขาจึงได้รับความนิยมชมชอบจากนักฟังเพลงทั้งหลาย

0: ่านที่เคารพมุกตะวันสันติพรนั้นถือว่าเป็นนักศิลปินที่ยังหนุ่มและก็เป็นขวัญใจของนักฟังเพลงประเภทลูกทุ่งบ้านนาที่ได้รับความนิยมอย่างว่องไวในมื้อนี้รายการของพวกเฮาขอเสนอข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับนักฮ้องคนนี้ให้ท่านได้ฮู้จัก
1: มุกดาวันสันติพรกำเนิดในครอบครัวชาวนาที่บ้านธาตุอิงหังเมืองไกสอนแขวงสวรรณเขตพ่อของเรามีวงดนตรีอิเล็กทรอนมาหลายปีแล้วและออกเสพในงานต่างๆในยามว่างจากการเฮ็ดนาด้วยการว่าจ้างทั่วไปย้อนพ่อมีวงดนตรีอิเล็กทรอนนี่แหละเฮ็ดให้มุกดาวันสันติพรมับในการห้องลำพำเพลงมาแต่ยังน้อยซึ่งได้เริ่มห้องเพลงมาแต่ตอนอายุได้5ปีโดยมีพ่อและอาจารย์ดอกเพ็กแดนจำพรเป็นคนสวยสอนแต่ตอนยังเด็กจนก้าวสู่การเป็นวัยหนุ่มมุกดาวันสันติพรเป็นสมาชิกสโมสรวัฒนธรรมบรรดาเผ่าของแขวงสวรรณเขตซึ่งถือว่าเรามีความสามารถในการห้องเพลงและขับลำได้ไปแสดงในงานต่างๆทางภายในแขวงต่างแขวงและต่างประเทศและเคยเข้าร่วมการแข่งขันการห้องเพลงหลายครั้งที่เราได้รับรางวัลสรรเสริญตอนที่มุกดาวันสันติพรเรียนอยู่ชั้นป.3เราก็มีเพลงเป็นอัลบั้มของตนเองแล้วในสุดสำละแผ่ใจในสุดนี้แมนใส่ซื่อเป็นมุกดาวันเสียงสวรรค์ซึ่งค่ายเพลง The Medias เป็นผู้ผลิตและเพลงที่เด่นที่สุดในสุดนี้ก็คือไวบ่พอซึ่งเป็นเพลงที่บรรยายถึงการเฮ็ดเวียกของพ่อที่เป็นกรรมกรก่อสร้างและแม่หาบเครื่องเลาะขายป่าหน่อไม้และพักอื่นๆตามฤดูกาลเป็นเพลงที่ให้กำลังใจพ่อแม่ที่หาเลี้ยงครอบครัว

0: ่านผู้ฟังที่ฮักแพงท่านก็คงจะรู้แล้วว่ามุกดาวันสันติพรนั้นฮ้องเพลงมาตั้งแต่อายุตอน5ขวบเนื่องจากว่าพ่อของเรานั้นมีวงดนตรีอิเล็กโทรนเป็นของตนเองฮ้องครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งต่อๆมาและจากนั้นมุกดาวันสันติพรก็ยังสืบต่อฮ้องเพลงตอนที่เราเรียนอยู่มัธยมม.2ซึ่งอยู่ในระยะนี้มุกดาวันสันติพรก็ได้มีเพลงออกสู่สังคมอีกสุดนึงใช้ชื่อสุดว่าบ่าวทาแขกสาวสวรรค์ในสุดนี้ก็มีบางเพลงที่มีเนื้อในเกี่ยวพันกับความรักในวัยเรียนเช่นว่าเพลงบ่าวมัธยมซึ่งเป็นเพลงรักที่ติดพันกับการให้กำลังใจหมู่เพื่อนให้ใส่ใจในการทำเรียนนอกนี้แล้วก็ยังมีเพลงเพิ่นบ่มักคอยและอื่นๆ
1: ท่านที่เคารพปี2013เพลงสุดมนหักบ่าวเมืองวังได้สร้างคะแนนนิยมสูงที่สุดอีกครั้งหนึ่งแก่นักฮ้องคนนี้ย้อนว่าเพลงสุดนี้ได้มีเพลงที่ได้ส่องแสงถึงวัฒนธรรมของสาวภูไทยซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งของแขวงสวรรณเขตและยังมีเพลงที่ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของเผ่าภูไทยทั้งสองฝากฝั่งของก็คือลาวไทยนั่นคือเพลงมนหักบ่าวเมืองวังซึ่งได้เว้าถึงบ่าวเมืองวังที่อยู่ในแขวงสวรรณเขตและสาวเมืองเวหรือว่าเลนูนครซึ่งอยู่ในจังหวัดนครพนมประเทศไทยในปัจจุบัน

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านที่ฮักเพลงเพลงสุดฮักเบาเหมืองหวังได้สร้างชื่อเสียงให้แก่นักฮ้องสาวคนนี้หลายเพลงเช่นเอิ้นอ้ายใส่หม้อหนึ่งเสียงแค้นแทนใจน้ำตาไหลใต้ต้นดอกแคและอื่นๆเพลงสุดมนฮักเบาเมืองหวังเป็นผลงานการประพันธ์ของอาจารย์กุไลลูกลาดอิงหังเกือบว่าทั้งหมดสุดยกเว้นเพลงเอิ้นอ้ายใส่หม้อหนึ่งที่แต่งโดยอาจารย์วาดวาทศิลป์อาจารย์กุไลลูกลาดอิงหังก่อนนี้หลายปีเพิ่นเป็นอาจารย์สอนอยู่วิทยาลัยสวรรณเขตส่วนผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตเพลงสุดนี้ก็มีอาจารย์ดอกเพกแดนจำพรของค่ายเพลงเสียงสวรรค์โปรโมชั่นอาจารย์วาดวาทศิลป์เป็นผู้สร้างดนตรีบันทึกเสียงและเกียงไก่สมใจนึกเป็นผู้ถ่ายภาพประกอบ MV เพลงทั้งสุดนับแต่ปี2014เป็นต้นมาครอบครัวของมุกดาวันได้ตัดสินใจลงทุนผลิตเพลงและจัดจำหน่ายเองโดยบ่อาศัยค่ายเพลงอื่นในนามกล้วยสุกเขียวซึ่งเป็นชื่อวงดนตรีของครอบครัวที่มีพ่อเป็นหัวหน้าวงท่านที่ฮักแพงต่อไปนี้เขาจะนำเสนอเพลงเอิ้นอ้ายใส่หม้อหนึ่งที่มุกดาวันสันติพรห้องแล้วมาพิจารณาเบิ่งว่าเป็นอย่างเพลงนี้จึงได้รับความนิยมชมชอบนับแต่ปี2013มาฮอดตอนนี้ก็ยังมีคนนิยมฟังอยู่ท่านคิดว่ามันมีมูลเหตุอย่างแดที่สามารถกินใจคนฟังได้ดนปานนี้

ท่านผู้ฟังที่เคารพมุกดาวันสันติพรถือเป็นหนึ่งในศิลปินคนสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการเพลงลาวและผลงานของลาวก็ยังคงเป็นที่นิยมฟังมาจนถึงทุกวันนี้เพลงเอิ้นอ้ายใส่หมอหนึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงดังที่สุดของมุกดาวันสันติพรและเป็นเพลงที่หลายคนคิดฮอดเวลาเว้าถึงลาวมุกดาวันสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงได้อย่างสมบูรณ์มีทั้งเสียงออดอ้อนมีเสน่ห์และมีความมั่นใจในตัวเองเพลงนี้ถือเป็นเพลงประจำตัวของเราเลยก็ว่าได้และยังคงเป็นที่นิยมในงานเลี้ยงงานบุญต่างๆจนถึงปัจจุบันเมื่อกี้นี้เฮาได้ว่าว่าเป็นหยังเพลงที่มุกดาวันสันติพรห้องไว้ในเพลงเอิ้นอ้ายใส่หมอหนึ่งจึงสามารถเข้าสถิตแน่นในหัวใจคนฟังเพลงมาดลจนถึงปัจจุบันและหลังจากเพลงนี้ออกเผยแพร่สู่สังคมบดลก็มีเพลงแก้ออกมาตื่มอีกซึ่งแมนดาวดินทินจำพรห้องเพื่อแก้เพลงดังกล่าวในสื่อเพลงม.1ห้องคือน้องเอิ้นหาซึ่งทั้งสองเพลงนี้แมนประพันธ์โดยวาดวาทศิลป์

ที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถทับฟังรายการของพวกเฮาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทางผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสร้างแผนบำรุงสร้างพนักงานติดพันกับแผนกำหนดพนักงานแต่ละประเภทรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสีนำเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเวียดนามเสนอ4ทิศทางหัวมือยุทธศาสตร์ด้านเสบียงอาหารต่อไปสันทันฟังรายละเอียดคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสร้างแผนบำรุงสร้างพนักงานติดพันกับแผนกำหนดพนักงานแต่ละประเภทรวมทั้งพนักงานขั้นรากฐานอย่างมีจุดสุ่มและสามารถตอบสนองความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและหน้าที่การเมืองของทุกแขนงการทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะเอาใจใส่สร้างพนักงานวิชาการเสียวสารนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในแขนงการที่เป็นท่าแห้งของการพัฒนาอยู่ประเทศเฮาเอาใจใส่บำรุงสร้างพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนตำแหน่งนำพาคุ้มครองทุกขั้นทุกแขนงการบำรุงยกระดับการนำขั้นสูงพนักงานนำพาคุ้มครองอยู่แต่ละขั้นตามหัวข้อเฉพาะและเวียกที่ได้รับการมอบหมาย
1: เอาใจใส่สร้างพนักงานวิชาการเสียวสร้างนักคนขวบวิทยาศาสตร์คะแนนการเป็นทางแห่งของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในประเทศเฮาเอาใจใส่ต่อการมุ่งก่อสร้างพนักงานสุดทอดเปลี่ยนแทนตำแหน่งนักภาคุ้มครองทุกขั้นทุกคะแนนการบำรุงระดับพนักงานการนำขั้นสูงพนักงานนักภาคุ้มครองในแต่ละขั้นตามหัวข้อเฉพาะและเหลี่ยงงานที่ได้รับการมอบหมายปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนการควบคุมบริหารของโรงเรียนภาคผู้สูงการลงทุนที่มีที่ถึงพวกเราคณะภาคแต่ละขั้นปฏิบัติเรียนงานเพื่อพ่อมนาให้มีความเป็นเอกภาพตามต้นไม้และเรียนการเขียนงวดขึ้นบัญชีสิทธิพนักงานประเภทให้แก้แก่ทุกส่วนและ

0: cái con có bắt cùng cả nợ có bắt càng cơ máy căn cái đầy sắc hạ tán mơ nưu thịt cùng số bắt chính thầm khôn hủ khôn sa mạ khôn hủ khôn sọ tổ nạ trì nghĩa ngàn bè phên thi hê biệt bè phên nó nông suy càng khó khăn với sống cùng khôn hủ ngàn và tập còn thả hắn tầm lũa luôn thăng gặp lăng và bỏ bộ bụt đấng nguyên can kết căn tính bất chi kèm sắp chín khôn hủ ngàn tăng một điểm càng hiệp định vô cả tí.
1: ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสวนหายหูตื่นว่าจะสืบต่อเอาใจใส่ประเมินผลพนักงานตามระเบียบหลักการที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวดทันกำหนดเวลาหับประกันทัศนะภาวะวิสัยอิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขถือเอาความปลอดใสด้านการเมืองเป็นกกมีสติคมหับผิดชอบมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมมีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมีจรรยาบรรณจรรยาธรรมความสามารถปริสางกล้าเหตุกล้าหาผิดชอบเป็นไม่ลาวัดแทกคุณภาพของพนักงานกองประชุมคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการกาเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM ลาวหับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ยุงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงจันทน์ภายใต้กันเป็นประธานของท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีสมาชิกคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการต่างๆเข้าร่วมหลายกว่า150คนท่านนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลหัวหน้ากองเลขาจัดกองประชุมได้รายงานความคืบหน้าและการก้าเกียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมซึ่งเป็นการหันเปลี่ยนบทบาทของเราจากการเป็นประเทศที่ได้รับขอให้ไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการทูตเพื่อมนุษยธรรมสากลในท่ามกลางสภาพการของโลกที่มีความผันแปรและท่าเอียงการลดลงของความสนใจต่อเวียกงานลดพรอาวุธอยู่บางภาคพื้นสำหรับลาวได้สืบต่อความมุ่งหวังในฐานะเป็นประเทศทักหอมสันติภาพเพื่อสืบต่อสุขยุ่งเวียกงานลดพรอาวุธและเวียกงานมนุษยธรรมปัจจุบันมีคณะผู้แทนลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้วหลายกว่า500คนการเข้าร่วมอย่างกว้างขวางของคณะผู้แทนสากลได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความชอบธรรมของสนธิสัญญา CCM มาฮอดปัจจุบันได้มีความพร้อมรอบด้านทั้งในด้านภาคราชการพื้นฐานโครงสร้างระบบการขนส่งภาคสนามและการบริการที่มีความจำเป็นอื่นๆถูกหน้าเวียกแม้มีความพร้อมเกือบห้อยสนห้อยแล้วท่านท้องสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวประธานกองประชุมมีคำเห็นซีนำโดยเน้นนักให้แต่ละภาคส่วนรวมทั้ง12อนุกรรมการเทศเฟียกงานปิ่นอ้อมเพิ่มทวีความรับผิดชอบและประสานงานกันอย่างกลมเกี่ยวที่สุดเพื่อให้มีความพร้อมห้อยสนห้อยผลสำเร็จของกองประชุมครั้งนี้จะประกอบส่วนสำคัญเข้าในการยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากล
2: แสดงความสุขเสริมกับบรรดากระทรวงองค์การทางสุขการในท้องถิ่นอนุกรรมการต่างๆที่ได้สืบต่อประสานสมทบในการเกี่ยมด้านต่างๆสำหรับการเป็นประภาคแต่กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาในระเบียบรัฐบาลเวทีสามจากการรายงานในกองประชุมผ่านมาเราเห็นว่าเรื่องงานหลายด้านได้มีความคืบหน้าพอสมควรทางด้านในการกระเกียมเอกสารกระเกียมสถานที่ต่างๆขนส่งในภาคนาบไส้เรื่องงานสาธารณสุขเรื่องงานป้องกันความสงบความจนระเบียบพอดเรื่องงานโฆษณาตลอดทอดการกระเกียมในภาคสนามที่อยู่ไกลโรงพยาบาล
1: สำหรับกองประชุมคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการกะเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM จัดขึ้นเพื่อสืบต่อติดตามกวดกาและตีราคาคืนความพร้อมขั้นสุดท้ายของทั้ง12อนุกรรมการหับประกันเฮ็ดให้การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลเกี่ยวกับการทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM ที่แล้วหับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่13-18กันยานานี้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษสำหรับลาวแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจปกปักรักษาสันติภาพโลก โดยผ่านขบวนการของสนธิสัญญา CCM ไปเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ยังตกค้างอยู่ภายในประเทศจะประกอบส่วนสร้างผลประโยชน์โดยกงให้ประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกหรือ SDG 18มากผลทางด้านเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้จะได้หับห้องเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2017-2032หรือ BCAP ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM
3: วันที่26สิงหาคมนี้พลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาและซีนำการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจแก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์ขันกระทรวงที่ได้ลงมั่งกลุ่มแก้งก่ออาชญากรรมดังกล่าวอยู่2จุดเป้าหมายคือจุดที่1อยู่บ้านลักหินจุดที่2อยู่บ้านห้วยห้อมเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์การลงติดตามกวดกาของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบครั้งนี้มีขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจสมทบกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงมั่งและเข้ากวดค้นจุดก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้ง2จุดได้อย่างทันการสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้2คนพร้อมทั้งยึดของกลางที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมได้หลายรายการเป็นต้นโน้ตบุ๊กซิมมือถือบ็อกซิมเครื่องหับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตหมอเก็บไฟและอุปกรณ์อื่นๆจำนวนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และความเด็ดเดี่ยวในการต้านกวาดล้างกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบต่อความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมในโอกาสนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้แสดงความย่องยอสมเสยเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้สุ่มสติปัญญาความพยายามและความรับผิดชอบสูงเข้าในการปฏิบัติหน้าที่สืบซอกหาข้อมูลเก็บกำเป้าหมายจนสามารถมั่งกลุ่มก่ออาชญากรรมดังกล่าวได้อย่างมีผลสำเร็จพร้อมทางได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่คุ้มครองและรักษาเครื่องของกลางทั้งหมดที่ยึดมาได้ให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบยังได้ซีนำเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสืบต่อเพิ่มความเอาใจใส่เคลื่อนไหวเก็บกำข้อมูลและซอกหากวดล้างกลุ่มก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และปรากฏการย่อท่อต่างๆที่ยังหลบซ่อนอยู่ลาวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหาประกันให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง
1: ต่อไปสื่อทันฟังข่าวต่างประเทศ
3: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่26สิงหาคมว่าวันที่25สิงหาคมนี้อยู่นครหางโจวประเทศจีนกองประชุมรัฐมนตรีเวทีปาสัยหัวมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกเกี่ยวกับความมั่นคงด้านเสบียงอาหารครั้งที่11ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการเข้าร่วมของการนำแขนงการกสิกรรมจาก21พื้นฐานเศรษฐกิจกล่าวความเห็นในกองประชุมทานจิ้งเวียดฮุ่งรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเวียดนามเสนอ4ทิศทางการหัวมือรวมมีสร้างบรรดาระบบมูลค่ากสิกรรมเสบียงอาหารมีความสามารถทนทานและเสื่อมต่ออย่างแน่นแฟ้นสุกยูการเปลี่ยนใหม่และการหันเป็นดิจิตอลสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าคือปัญญาประดิษฐ์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เทคโนโลยีชีวภาพและกสิกรรมสัดเจนได้ยับเข้าใกล้กับสาวกสิกรหลายกว่าเก่าระดมบรรดาแหล่งกำลังการลงทุนและการเงินเพื่อเพิ่มทวีบรรดารูปแบบการทดลองกลายเป็นมาตรการที่มีขอบขนาดใหญ่เพิ่มทวีการแบ่งปันบทเรียนสร้างกำลังความสามารถและความมืออย่างแน่นแฟนของเวทีปาไซหรือเอเปกท่านจิ้งเวียดฮุ่งเรียกร้องให้บรรดาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกมุ่งไปถึง3การหันเปลี่ยนที่มีลักษณะก้าวกระโดดคือหันจากกสิกรรมดิจิตอลไปสู่ระบบกสิกรรมเสบียงอาหารดิจิตอล จากบรรดาการทดลองเทคโนโลยีย่อยไปสู่มาตรการที่อาจเพิ่มทวีได้และจากนวัตกรรมแบบย่อยไปสู่การสร้างเครือข่ายคู่หัวมือนวัตกรรมเอเปก
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่16สิงหาคมนี้ย้อนเกิดน้ำท่วมสุและดินเจือนอยู่ในป้านเฮ็ดให้ด่านชายแดนกีร่องของเมืองกีร่องนครซีกาเซเขตปกครองตนเอง4จ้างได้รับความเสียหายอย่างหลวงหลายภายหลังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนได้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ให้คำสี่นำที่สำคัญว่าเวียกงานหีบด่วนที่สุดต้องพยายามค้นหาและกอบกู้ผู้สูญหายยกย้ายประชาชนที่พร้อมประเสริญหน้ากับความเสี่ยงและปินปัวผู้บาดเจ็บโดยไวพร้อมทั้งเพิ่มทวีการกวดกาและแก้ไขบรรดาความเสี่ยงและอันตรายที่แฝงซ่อนอยู่รับประกันความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่25สิงหาคมนี้ว่ากระทรวงความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาได้เสนอเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า H-1B $13,000 ต่อคนซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสุกโยแผนการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าภายหลังคำตัดสินก่อนหน้านี้ของศาลสหรัฐอเมริกาที่ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม $100,000ที่เสนอไว้ก่อนหน้านี้กระทรวงความมั่นคงสหรัฐอเมริกาให้เหตุผลว่าค่าธรรมเนียมที่เสนอใหม่นี้จะสวยสุดเสยค่าใช้จ่ายของรัฐบาลบางส่วนสำหรับการคุ้มครองระบบการเข้าเมืองที่ถือกฎหมายความเอาทางต้นทุนในขบวนการพิจารณาและตัดสินคำฮ้องรวมทั้งการบริการโอนสัญชาติค่าธรรมเนียมนี้จะสร้างรายได้ประมาณ800 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยอิงใส่จำนวนผู้ยื่นคำฮ้องขอวีซ่า H-1B ที่กำหนดไว้บ่เกิน 85,000 คนต่อปี
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน

คอยแต่บุญมาคำบ่ทำการมันบ่แม่นคอยแต่บุญทรงให้มันสิได้หอมใดคือดังเฮามีข้าวบ่เอากินมันบ่อิ่มมีลาบคั้นบ่เอาข้าวคุยทางท้องบ่ฮอนเต็มแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงรายการนี้ไก่สอนวิสัญญาดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังตั้งแต่คืนวันจันทร์ถึงคืนวันเสาร์พบกันมีความมุ่นซื่นมีทางบทกับก่อนบทเรื่องสั้นนำมาเป็นความมุ่นซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทานได้หับฟังและกับประกอบด้วยเสียงเพลงห้องทานใดที่มักบทเรื่องสั้นก็เป็นหับฟังวันอังคารและวันพหัสเนาะสำหรับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และวันเสาร์แมนบทกาบก่อนเนาะฝากตอนเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการหลายท่านกับประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานหลายท่านกับอิดเมื่อยแต่ว่าบางคนเพิ่นก็โอ้ยนอนแต่เว้นพุ่นเพราะว่าเอาแห้งสืบต่อมืออื่นนี่ก็จะได้ปฏปฏิบัติเวียกงานแต่เช้าเนาะไปเวียกแต่เช้าคำแล้วจังมาฮอดเหือนฮอดซานจังใดก็สู้ๆเนาะเป็นกำลังแห่งใจให้หมดสุขสุคนขอนำพาทานมาหับฟังบทก่อนทำอิฐจากรายการคืนนี้เป็นบทเขียนของผู้ที่จะเพิ่นบ่ประสงค์ออกน้ำเนาะขอฝากเด้อมิตรรายการโดยเฉพาะก็แม่นผู้จะทำรายการเพิ่นว่าหับฟังมาตลอดเด้อว่าซั่นเอาขอบใจหลายๆเนาะมีแห่งใจมาประกอบส่วนมื้อซื่นและก็หวังว่าคำคืนนี้คงจะหับฟังอยู่สำหรับบทก่อนของเพิ่นนั้นเพิ่นให้ชื่อว่ายามเหงาฟังเพียงเจ้าย่ามเมื่ออุกอั่งเอาเศร้าโศกพาไทยจิตคิดห้ำนำการงานโบซื่นบานพอน้อยคิดนำซาตาคอยใจพลอยสาวบลำยามคำคืนเด็กคอนเอาเสียงเจ้ากอมนอนนี่แล้วแพงเอ๋ยเสียงเจ้าฟังซื่นซอยอ้อยอินกินดวงจิตฟังสถิตในใจแสนซื่นสวงมโนแมงหมักแห้งๆบรรลญายบ่มีได้สำนวนก่อนเพลงประกอบนานาอยากจอบไปส่งเยี่ยมยามยื้อบ่อนเจ้าเนานั่นเดเพลงอกฮักตัวตื่มต้มสมวังซื่นก็มีหลายให้กำลังใจคนทางหลังสั่งวาวอนให้ใจซึ้งเป็นคำหนึ่งคำให้สมดวงใจอยากปีนป่ายมาแล้วแต่เก่งกลัวตอกสิวคอนสิบินย้อนทรงทางสมใจหากเป็นรายการเจ้ายังเนาอยู่นานดนขอเป็นไมโครโฟนคู่เคียงบ่หมายมางเป็นหมดแก้มใบเกี้ยเลียน้ำตาผู้เพิ่นอ่านปากหวานหวานถึงรายการปิดขาดคอนขอนอนข้างสถานี

ป็นจังได๋หับฟังเสียงเพลงและพร้อมบทกลอนจากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นว่ายามเหงาฟังเพลงเจ้าหรือว่ายามเหงาฟังรายการเจ้านี่แหละซื่นว่าซั่นเนื้อในบทกลอนเพิ่นก็โอ้ยผู้จัดรายการอ่านแล้วก็ยิ้มไปนำขอบใจหลายๆเด้อที่ย่องยอมาเพิ่นว่าทุกๆคืนแม่นฟังรายการนี้ฟังแล้วก็ม่วนกินใจว่าซั่นเพราะว่ามันฟังสถิตในดวงใจโอ้ยฟังแล้วก็ม่วนว่าซั่นฟังก่อนแล้วก็มีเพลงประกอบไปนำแต่ว่าในใจเพิ่นว่าอยากจะไปย่องเยี่ยมยามเจ้าผู้จัดรายการพุ่นแล้วว่าซั่นอยากมายามอยู่ทางสถานีอ้าวก็บ่เป็นหยังเด้อมาได้เนาะแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นแหงใจจากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามนี่มาประกอบส่วนกับรายการของพวกเราเติมอีกมาฟังบทกลอนต่อไปจากผลงานการเขียนของสายน้ำแหงเพื่อนบอกว่าขอฝากเด้อมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วมีสุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีถูกประการบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าเศรษฐกิจบ่พอเพียง

เด้อพวกพี่น้องสุมหมู่สาวลาวขอข่าวทั้งสังคมยุคสมัยอย่าใจฮ้อนห่วงลูกหลานเหลนหลอนประชากรน้อยใหญ่ผักหลัดเพิ่นสั่งไว้เหนือใต้ให้หับฟังนโยบายเพิ่นก่อตั้งฝังใส่ความคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่าเบี่ยงอมอายเอาแนวใดสิพาเฮาล่มจมลงควรถอยห่างสุรามีให้ปล่อยวางมาสร้างแต่สิ่งดีซอบไว้ภายท้ายหากสิเหืองอย่าเสพติดเพิ่นห้ามเฮาอย่าไปหามาสร้างเกมการกีฬาหนุ่มสาวลาวพร้อมสร้างความดีเอาไว้สลองใส่ในประเทศแต่เขตเหนือฮอดใต้มาไว้พึงกระทำคันหากใจระนึกฮู้พาธรรมกล่าวสอนใสสาวลาวเฮาทั้งปวงสิหังมีดีได้มีเงินทองของใส้อย่าเอาไปทำสัวอย่าเห็นเงินมีค่าน้อยคอยใส้จ่ายแพงเด้อปลูกมะเขือและมะแข้งเพิ่มพูนผลิตผลเศรษฐกิจบ่พอเพียงออกแหงขยันไว้อย่างอมืองอไม้ประสานใจให้เป็นหนึ่งยากกะพากันดึงผิดกะพากันสวยแก้อย่าเวเบิ่งจึงกระจายอย่าไปเห็นแก่ได้ของเพิ่นมามือบ่ดีแล้วควรหักษาศีลทานอย่าก่อการแนวให้เดี๋ยวนี้โลกาคอนเงินแพงแหงงานต่ำฝนตกคำบ่ทั่วฟ้าอย่าคอยท่าตั้งแต่ดวงบ่มีแล้วควรให้คิดทีทวนประมวลเหตุของผลเศรษฐกิจพอเพียงหมู่คนสินอนได้ให้อดออมยอมไหวความพอดีสิมีค่าให้คอยไปคอยมาให้คอยเฮ็ดคอยสร้างทางเมืองบ้านสีห่มเย็นทานเอ่ย

0: พยาธิไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแม้นสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติละการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานได้ปฏิบัติดังนี้ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเช่นเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ท่านห้องจอกน้ำปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างขังกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่าปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ่นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ่นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
1: ถ้าปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็พ้นจากการเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษาโครงการควบคุมพยาธิติดต่อระยะ2 ADB CDC 2

เอาเป็นจังได๋ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงฮ้องและพร้อมกับบทกลอนที่มีชื่อว่าเศรษฐกิจบ่พอเพียงอย่างอตีนงอมือก็ฝากให้กับเพื่อนมีรายการเนาะนั่นเป็นผลงานการเขียนของสสายน้ำแหงเพิ่นก็บอกว่าอย่าเห็นตั้งแต่แก่ได้เนาะมันจะเอาของเพิ่นมาเป็นของตัวก็เป็นสิ่งที่บ่ดีแหละต้องรักษาศีลมีจิตใจที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ว่าซั่นซะให้อดออมยอมใช้และสิ่งสำคัญให้ดุมันขยันเพียรนั่นแหละเอาให้คอยไปคอยมาคอยสร้างคอยสาและอนาคตต่อไปก็เป็นสิ่งที่ดีแหละทางเมืองบ้านสีหุ่มเย็นว่าซะเนาะขอบใจเพื่อนมีรายการหลายๆเด้อที่ได้สละเวลารับฟังในรายการบทกลอนเสียงเพลงในยามค่ำคืนคือจังซี่ก็สิมีหลายท่านนอนหลับแล้วผู้ที่บ่ทันรับบ่ว่าท่านจะอยู่เฮือนอยู่ซานเฮ็ดเวียกเฮือนการซานบ่ผู้ที่มีพรสวรรค์ทางด้านการยิบปักทักเซลบ่หรือว่าตำหูกท่อใหม่ก็มีเนาะเพราะว่าเวียกงานของแต่ละคนมีสาอาชีพก็แตกต่างกันไปหรือว่าผู้สิไปสิมาตามถนนหนทางขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะก่อนต่อไปหับฟังจากลูกแดนสร้างงามเพิ่นมีบทกลอนมาฝากให้กับเพิ่นมีรายการในค่ำคืนนี้ในบทกลอนที่มีสื่อว่าไปห่วงเฮียนซานนี่เขียนจากห้องท้องถิ่นดินนาตามภาษาคนดอยผู้ที่คอยทางเจ้าใจมันควงมาเว้าน้ำสาวผู้ไก่ห่างย่านว่านางนาดลามัจจาเทเตอยู่นานี่ดีส่องเฮาหามห่างห่างทางละทีกายไก่นางลาไปเวียงวังนั่งนครคนโกให้สุ่มโฆษณาเว้าเจ้าไปเฮียนหำเศร้าคำคืนอย่าเบียงเบี้ยวเที่ยวเข้าเทกบาต่ำลาเฮียนหำคนอย่าวนเคียเต็มมือถือให้คือคำสาวนางสั่งลาทางอายอย่าหลงลายคาลมโลกคนกุ๋งให้เสียทาลาบิกสอยอแต่เหล่าเอาใจห่างห่างเฮียนบ่เป็นใดคันไปไกลให้ลำเลี้ยวคืนทีเฮามามารดายังคองคอยห่วงหาแรงเศร้าเมนั้นยามกินข้าวป่าตูเดียวกันยังจมอยากให้ดวงดอกอมคำลาอีเมกินถึงเหือลินหลังย้อยตัวกำดำมองสองคนคอยทางนาบ่จมยังพอดีถึงสิมีเงินล้านแม่ต้องกินแต่เพียงแก้วแนวย่านแพงลูกหักคุณเขินขาดเงินจ่ายไส้เฮียนห่อ

ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี่เมนรายการบทกลอนและเสียงเพลงท่านสามารถมีคำตำหนิติชมให้กับทางคณะจัดทำรายการของพวกเขาได้หรือว่ามีบทกลอนมีบทเรื่องสั้นบทครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะอยากจะหัวมุนซื่นกันยินดีต้อนรับผลงานของท่านเมื่อกี้หับฟังบทกลอนจากลูกเด่นสร้างงามเพิ่นให้ซื้อว่าไปเฮียนคันว่าไปเฮียนก็ขอให้มีความตั้งใจให้เอาใจใส่ในการทำเฮียนแท้ๆอย่าไปเล่นไปเที่ยวเที่ยวเทคเที่ยวบาร์กินเหล้าเมาสุราอันนี้เป็นสิ่งบ่ดีเด้อว่าซั่นให้เอาใจใส่ศึกษาทำเฮียนตำราใดที่ทำเฮียนบ่เข้าใจก็ต้องให้เอาใจใส่ว่าซั่นจังสมว่าไก่บ้านไปทำเฮียนพ่อแม่เพิ่นก็ส่งเสริมสุขยู่เพื่อให้เจ้านั้นต้องสำเร็จในการศึกษาเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปเป็นกลอนเขียนจากทรายดอนใต้เพิ่นฝากให้กับเพิ่นมีรายการในกลอนที่มีชื่อว่าอย่าเป็นแต่ว่า

จะได้วางวาดเว้าเอาทาทางดีจริงจังคึงมังมออวดอ่อยอมเมียนทำตัวเป็นคนหู้ประเพณีของศาสตร์เบะบุ้ยสมสาบเป้านินทาพื้นหมู่เขาการนุ่งถือให้ถูกต้องฮีดเก่าของเดิมประเพณีนานหึงคาคุณควรย่องหักษาปุ่นแปงไว้อย่าลืมไหลสมบัติศาสตร์มันสี่ศูนย์เสื่อมสิ้นสี่เสียเสื้อชาติตระกูลแท้ใดแต่ว่ายามนุ่งย่องอาภรณ์เพศแพ้พื้นสิ้นเสื้อยามเอาทรงแต่งเติมเต็มเต็มบาดว้าขนไก่บ้านนางงามประเทศอื่นนุ่งสะเกิดหัดอิงติงทรงเสื้อสวดกายขันสีวาเมนสินก็คือแต่ผืนแพตัดให้เป็นทรงหัดแหกหลังขัวซ้ายเสื้อผัดพอเพียงท้องขี่ตะบือปะจือวือทั้งผมเจ้าก็ย่อมแดงสิวใส่ทองสินก็หัดหน้าท้องวักวำต่ำตาทำท่าเป็นทรงสาวยุคสมัยไฟฮอนได้แต่วอนคำเว้าทางกายประสมส่วนใจก็วีวาดเบิ่งวอนเว้าแต่ปาก

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้ย่อมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ท่านก็ได้รับฟังบทกลอนผ่านท่านไปอีกจากทรายดอนใต้พื้นไห้ซื้อว่าอย่าเป็นแต่เว้าอย่าแต่วางวาดเว้าเอาท่าทางดีร้ายว่าซั่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งตัวการนุ่งถือก็คือกันว่าซั่นอย่าสุละฮีดให้มองอย่าละคองให้เศร้าต้องเอาตามฮีดเก่าคองเดิมประเพณีอันดีงามนั่นแม่นคุณค่าที่ควรจะปกปักรักษาเอาไว้ฝากเป็นความมุ่งสื่นให้กับเพื่อนมีรายการโดยเฉพาะกับแม่น้องแสน้องสาวของพวกเขาเนาะเขาวัดเขาว่าบอกไปงานอันใดก็แล้วแต่แหละบนที่โบสมมาพาควรบ่งามบ่จบบ่งามก็บ่ต้องเฮ็ดเนาะต้องเบิ่งเพิ่นเบิ่งตัวเฮ็ดจังเพิ่นแต่อย่าเฮ็ดจังเพิ่นเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปเป็นกลอนที่คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้รับฟังแล้วจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนชื่อว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเพื่อนกินหาง่ายแท้มีทุกแจ่เมืองเพื่อนตายดีดอมหักห่วมเสียสละนั้นจังแม่นมันมีน้อยคอยหาแสนยากลำบากสุดศอกคนคนดีมีท่อก้อยคนให้ท่อปูอันว่าพวกก่อตั้งวังพึ่งเป็นตายหมายมุบสีวาวางห่วมทางเทียวนั้นมีท่อขนตาสั้นใหญ่แยงงูมจองพวกนังคอยจอบจองมองหาโอกาสต้มตัวนั้นจังแม่นหลายดังนั้นอย่าได้คิดฟังเฝ้าลงเสื้อสุดใจสนิทกันเกินควรบ่พิจารณ์ใจแจ้งกับคนไก่เห่าหู้ทำอิดหวานซอยซื่นป๋าตื่นวังบวกน้ำอย่าลงเต้นเข่าใส่ไฟหันแล

เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเป็นบทกลอนจากปออทองคำอ่อนมณีสอนซึ่งได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ฝากให้กับเพื่อนมีรายการก็แม่นคือบทกลอนว่าอีหลีเนาะเพื่อนกินผู้ที่บ่วางดีนำเฮาหันมีหลายแต่ว่าเพื่อนตายเพื่อนที่จะช่วยเหลือกันแท้ๆในยามขัดสนอีหลีหันกับบ่อยากมีปันใดเนาะยากจังสันกับฝากให้กับท่านผู้ฟังเป็นข้อคิดมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็คงสิได้ลาพาจากท่านผู้ฟังไปขอขอบใจเจ้าของบทกลอนที่ได้มีมาร่วมกับรายการของพวกเราในค่ำคืนนี้และขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้ขออวยไชพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข่อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตนเองและคนอื่นพอจังหวะชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทานหมุนขึ้นรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องรับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งบุญน้องมีหลายข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเรื่อยๆเนาะแต่ละค่ำคืนบุญน้องจะนำเอาสิ่งดีๆมาเผยแพร่แนะนำเนาะให้ความรู้แก่ประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นทางรายการเรายังมีทั้งเสียงเพลงเสียงรำเนาะสลับสับเปลี่ยนแต่ละระยะไประยะละ2เพลงก็หวังว่าจะถึงใจประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่บุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะสำหรับทานใดทีอยากจะตำหนิติชมรายการหรือว่าอยากจะส่งข่าวคราวใดๆทานรับฟังอยู่ทั้งใดเนาะรับฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์บอกหรือว่าทั้งต่างแขวงก็สามารถรายงานมาได้หรือว่าตำหนิติชมมาได้ที่020-5986834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกๆทานและกับบุญน้องแจ้งไว้เนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาอื่นบุญน้องก็มีเวียกงานหรือว่ามีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องได้รับผิดชอบที่ต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันสำหรับเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟัง2เสียงเพลงก่อนระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีและสาระดีๆจากทางรายการเติม

ยอดชีวิตชีวาของอ้ายบ่มีอำนาจใดๆที่ปฏิหาริย์และศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโลกนี้จะสามารถลิงเห็นจิตใจของอ้ายมีเพียงฝ้าเท่านั้นแหละที่มีอิทธิฤทธิ์ส่องเห็นจิตใจของอ้ายว่ามีความหักต่อน้องเพียงใดน้องเอ๋ยสงสารอ้ายเถิดนะฮักอ้ายให้ตลอดไปเถิดฝ้าเท่านั้นล่ะที่จะคอยเตือนให้เฮาฮู้ว่าระหว่างเฮาสองภัยแท้ที่จะลืมกันก่อน

อายกจอกยกจอกกันได้เด้อมาปัดเสียงเพลงซะถ้าบ่บอกจากทีมงานเราครับตอนไหนเนาะสองแรกๆกันละกันมื้อนี้พิเศษยินดีต้อนรับบ่าวสาวเด้อขอให้เป็นตัวเดียวไม่เดียวเนาะ

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มอบส่งเสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังในระยะเริ่มต้นของทางรายการลาตีเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้หวังว่าจะถูกใจบรรดาท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้เนาะบุญน้องก็อยากฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านที่ยังบ่ทันเข้ารับเข้านอนเทื่อหรือว่าท่านที่กำลังหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถเนาะกำลังอิดเมื่อจากการเฮ็ดเวียกงานก็ฝากไว้เนาะบางคนนี่บ่แม่นเมื่อย้อนเวียกเด้แต่ว่าเมื่อย้อนความคิดของตนเองอาจจะเมื่อย้อนการคิดในการไปเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นเนาะซึ่งบางเทื่อเนี่ยท่านผู้ฟังสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นจากคนอื่นที่เขาเจ้าให้เขาเบิ่งนี่นะแม่นเขาอาจจะเลือกด้านใดด้านหนึ่งให้เขาเบิ่งเท่านั้นเนาะซึ่งเขาบ่ได้ฮู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเจ้านั้นผ่านสิ่งใดมาแดเนาะทุกคนล้วนแล้วแต่มีจังหวะชีวิตของตัวเองสิ่งสำคัญก็คือเมื่อนี่เขาได้เฮ็ดดีกว่าเมื่อวานนี้แล้วหรือบ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาต้องคิดให้กับตัวเฮาเองบ่ต้องไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าเป็นหยังเฮาอายุเท่ากันเป็นหยังเขาคือไปได้ไกลกว่าเฮาเขาคือพัฒนาดีกว่าเฮาบ่ให้คิดแบบนั้นเนาะเฮาต้องคิดว่าเมื่อนี้จากที่เมื่อวานเฮาเปรียบเทียบว่าเมื่อนี้เฮามาได้ไกลแล้วจากที่เมื่อวานนี่เฮายังเฮ็ดบ่ได้แต่เมื่อนี้เฮาเฮ็ดได้ซ้ํานี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงไปเฮือนละก้าวเนาะบ่ฟังเนาะเพื่อนว่าอย่างซาซาแต่ว่าอย่างด้วยความมั่นคงและก็ปลอดภัยจะดีที่สุดเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันเด้ออ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วเป็นลูกเป็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่คุยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่คุยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

คณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. 1 ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องฮับนาทีดำเนินรายการสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆการฝากเตือนเนาะบุญน้องนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังเรื่อยๆบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งบางท่านนี้จุดจอรถเนาะฮอตเวลา 22:00 น. นี่หมุนขึ้นมาหับฟังเลย FM 103.7 MHz ก็คืออยู่กับบุญน้องท่านผู้ฟังบางท่านนี่อยากจะหับฟังเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำก็บ่เป็นอย่างเด้อแต่ละระยะบุญน้องสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้หับฟังเรื่อยก็ฝากตื่นท่านผู้ฟังเนาะระยะนี้ก็ให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเด้อสามารถติดตามมาฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวหรือจะติดตามจากทางข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่นได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานต่างๆให้มีการคาดเกี่ยมความพร้อมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้อาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ท่านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมวนผ่านไปวังกี้นี่เนาะกับส่งเสียงเพลงจากทางรายการซึ่งบางท่านนี่ก็กำลังหับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองบางท่านหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถหรือบางท่านอาจจะหับฟังอยู่ตามห้องล้าห้องการกามีเนาะท่านผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกเช้าฮอดแรงบางคนอาจจะเริ่มเฮ็ดเวียกตอนแรงฮอดโมงกลางคืนฮอดมอนเด็กหรือบางคนเริ่มจากโมงเด็กแบบนี้ไปฮอดโมงขอนแจ้งอย่างนี้นะแล้วแต่อาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะบอกว่าท่านเฮ็ดเวียกงานใดบุญน้องก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันและก็ฝากเติมด้วยท่านใดที่เฮ็ดเวียกในมุ้งนี่หรือว่าเวลาใดก็ตามอย่าลืมค่ะผู้ฟังเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตเพิ่นว่าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการดุมันขยันเพียรนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่จําเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของเฮาด้วยการเฮ็ดเวียกจนบ่มีเวลาพักผ่อนเนาะเพราะว่าร่างกายและก็จิตใจของเฮาถ้าหากว่ามันเมื่อยเพลียเกินไปนี่นะเรื่องของคุณภาพในการเฮ็ดเวียกก็จะลดลงคือกันนะฮะผู้ฟังฉะนั้นอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับครอบครัวคนที่ทานฮักและก็ตัวของทานเองพร้อมเนาะให้เฮาถามตัวเฮาว่าเฮาเฮ็ดเวียกนี่มันเพื่อหยังเพื่อสิ่งใดความสุขของเฮาเฮาก็ต้องการเส้นเดียวกันแบ่งเวลาในการเฮ็ดเวียกเด้แบ่งเวลาให้กับตัวเองเด้ให้ทานคิดเสมอว่าถ้าทานเฮ็ดเวียกหลายเกินไปโดยที่บ่มีเวลาพักผ่อนเนาะมันจะส่งผลเสียอะไรยาวต่อสุขภาพทางกายของทานแล้วถ้าเมื่อใดที่สุขภาพทางกายของทานบ่แข็งแรงหรือว่ามันบ่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้อันนี้มันก็จะส่งผลให้ทานเนาะในระยะยาวได้ฉะนั้นขอให้เฮาคิดถึงผลในระยะยาวดีกว่าระยะสั้นเนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวลผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1 โมงของเฮาเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกทานที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆระยะที่ผ่านมาก็ฝากไว้แล้วเนาะเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาในการพักผ่อนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนแบ่งเวลาให้ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเวลาในการเฮ็ดเวียกเวลาในการพักผ่อนเวลาในการเล่นกีฬาเวลาในการอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปพบปะหมู่เพื่อนบางครั้งบางคราวเนาะอันนี้ก็จะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตซึ่งสุขภาพจิตของเฮาดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายของเฮาเนาะเอาล่ะท่านผู้ฟังปิดท้ายให้ท่านได้รับฟังตื่มอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันเสาร์แฮม1คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่29เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการสดสื่นยามเช้า 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 นรายการข่าวภาคเช้า 7:30 นรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการทองเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการกวางซีที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการเปิดใจไว้หนุ่ม9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10โมง30นาทีรายการละครวิทยุ11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความหู้ทางกฎหมายภาษามง15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16โมง30นาทีรายการเราจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงรายการขับลำท่องถิ่น20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการสดสื่นยามเศร้า
1: การวันเสาร์และวันอาทิตย์5โมง5 6โมง FM 103.7 MHz

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้ารายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 5:00 น. 5:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้มีรายการมื้อนี้เป็นมื้อพักผ่อนเนาะหลายคนนี่ก็นอนพักเอาเหงื่อเอาแห้งแน่แต่ว่าบางคนนี่ก็ยังคงสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเนาะเฮาหันในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้าเช้าขายโซเฟอร์แลนด์รถโดยสารเนาะใส่เนื้อใส่ใต้การไปกันมาในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังขอให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเนาะคอยไปคอยมาท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแล้วเฮ็ดเวียกงานเวียกสารแดบางท่านนี่ก็ออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายให้กับร่างกายตนเองเนื่องจากว่าญาติเอาเวลาพักผ่อนเด้อเนาะบางคนนี่ก็จิบน้ำชากาแฟอยู่ในตอนเช้าๆแบบนี้ล่ะมีรายการบรรยากาศมื้อนี้หลายคนที่กะเกียมแผนการเดินทางในขึ้นไปเหนือลงไปใต้บ่ว่าจะนำไส้เส้นทางใดก็แล้วแต่กันไปกันมาในทุกมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเพราะว่าดังที่ฮู้นำกันสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหลายเขตหลายพื้นที่เนาะอากาศบ่คือกันสนั่นกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังมีสตินำกันเด้อท่านผู้ฟังสิ่งที่สำคัญก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องและนอกจากนั้นข่าวสื่อเนื้อในจากทางรายการพวกเขาในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสืบยามเช้าได้หับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากเกี่ยวกับทางเมืองไซธานีเสื่อมซึมกฎระเบียบและคำแนะนำคณะจัดตั้งศูนย์กลางพักทั้งองค์คณะพักเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมเสื่อมซึมเผยแพร่กฎระเบียบพักและคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12โดยการเป็นประธานของทานปริญญาเอกภูธรแก้วดวงมณีกรรมการประจำพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งนครหนองเวียงจันทน์นอกจากนั้นก็มีทั้งในงานภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านผู้ฟังผู้เข้าร่วมก็ได้รับฟังการผ่านกฎระเบียบพรรคประชาธิปไตยประชาชนลาวสมัยที่12ผ่านคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ฉบับเลขที่303ทับขอจอสพลงวันที่20พฤษภาคม2026และผ่านมติว่าด้วยการแต่งตั้งคณะสีนำและกรรมการพรรคเมืองพนักงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างขันเมืองไซธานีฉบับเลขที่344 345ทับคปพสทนลงวันที่3สิงหาคม2026ซึ่งเหตุให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมด182สหายยิง34สหายสามารถกำแน่นเนื้อในและระเบียบการดังกล่าวอย่างลึกซึ้งที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางเมืองไซธานีเสื่อมซึมกฎระเบียบคำแนะนำคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสริญยามเศร้าท่านผู้ฟังในสมงนี้หลายคนก็ตื่นเต้นดึกลุกแต่เศร้าในการประกอบอาชีพแต่ละนาทีเวียกงานมื้อนี้วันเสาร์บางคนนี่ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัตินาทีเวียกงานของตนเองอยู่ส่วนว่าผู้ใดที่ว่าพักผ่อนในมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนมีความสุขบางคนนี่ก็เกียมแผนการเดินทางไปเล่นไปเที่ยวแต่บางคนนี่ก็พบปะสังสรรค์ต่างๆเนาะไปเล่นไปเที่ยวยามโมโคพี่น้องอยู่ทางใกล้หรือว่าไกลการไปกันมาในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีและเคียงคู่กันนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องเบิ่งแยงตนเองให้ดีเนาะเพราะว่าระยะนี้ก็ฮู้ว่าหลายคนนี่ปรับเปลี่ยนน้ำอากาศบ่ทันบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้เป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายโดยเฉพาะระยะนี้ก็คือฤดูฝนเนาะพยาธิตามฤดูกาลบ่ว่าจะเป็นทั้งพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกนอกจากนั้นก็ยังมีพยาธิอื่นอีกท่านผู้ฟังที่เราต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงตนเองให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การอนามัยเฮือนสานบ้านซองอันนี้ก็ต้องเป็นเจ้าการน้ำกันเติมโดยเฉพาะเงินใดที่ว่ามีลูกน้อยหลานน้อยหรือว่ามีผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ยิ่งต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงให้เป็นพิเศษเนาะหรือว่าท่านใดที่บ่สบายเป็นไข้ปวดคิงตัวห้อนก็ควรที่จะไปกวดไปพบแพทย์หมอหรือว่าสุขศาลาใกล้บ้านทานบ่ควรซื้อยามากินเองเด้อมิตรในการต้องได้ไปกวดเนาะให้แพทย์หมอได้ปินได้ปัวกินยกกินยาให้สวงให้เศร้านี่คือความปรารถนาดีจากรายการสดสื่นยามเศร้าตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนระยะต่อไปพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากเติมอีก

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการสดชื่นยามเช้า

ยินดีต้อนรับทุกท่านกับเพื่อนเข่าสู่บรรยากาศในรายการเสียงยามเช้าท่านผู้ฟังกับเข่ามาสู่ในเรียนนี่ทั้งรายการก็มีข้อมูลข่าวสารถือว่าเป็นข่าวดีท่านผู้ฟังประเทศลาวเฮาติด1ใน7จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวโลกในปี2027เนาะจากการจัดอันดับท่านผู้ฟังประเทศลาวได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกอีกเทื่อหนึ่งท่านผู้ฟังทั้งบริษัทท่องเที่ยวระดับโลกก็ได้ให้ฮู้ว่าประเทศลาวเป็น1ใน7จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่ต้องไปเยี่ยมยามให้ได้โดยเฉพาะประเทศลาวนี้ท่านผู้ฟังเป็นประเทศหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายแห่งที่อ่อนซ้อนจิตใจบ่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็ยังได้เห็นวิธีการดำรงชีวิตของพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะอยู่ตามเขตแคมป์แม่น้ำบ่ว่าจะเป็นทั้งเว้าเรื่องการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังก็ล้วนแล้วแต่เป็นมนต์เสน่ห์อีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเนาะโดยเฉพาะก็คือทั้งแขวงหลวงพะบางท่านผู้ฟังหลวงพะบางเป็นเมืองมรดกโลกดังที่หลายคนฮู้น้ำกันเนาะได้ไปลินไปเที่ยวไปสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สร้างความประทับใจเชื่อว่าหลายคนที่เคยเดินทางไปลินไปเที่ยวแล้วก็อยากกลับคืนไปเที่ยวอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าก็คือฮู้น้ำกันเนาะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเดินทางไปเล่นไปเที่ยวเป็นจำนวนหลายและนี้ก็คือเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจให้มีความก้าวไกลยินดีท่านผู้ฟังที่ว่าเป็นข่าวดีเนาะประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่ติด1ใน7จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวโลกปี2027ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้ารับฟังได้นอกผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนอกจากนั้นก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนอท่านผู้ฟังดาวน์โหลดแอปเรดิโอการ์เด้นท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้สัญญาณแจ้งสะดวกสบายเนาะหลากหลายช่องทางการติดตามรับฟังวิทยุผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขามาเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการสดสื่อยามเช้าในมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วทำกลางเวลาผ่านไปไวไวดำเนินรายการ1ชั่วโมงบื้อเดียวท่านผู้ฟังเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะเป็นว่าตอนท้ายรายการนี้กาลงท้ายด้วยเสียงเพลงฟังให้เป็นความสุขฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการสุขุสุคนเนาะที่กำลังก้าวเข้าสู่ในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่บ่ว่าจะประกอบหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเพราะว่ามื้อนี้วันเสาร์แดบางคนนี่ก็ยังสืบต่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่อาจจะพักเครื่องมือมื้ออื่นนี่ก็วันอาทิตย์เนาะพักหมดมื้อฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสุขใดที่ประเสริฐพร้อมใดที่ล้ำเลิศจงเกิดแก่ปันทานมื้อนี้เวินวังคุณดาราอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสบายดี

0: 0คู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โ
0: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา10,000 ปีพกบวกหาเนี่ยแหละมันว่ามีคุณภาพดีชุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดชันพิธีมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วเม็ดลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศในทางได้ฮับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. 6:30 น. ผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเนาะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางมือถือของท่านฮับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ของพวกเราได้ผ่านทางแอปRadio Garden ไทยผู้ฟังติดตามรับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและพบพ่อกับมิตรรายการทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นกำลังแห่งใจฟังให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกคนที่รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบันนี้เสวาเลยล่ะให้คนที่รับฟังรายการอยู่บางคนนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรไปยังน้ําแน่เนาะบางคนนี่ก็ดื่มน้ําชาจิบกาแฟอยู่บางคนก็ออกกําลังกายแล้วแต่เวลาเงื่อนไขความสะดวกของทุกคนแต่ว่าตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังก็ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยเติมเด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะระยะนี้ก็คือฤดูฝนเนาะพวกเราเป็นห่วงเบาเรื่องการอนามัยเฮือนซานบ้านซองและการในการปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำเพื่อว่าจะสวยหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดนอนน้ำยุงลายบ่มีนอนน้ำบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนบังแยงตนเองรักษาสุขภาพตนเองท่านผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและข่าวสุดเนื้อในจากทั้งรายการมื้อนี้30 นาทีนี้ต่อจากนี้ไปได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆมา

จางธรรมศาสตร์ม้าผลิตม้าปุ๋งแต่งเป็นยาปิ่นปัวพญาต่างๆศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษพวกเขาตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้เนาะถ้าว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าด้วยตนเองอยากมาจับจ่ายมาเลือกซื้อด้วยตนเองก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเนาะเปิดโทรก็เป็น020-55-704-709ติดต่อสอบถามได้หรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่หับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวเฮานี่ก็ติดต่อโอลมได้เนาะทางลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นเป็นคนใจดีเนาะลมได้สะดวกสบายให้คำแนะนำกับพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกคนตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดก็ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเขามันนี่แน่ที่ว่าพวกเขาได้สำเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซียรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ก็ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนออย.เป็นที่เหียมหอยและได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนออย.ไปที่เฮียมหอยแล้วนี่เท่าครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้น้ำมาตรฐานผู้ชมหรือคนลาวเขาถ่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตำมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดจันผิดท่านจะบอกผิดหวัง

ป็นผัวที่ดียินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังก็ได้นำเอาสินค้าดีๆที่มีคุณภาพเป็นสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดสารเคมีนอกจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วปลอดสารพิษสำหรับทานได้ที่ว่ากินกาแฟเป็นประจำท่านผู้ฟังซอกหากาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดกับทางกายมาหับฟังน้ำกันเนาะเพราะว่าทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วปลอดสารพิษเพิ่นก็ได้จำหน่ายได้ผลิตกาแฟหลายๆสนิดบ่ว่าจะเป็นกาแฟลดความดันซึ่งกาแฟลดความดันนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยในเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดและการช่วยลดความดันเลือดสูงนอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟกำลังเสือโครงซึ่งกาแฟกำลังเสือโครงนี้ให้คุณประโยชน์จะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายมีความแข็งแรงช่วยเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่อิดเมื่อยปวดเมื่อยตามตนโตเนาะพวกเขาก็อยากแนะนำให้ทานได้กินกาแฟนั่นก็คือกาแฟตองสูมซึ่งกาแฟตองสูมนี้ท่านผู้ฟังช่วยผ่อนคลายและก็จะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายมีความแข็งแรงต่อมาก็จะเป็นกาแฟขิงดำเด้อซึ่งกาแฟขิงดำแน่นอนล่ะมีรายการจะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายซึ่งจะช่วยในเรื่องการไหลเวียนของระบบการไหลเวียนของเลือดสะดวกดีช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศน้ำอีกนี่ก็คือกาแฟเนาะท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นกาแฟลดความดันกาแฟบำรุงสายตากาแฟกำลังเสือโครงกาแฟตองสูมกาแฟขิงดำเดินแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังนอกจากกาแฟแล้วก็ยังมีสาซึ่งสำหรับทานใดที่ว่าดื่มน้ำสาเป็นประจำท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือสามะขามป้อมเนาะซึ่งสามะขามป้อมเป็นสาที่ให้คุณประโยชน์จะช่วยให้วิตามินซีและการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายสำหรับทานใดที่เป็นภูมิแพ้ท่านผู้ฟังตัวนี้ก็จะช่วยได้เด้อบ่ให้เป็นภูมิแพ้ได้ง่ายและต่อมาก็จะเป็นสาผักอีหุ่มซึ่งสาผักอีหุ่มนี่ก็จะช่วยให้สารอาหารครบหาหมู่เนาะสำหรับทานใดที่ว่าขาดสารอาหารบ่อยากกินอาหารแบบนี้ท่านผู้ฟังบางเทื่อนี่อาจจะเลือกกินอาหารบางประเภทเท่านั้นแต่ทั้งที่ดีควรกินให้ครบหาหมู่เด้อมิตรรายการเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายมีความแข็งแรงและสาผักอีหุ่มนี้นอกจากจะให้สารอาหารครบหาหมู่แล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างเฮทให้กับห่างกายน้ำอีกถ้าว่าทานใดที่สนใจอยากได้ก็มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์สอบถามเพิ่มเติมได้เนาะ020 5570 4709 5570 4709

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพกินแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

านี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายจากทางรายการพวกเขาฟังไว้เติมเด้อท่านผู้ฟังสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนั้นก็มีประเภทชากาแฟและน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาตินั่นก็คือน้ำดื่มเดซิเลท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ต่อกับห่างกายเพิ่มให้ท่านให้กับห่างกายเนาะล้วนแล้วแต่ให้สรรพคุณดีๆต่อกับห่างกายแบบนี้คนใดที่ว่าสายรักษาสุขภาพแน่นอนแหละเนาะมีรายการต้องได้เบิ่งแย้งตนเองให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินสิ่งดีๆต่อกับห่างกายแล้วเคียงคู่กันก็คือการออกกำลังกายก็ต้องได้เคียงคู่กันเด้อกินอาหารให้ครบ5หมู่เพียงเท่านี้ก็จะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนั้นมีความแข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วเนาะทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังและพิเศษก็ต้องขอบใจทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยดีตลอดมาปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบกันได้ใหม่ในมื้อหน้ามื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อกับพบกัน7มื้อ6โมง30หา7โมงพบกันมื้อนี้เป็นมื้อพักค้างราชการเนาะวันเสาร์ที่29สิงหาคม2026คงกับมื้อแฮม1คำเดือน9ปีมาเมียพุทธศักราช2569นะท่านผู้ฟังมื้อนี้29และมื้ออื่นมื้อหือ30 31วันจันทร์วันที่1ก็แม่นวันอังคารเป็นวันไข่ซกเฮียนใหม่เด้อมาฮอดมื้อนี้เป็นแนวใดพ่อแม่ผู้ปกครองเลิกเกี่ยมเงินไข่ให้ลูกเต้าไปเข้าโรงทำโรงเฮียนแล้วบอกอุปกรณ์การเฮียนมีแล้วบอกเครื่องนุ่งของถือเด้และยานี่ก็ถงก็อยากแวบๆหน่อยนึงเลยเนาะเพราะว่าเป็นมันฤดูกาลมันเด้ลูกเต้าจะเข้าโรงเรียนใหม่ก็อยากนักหน่อยนึงค่าใช้จ่ายเนาะก็น่าเห็นใจแต่ว่าก็ต้องคํานึงถึงอนาคตของลูกการศึกษาก็เป็นเรื่องงานใจกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องสร้างเงื่อนไขให้ลูกให้หลานของพวกเราที่เป็นคนเกิดใหม่ใหญ่รุ่นเป็นผู้สืบทอดอนาคตของประเทศชาตินี่แหละได้มีความรู้ความสามารถได้มีการศึกษาที่ดีแต่เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองของพ่อของแม่เนาะสรรค์สร้างเงินไขให้ลูกให้ล้านได้มีโอกาสเข้าเฮียนยาชุบไปปะการศึกษาได้เด้อโดยเฉพาะแม่นลูกหลานที่ผู้เกิดใหม่ใหญ่ล้นกำลังอยู่ในวัยเฮียนในเกียรติอายุเฮียนก็ต้องได้เข้าโรงเฮียนเอาเดี๋ยวก็ตามให้กะเกียมส่วนทั้งด้านนั้นภาครัฐของพวกเขารวมทั้งภาคเอกชนสมาคมผู้ปกครองสมาคมการศึกษาต่างๆและก็ต้องได้กะเกียมเงินไขกันเนาะการไขสุขเฮียนใหม่อุปกรณ์การเฮียนอาคารเฮียนได้เป็นแนวใดสำรวจสุดโสมก็ต้องไปซ่อมแปลงเนาะปัดกวดอนามัยให้มันเรียบห้อยเพื่อต้อนรับนักเฮียนในอีก 2-3 มื้อข้างหน้าก็จะเป็นบ้านไข่สุกเฮียนใหม่แล้วเด้ในขอบเขตทั่วประเทศปีนี้นี่แม่นเพิ่นจะปฏิบัติระบบการศึกษาสายสามัญจากระบบ 5+4+3 มาเป็น 6+3+3 จะมีป.6 เนาะสกศึกษานี่เพิ่นจะมีเริ่มปฏิบัติให้มีการเฮียนป.6แล้วจะมีม.3และอุดมตอนปลายก็แม่นมี3ปีเช่นเดียวกันเนาะถือว่าในระดับมัธยมนี่แม่นม.ต้น3ปีม.ปลายก็3ปีแต่ก่อนม.ต้น4ปีม.ปลาย3ปีเป็น7ปีเนาะประถมมี5ปีแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีการปรับปรุงเพิ่นจะนำใส่หลักสูตรใหม่6+3+3ถือว่ามีป.6เนาะเอาแล้วก็ตามเราก็มีข่าวๆหลายข่าวถึงว่าจะเป็นมื้อพักมื้อพรกันมามีข่าวนำเสนอให้เพื่อนมีรายการที่รับชมรับฟังหลายข่าวเป็นยังจึงว่ารับชมรับฟังก็ย้อนว่ารายการพวกเรานี่มีทั้งภาพทั้งเสียงท่านสามารถติดตามรับชมภาพได้ผ่านทางเพจ Facebook ลาวนางสนั่นเรดิโอเนาะก็จะได้เห็นผู้ดำเนินรายการคือป่องไตเจริญสุขว่าหน้าตาเป็นแนวใดก็ไปเบิ่งอยู่ทางเพจ Facebook ลาวนางสนั่นเรดิโอได้ส่วนเสียงก็แม่นท่านสามารถติดตามมาฟังทั้ง2คลื่นคือ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับข่าวทำอิฐแม่นไปฟังแจ้งการเนาะไปเบิ่งแจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศอันนี้ก็แม่นท่านทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศลาวจะเดินทางไปร่วมของประชุมองค์การหัวมือเสียงไห้บวกคู่ความเจรจาในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2026ที่บิสเค็กของเกียร์กิสถานหลังจากนั้นโดยตอบสนองการเสื้อเซิร์นของทานกาซิมโจมาโตกาเจฟประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาซัคสถานทานทองรุ่นศรีวิริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็จะนำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวนี้เดินทางไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐกาซัคสถานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3หาวันที่4กันยายน2026เพื่อสืบต่อหัดแน่นสายผลมิตรภาพและการหัวมือระวังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐกาซัคสถานนั่นเองอันนั้นก็เป็นแจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการไปเคลื่อนไหวเวียนงานอยู่ต่างประเทศของท่านทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อจะไปสองประเทศเนาะคือไปร่วมของประชุมองค์การหัวเสียงให้ระวังวันที่31สิงหาคมวันที่1กันยายน2026ที่บิสเค็กของเกียร์กิสถานจากนั้นก็จะสืบต่อไปเยี่ยมยามกาซัคสถานระหว่างวันที่3หาวันที่4กันยายน2026พวกเขาก็พยายามจะติดตามเอาข่าวมานำเสนอการเคลื่อนไหวของประธานประเทศ ลาวของพวกเขาอยู่ต่างประเทศส่วนวันที่27สิงหาคมนี้ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งเทเลกแสดงความเห็นใจไปยังท่านหลี่เฉียงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคมิวจินนายกรัฐมนตรีจีนอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งและเนื้อในโทรเลขแสดงความเห็นใจเขียนว่าข้าพเจ้าก็ได้รับทราบข่าวด้วยความเศร้าสลดใจต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างกระทันหันในวันที่26สิงหาคมนี้อยู่เขตปกครองตนเองซีจ้างซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพื้นฐานโครงรางได้รับผลกระทบและมีผู้สูญหายเป็นจำนวนหลายในนามพรรครัฐบาลและประชาชนลาวก็คือในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นอกเห็นใจและเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งไปยังสหายและผ่านสหายไปยังพรรครัฐบาลและประชาชนจิตไอ้น้องโดยเฉพาะครอบครัวผู้ประสบข้อให้อยู่เขตปกครองตนเองซีจ้างในครั้งนี้ด้วยข้าพเจ้าสมัครอย่างนักแน่นว่าภายใต้การนำพาซีน้ำและด้วยความใจใส่ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดของบรรดาสายการน้ำขั้นสูงก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นของจีนจะสามารถผ่านผ่าความยุ่งยากในครั้งนี้และฟื้นฟูเขตที่ถือผลกระทบให้คืนสู่สภาพปกติโดยไวอันกันแมนโทเรกแสดงความเห็นใจของสายสอนไซซิมันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีที่ได้ส่งถึงสายลีเซียงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนายกรัฐมนตรีจีนนั่นเองเนาะและโอกาสเดียวกันนี้สายทองสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งโทรเลขแสดงความเห็นใจไปถึงสายบังอี้กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนเส้นเดียวกันเนาะส่วนวันที่26สิงหาคมนี้อยู่ที่สำนักงานศูนย์กลางพรรคเวียดนามสหายโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามก็ได้ต้อนรับสหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดการแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสลับบังหลวงขั้นศูนย์กลางในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมยามเทศเวียดจูเวียดนามและในโอกาสนี้สายตัวเริ่มได้แสดงความยินดีต้อนรับสายวันไซพ้องสวรรค์และคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวที่ไปเยี่ยมยามเทศเวียดจูเวียดนามครั้งนี้พร้อมทางเน้นนักว่าการเยี่ยมยามครั้งนี้มีข้อหมายสำคัญต่อการสืบต่อส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหุ้มครอบด้านและหุ้นส่วนนุตศาสตร์ระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามพร้อมนั้นยังได้สมเสริมต่อการหุ้มมืออันใกล้ชิดระหว่างองค์การกวดการสองพรรคสองรัฐพร้อมทางเน้นนักให้สองฝ่ายสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์และก็เสริมขยายการหุ้มในเรื่องงานติดตามกวดการต้านการสลับบังหลวงตลอดฮอดการยกสูงคุณภาพบุคลากรด้านการกวดการให้มีประสิทธิภาพขึ้นกว่าเก่าและสหายพรไซพ้องสวรรค์ก็ได้แสดงความขอบใจต่อสหายโตเริ่มที่ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่นพร้อมทั้งยืนยันว่าพรรครัฐและประชาชนลาวให้ความสำคัญสูงต่อการรักษาและเสริมขยายสายประพันธ์อันดีงามระหว่างลาวเวียดนามให้มั่นคงและเลิกเสื่องยิ่งขึ้นเนาะเป็นการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเวียดนามของสหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานกวดการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดการแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบังหลวงศูนย์กลางเนาะและก็ได้รับเกียรติเข้าเยี่ยมคำนับของคณะสหายตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเวียดนามและวันที่26สิงหาคมนี้เช่นเดียวกันพลโทวันทองกองวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ไปเคลื่อนไหวติดตามกวดการซีนำการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจแก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์ขันกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงมากลุ่มแก้งก่ออาชญากรรมอยู่2จุดเป้าหมายคือจุดที่1แม่นอยู่บ้านลักหินจุดที่2แม่นอยู่บ้านห้วยห้อมเมืองศรีโคตบองนครราชสีมาและการลงติดตามกวดกาของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบครั้งนี้แม่นภายหลังที่เจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจได้สมทบกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ลงมากและกวดค้นจุดก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่2จุดอย่างทันการสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนพร้อมทั้งยึดเครื่องของกลางที่ใช้เขาในการก่ออาชญากรรมได้หลายรายการเป็นต้นกับโน้ตบุ๊กซิมมือถือบ็อกซิมเครื่องหับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตหม้อเก็บไฟและอุปกรณ์อื่นๆจำนวนหนึ่งซึ่งแสดงเห็นถึงความใจใส่และความเด็ดเดี่ยวในการต้านกวดล้างแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบต่อความสงบและความเป็นระเบียบห้อยของสังคมและในโอกาสนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้แสดงความย่องย่องชมเชยเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้สุ่มสติปัญญาความพยายามและความผิดชอบสูงเข้าในการปฏิบัติ หน้าที่สืบซอกข้อมูลเก็บกำเป้าหมายจนสามารถมั่งกลุ่มก่อกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างมีผลสำเร็จพร้อมทางเล่นนักเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่คุ้มของรักษาเครื่องของกลางทั้งหมดที่ยึดมาได้ให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบยังได้ซีนำเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและกำจัดเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสืบต่อเพิ่มความใจใส่เคลื่อนไหวเก็บกำข้อมูลและซอกหากวดล่างกลุ่มก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และกฎการย่อท้อต่างๆที่ยังหลบซ่อนอยู่ประเทศลาวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจรับประกันให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงเอาขอสมเสยเด้อท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบที่เพิ่นได้เอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องงานนี่เนาะเพราะเขาจะเห็นข่าวหลายข่าวดอกเห็นมาตลอดทุกเดือนเนาะในการจับกลุ่มแล้วก็ส่งกลับคืนเนาะพวกนี้มันเข้ามาแต่ทั้งประเทศบ้านใกล้เงินเคียงของพวกเขานี่แหละแล้วก็มานำพาคนลาวเฮ็ดแนวบ่ดีเนาะโดยเฉพาะการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตนี่ถูกไปก็บ่ฮู้อันนี้ก็ได้ก็ขอสมเสยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ขอสมเสยท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบที่เพิ่นได้เอาใจใส่กวดล่างแท้ๆมั่งกลุ่มแก๊งนี้ให้มันได้แต่ว่าก็ยังบ่หมดแต่ก็ต้องได้สืบต่อเฮ็ดต่อไปส่วนประชาชนของพวกเขาก็ควรเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่เห็นปรากฏการณ์ใดที่ระแวงสงสัยเห็นแล้วก็การใดที่บ่ดีเกิดขึ้นอยู่ตามบ้านตามเมืองของทานโดยเฉพาะแม่นบางท่านแม่นให้เซาแต่ก็บ่ฮู้ว่าจุดประสงค์การให้เซาแม่นหยังเฮาก็บ่ฮู้การเคลื่อนไหวของเขาเจ้าฉะนั้นก็ได้ติดตามว่าเฮือนที่เฮาให้เซาหั่นแม่นเขาเจ้าเอาไปใส่เฮ็ดหยังเคลื่อนไหวหยังก็ต้องได้ติดตามถ้าว่าเห็นปรากฏการณ์บ่ดีให้แจ้งเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องโลดเพื่อแก้ไขสภาพให้มันทันการอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ย่อท่อนึงที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนหลายบ่ว่าจุดอยู่ประเทศเฮาอยู่ประเทศใกล้เคียงก็มีเนาะฉะนั้นก็ขอชมเชยหลายๆเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งการนำของกระทรวงป้องกันความสงบโดยเฉพาะแม่นพลโทวันทองกองวันนี้นี่รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบที่เพิ่นเอาใจใส่แก้ไขปัญหานี้แท้ๆส่วนวันที่27สิงหาคมนี้สหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคฮ้องเลขาคณะพรรคฮ้องคณะโฆษณาองค์ศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยคณะก็ได้ตั้งนาให้คณะพรรคนำคณะโฆษณาองค์ศูนย์กลางพรรคนำเอากระตาดอกไม้ไปอวยพรสถานทูตเวียดนามจำลาวในโอกาสครบรอบ81ปีเนาะวันศาสตร์เวียดนามและวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแม่นวันที่2กันยาเด้อแม่นวันศาสตร์เวียดนามโดยการให้เกียรติต้อนรับของท่านสหายเหวียนมิงเติมเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวและในโอกาสนี้สายวันศรีกัวมั่วได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามที่ญาติได้ผลงานอันใหญ่หลวงตลอดระยะ81ปีผ่านมาพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อสหายเงินเมืองเติมที่เป็นขอต่อสำคัญในการเพิ่มพูนคุณสร้างสายพันธุ์มิตรภาพความสามัคคีพิเศษการร่วมรบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามโดยเฉพาะในโครงเกียรติเวียดนามโฆษณาอุโมงค์ศูนย์กลางพรรคของ2ประเทศได้มีการพัวพันหัวมือลงเลิกมีมากผลดีขึ้นเป็น99พร้อมนี้ก็ยังถือเอาโอกาสนี้อวยพรให้ท่านทูตพร้อมด้วยพนักงานภายในสถานทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์ประสบประสบในหน้าที่เวียดนามทุกประการสหายเงียนมิงเติมก็ได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะพรรคคณะน้ำของคณะโฆษณาอมศูนย์กลางพรรคที่ไปอวยพรในโอกาสระลึกครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้แล้วก็แสดงถึงการเพิ่มทวีสายความมิตรภาพความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามไอ้น้องที่มีมูลเชื่อมาแต่ดุนนานแล้วนั้นให้นับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันสหายเงียนมิงเติมก็ได้รายงานให้กู้เกี่ยวกับการเติมยังขยายตัวของเวียดนามตลอดระยะ81ปีผ่านมาในนั้นสหายได้ยกให้เห็นการพัวพันหัวมือของ2ประเทศลาวเวียดนามตลอดระยะผ่านมา2ประเทศก็มีการพัวพันหัวมือกันอย่างแน่นแฟ้นและก็ได้ลงลึกในหลายโครงเกียรติเวียดนามและมีผลสำเร็จเป็น99ตอนท้ายสหายเงียนมิงเติมได้แสดงความขอบใจและจริงใจเป็นอย่างสูงต่อคณะพรรคคณะน้ำของคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางพรรคที่ไปอวยพรในวันสำคัญของเวียดนามและได้อวยพรให้คณะจงมีสุขภาพแข็งแรงมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียดนามทุกประการอวยพรให้สายพันธุ์การหัวมือระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามจงมั่นคงขนงแกนสั่วกาลนานเนาะเป็นการเคลื่อนไหวของท่านวันศรีกัวมั่วเนาะเพิ่นไปอวยพรฐานทูตเวียดนามในโอกาสวันศาสตร์เวียดนามครบรอบ81ปีเนาะวันศาสตร์เวียดนามก็แม่นวันที่2กันยาสิมาฮอดได้แล้วเนาะขณะนี้ท่านพร้อมเฮเกียติดตามรับชมรับฟังในการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขาก็มีเสน ให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อก็พบกัน7มื้อ 6:30 7:30 นาทีพวกเราอยู่กับท่านหลังจากฟังรายการข่าวตำรวจการแล้วชมรายการข่าวตำรวจการแล้วก็ไปสืบต่อฟังสืบต่อชมรายการภาคข่าวทั่วไปได้เลยเพราะว่าพวกเราปรับปรุงรายการให้มันมีภาคทั้งเสียงแม้พวกเราปรับปรุงมานี่ถือว่าได้เกือบปีนึงแล้วเนาะก็ต้องขอบใจความคิดความเห็นของเพื่อนรายการทุกท่านที่ได้ส่งเข้ามายังรายการของพวกเราอันนั้นเป็นข้อมูลเป็นบทเรียนเป็นบอนอิงที่ดีให้แก่พวกเราในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพพวกเราพยายามปรับปรุงในการนำเสนอข่าวให้ว่องไวทันเหตุการณ์ในรีสมกับสื่อรายการข่าวตามเหตุการณ์เนาะและอีกอย่างนึงต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาเมืองบรรดาแขวงรวมทั้งระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศเลยที่ได้ถ่ายทอดรายการภาคข่าวรายการข่าวตามเหตุการณ์โดยเฉพาะระบบเสียงเลยแหละให้เพื่อนบริการอยู่ทางท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยไปสืบต่อรับฟังเนาะข่าวนี้มันข่าวดีได้นี่นะแม่นคณะนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนลาวสโมสรมาสด้า GBFC สุดแซมเตะบาสเยาวชนนานาชาติรายการ U12 จูเนียร์ Shaker Worldชาเรน2026ที่ประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นระหว่างวันที่24สิงหาคมนี้ก็ได้เดินทางกลับคืนมาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนอย่างสวัสดิภาพแล้วเนาะในวันที่27สิงหาคมนี้แล้วก็มีพิธีต้อนรับอยู่ที่สวนประตูไซนครหลวงจันทร์โดยการต้อนรับของท่านกิ่งมโนพรมหาไซฮองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะนำองค์การปกครองนครหลวงจันทร์สหพันธ์บานเต้นครหลวงจันทร์และก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็บรรดาญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีต่อผลงานของลูกหลานเยาวชนลาวแล้วสำหรับผลงานของ U12 Mazda GBFC ครั้งนี้ก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์นาใหม่ที่สโมสรจากลาวสามารถครองแซมรายการนี้และเส้นทางการเป็นแซมบ่แม่นเรื่องง่ายแต่ว่าผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคพื้นที่นครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในต้นเดือนมิถุนายนปีนี้จากนั้นก็ไปลงแข่งขันรอบสุดท้ายที่แขวงชิบะประเทศญี่ปุ่นก็ญาติได้ไซสนะ6นัดรวดเนาะมาแต่หอบแบ่งกลุ่มแล้วก็สามารถยิงได้16ประตูเสียเพียงแต่3ประตูและในหอบแบ่งกลุ่มเนาะชนะสโมสรซางันโทสุ1ประตูต่อ0ชนะสโมสร FC ปอต้า3ประตูต่อ0แล้วมาหอบ16ทีมสุด66ทีมนี้ชนะสโมสรอากุ้งโปโดโมโร3ประตูต่อ0หอบ8ทีมชนะสโมสรเจฟยูไนเต็ดซีบะ3ประตูต่อ0และหอบห้องชนะเลิศชนะสโมสร JFA Academy 3ประตูต่อ0แล้วก็3ประตูต่อ1และหอบชิงชนะเลิศสำคัญได้อันนี้นะหอบชิงชนะเลิศนี่สมะชนะสโมสร FC บาร์เซโลนาจากแอสปาย3ประตูต่อ2สำหรับ Mazda GBFC สร้างขึ้นในปี2006เป็นสโมสรที่พัฒนากีฬาตั้งแต่ระดับอนุชนนับแต่หุ้น10ปี12 14 16 19จนฮอดสุดใหญ่เนาะทีมชาติสุดใหญ่ที่แข่งขันในเปปซี่ลาวลีก1เป็นสโมสรแบบอย่างที่มุ่งมั่นในการร่วมก่อสร้างบุคลากรบานเตะแถวหน้าของประเทศเพื่อสานฝันนักกีฬาสู่อาชีพและรับใช้ทีมชาติสำหรับเตะบานเยาวชนรายการ U12 จูเนียร์ Shaker World Challenge แมนจัดขึ้นมาแต่ปี2013เป็นหนึ่งในรายการสนามของโลกโดยมีสโมสรแถวหน้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกของความหลายทีมดังนั้นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญของการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลเยาวชนลาวซึ่งได้พิสูจน์เห็นถึงศักยภาพความตั้งใจความสามารถของนักกีฬาพิกขี้หนูของลาวที่สามารถก้าวขึ้นไปเทียบสั้นกับระดับทีมแถวหน้าในภาคพื้นและสากลได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจเอาขอสมเซยเนาะสมเซยสโมสรมาสด้าลาว GB U12 ทีสร้างผลงานเกียรติชื่อเสียงมาให้แก่ประเทศชาติและก็ได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติอยู่ที่สวนประตูไซแต่ภายหลังที่เดินทางกลับคืนประเทศในวันที่27สิงหาคมนี้ไปฟังข่าวจากท้องถิ่นเนาะก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนผู้รายการได้เอาฟังข่าวนี้แม่นไปทางแขวงอัตตปือกันก่อนข่าวนี้เกิดขึ้นวันที่26สิงหาคมนี้อยู่หอประชุมใหญ่ของแขวงอัตตปือแนวราวสังสาดแขวงก็ได้จัดพิธีปาฐกถาหวนคืนมูลเสื้อวันสั่งตั้งแนวรับสั่งสาดครบรอบ76ปีแล้วแหละประดับเหรียญกาและนึก50ปีให้พนักงานผู้มีผลงานดีเด่นประกอบส่วนในการปกครองรักษาและสร้างสาธารณประเทศชาติ ก็มีสหายนางมีนะพรชัยชมพูห้องเลขาพรรคแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของหวมนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
1: ในพิธีอันมีความหมายสำคัญนี้ได้รับเกียรติพระทัคคถาโดยสหายนางมินพรชัยชมพูซึ่งท่านได้ยกให้เห็นถึงประวัติความเป็นมามวลเสือแห่งการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของในลาวสังสาสน์ท่านได้นินนักถึงบทบาทสำคัญของในลาวสังสาสน์ในการเป็นคันทุ่งเต่าห่มความสามัคคีปองดองของพระสุราบดาเผ่าสันคนต่างๆภายใต้กัณฑาของภาคซึ่งเป็นปัจจัยตัดสินทุกไซชนะของการปฏิวัติลาวในแต่ละระยะโอกาสเดียวกันนี้สายนางบรรทัดไล่แก้วมณีวงศ์คณะประจำภาคแขวงปัทธาในลาวสังสาสน์แขวงอัตตปือได้เคลื่อนผ่านบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานและผลงานที่ผลดินของในลาวสังสาสน์แขวงในระยะผ่านมาซึ่งได้ประกอบส่วนอย่างต่างหนาเขาในการศึกษาอุปโภคการเมืองแนวคิดสร้างความสามัคคีปองดองภายในแขวงสุขอยู่ประชุนเขาหวมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งต้นไทยของพิธียังได้มีประดับเลื่อนการระลึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยสลาวให้แก่พนักงานในราชสังสาสน์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการอุทิศตนประพากษาและสังสาพัฒนาประเทศชาติในระยะผ่านมาสำหรับในราชสังสาสน์แขวงมีผู้ใดรับการประดับเหรียญจำนวนทั้งหมด17ฐานในนั้นมีหญิง11ฐานและเป็นพนักงานบำนาญจำนวน15ฐานซึ่งเป็นการอย่างยืนถึงการที่ราคาสูงและจะลึกผลงานของภาครัฐต่อกับทุกสหายที่ได้ประกอบส่วนอันล้ำค่าเขาในภารกิจร่วมของพรรคของสระ
2: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: พวกเขาขึ้นไปทางเหนืออุดมไซวันที่20สิงหาคมนี้เมืองไซแขวงอุดมไซได้ดำเนินกองประชุมผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทั่วเมืองประจำสุขเฮียน2025-2026ที่สโมสรเมืองก็มีประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซก็มีหัวหน้าห้องการศึกษากีฬาเมืองพร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาทั่วเมืองครูอาจารย์และภาคส่วนเกี่ยวข้องของหัวหน้าข้าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
3: ในกองประชุมได้รายงานผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาประจำศกเฮียน2025-2026และที่ทั้งแผนการประจำศกเฮียน2026-2027การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาระยะ1ปี2026เป็นระยะที่ยังสืบต่อได้รับผลกระทบจากสภาพข้อยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการขาดแคลนน้ำมันและปัญหาทั้งสังคมอื่นๆภายใต้การนำภาษีน้ำของคณะผักคณะห้องการศึกษาธิการและกีฬาความเอาใจใส่และเป็นเจ้าการของผู้บริหารสถานการศึกษาทุกขั้นในการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมผู้บริหารการศึกษาประจำปี2025การพันขยายบรรดานิติกรรมต่างๆการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนปลุกระดมการเข้าเรียนโดยจัดตั้งปฏิบัติโครงการนำน้องนักเรียนกลับสู่โรงเรียนได้สนองโกตาซับซ้อนและบรรจุครูการสนองเพื่อแบบเรียนฝึกอบรมครูสอนและอำนวยการโรงเรียนในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาศกเรียน2025-2026และที่ทั้งแผนการประจำศกเรียน2026-2027ซึ่งทั่วเมืองมีโรงเรียนเลี้ยงเด็กและอนุบาลทั้งหมด41แห่งภาคเอกชน9แห่งโรงเรียนประถมทั้งหมด95แห่งเอกชน8แห่งโรงเรียนมัธยมม.ต้น9แห่งโรงเรียนมัธยมม.ปลาย15แห่งเอกชน3แห่งนักเรียนป.1 5ป.5มีทั้งหมด 1,300 กว่าคนหญิง 5,000 กว่าคนนักเรียนม.1 5ม.4ทั้งหมด 6,300 กว่าคนหญิง 3,000 กว่าคนและนักเรียนม.5 5ม.7ทั้งหมด 2,400 กว่าคนดาวอนศรีวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: จากแขวงอุดมไซพวกเราลงไปทางใต้อีกเดือนหนึ่งเนาะวันที่24สิงหาคมนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซกองประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงพร้อมภาคส่วนเกี่ยวข้องกับไปติดตามเบิ่งผลกระทบจากภัยธรรมชาติเหตุการณ์พายุพัดผ่านอยู่แขวงเซกองเรียบตามเส้นทางนับแต่แขวงเซกองหางเมืองกะลึมเป็นเขตแดนเพื่อเร่งส่งโยกคะแนนการเกี่ยวข้องแก้ไขร้านการนักข่าวแขวงเซกองมีรายงาน
4: ทานสะพานใจพรสละเสนวิชาการติดตามภาคสนามแขนงทางบกทางน้ำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงรายงานว่าจากอิทธิพลของลมพายุเกิดขึ้น2ครั้งเฮ็ดให้เกิดมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันพร้อมทั้งมีลมพัดแรงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลสู่น้ำท่วมอ่างและดินเสาะเจือนพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมระบบไฟฟ้าการสื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะแมนเขตเมืองกะลึมซึ่งก่อให้เกิดดินสไลด์เจือนทับถมหน้าทางทางขาดเป็นบางจุดต่อสภาพการดังกล่าวแขนงทางบกทางน้ำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงได้ประสานสมทบกับคณะกรรมการปกครองเมืองกะลึมและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้นำเอากลจักเข้าสู่ภาคสนามเพื่อเร่งแก้ไขเส้นทางที่ได้รับผลกระทบให้สามารถเที่ยวไปมาได้โดยเฉพาะอยู่เส้นทางเลขที่7501กิโลเมตรที่44เขตภูรกุบกิโลเมตรที่51บ้านละไกลกิโลเมตรที่69เขตครัวห้วยยันกิโลเมตร91สำหรับเขตบ้านลอยเข้าหาเมืองกะลึมแม่นกำลังได้รับการแก้ไขโดยมีหองการโยธาธิการและขนส่งเมืองเป็นผู้ติดตามแก้ไขภาคสนามปัจจุบันแม่นได้แก้ไขสุกเซินเป็นแต่ละระยะโอกาสนี้ทานนางศรีสง่าแก้วดวงดีกรรมการประจำพรรคแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงได้เน้นให้แขนงโยธาธิการและขนส่งประสานสมทบกับแขนงการเกี่ยวข้องเอาใจใส่เร่งแก้ไขแบบฉุกเฉินเพื่อให้ประชาชนสามารถไปมาได้เอาใจใส่เก็บกำข้อมูลผลเสียหายและรายงานการนำเป็นแต่ละระยะสืบต่อเร่งแก้ไขเส้นทางให้สำเร็จตามแผนการโดยไวสมัยบุรพานักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: จากเสกองพวกเขาไปทางเหนืออีกเนาะบานนี้นะไปวันที่27สิงหาคมนี้ห้องการยุติธรรมเมืองเพียงแขวงสยบุรีจัดพิธีเปิดการเรียนการสอนกฎหมายหลักสูตร45วันสุดที่8ประจำปี2026อยู่ที่ห้องประชุมของเมืองก็มีทานคำพันธ์คำผู้บัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเป็นประธานมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมนักข่าวอยู่ทางเมืองเพียงนี่รายงานข่าวนี้ให้ฮู้
5: การเปิดสุดฝึกอบรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพันธ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ข้องผักแต่ละขั้นในการสร้างรัฐปกครองโดยกฎหมายพร้อมทางเป็นการบำรุงสร้างและยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายให้แก่สมาชิกพรรคและพลังงานหลักแหล่งที่มาจากกรมกองตาแสงและหากท่านบ้านให้มีความรู้ความสามารถและรับประกันคุณภาพเพื่อเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริงสำหรับสุดเฮียนดังกล่าวนี้มีนักสมรกรเข้าร่วมทั้งหมด45คนหญิง16คนโดยจะได้จัดดำเนินการเฮียนการซ่อนรวมทั้งหมด34วีซ่าเท่ากับ 22.5 หน่วยกิตและ360ชั่วโมงซึ่งได้เริ่มเฮียนมาตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2026และคาดว่าจะมีกำหนดสั่งรวมปิดการเฮียนการซ่อนในวันที่27ตุลาคม2026ในพิธีดังกล่าวท่านคำพันธ์คำผู้บัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ให้เกียรติโอรมและให้ทิศสีนำอย่างลึกซึ้งโดยได้เน้นให้นักสมณกรทุกคนยกสูงความรับผิดชอบเอาใจใส่คนขัวหำเหียนตั้งหน้าเพื่อแน่ใส่กำเน้นเนื้อในกฎหมายแต่ละประเภทให้ลึกซึ้งสามารถนำเอาความรู้ที่ได้หำเหียนไปมุ่นใส่เข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงอยู่คันหักท่านของตนให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรี
0: นั่นก็แม่นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์เนาะในมือผักมือพรวันเสาร์เนาะวันที่29สิงหาคม2026เวลาหมดรายการหมดแล้วอวยใส่พรแก่เพื่อนมีรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
6: ฮ่าเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเขาเราบูฮู้สิไปทางไหนก่อน
7: อ้าวตัวบูฮู้วะเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
6: ้เมนวาเฮ็ดแนวใดนะ
7: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
6: ่เห็นแล้วเห็นแล้วโหลดและเฮ็ดแนวใดโต
7: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพิ่นส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเทนบอสสำเร็จแล้ว
6: โอ้ง่ายแท้
7: ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
6: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้เน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
7: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดซิดปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
6: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
8: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
9: ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
10: ้
9: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
9: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
9: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
10: โอ
9: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
10: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
9: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
10: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงแม่งจันทร์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นใจถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนหลายลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13สิงหาคม58กันยายนหน้านี้ห้องว่าการเมืองหงสาแขวงสัญญาบุรีแจ้งการโจ๊ะการฆ่าซื้อขายและบริโภคสิ้นหมูสัวขาวหลังพบการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาอยู่5เมืองเนปาลเร่งค้นหาผู้ขอให้หลังเกิดเหตุน้ำท่วมกระทันหันฟิลิปปินส์อนุมัติงบประมาณ1ตื้อเปโซในการสนับสนุนเสริมโครงการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมอย่างว่องไวและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ท่านทงรุ่นศรีสุริตประธานประเทศจะเดินทางเข้าร่วมกองประชุมองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้บวกคู่ร่วมเจรจาในวันที่31สิงหาคมที่1กันยายน2026ที่บิกเกรสเกกิสถานหลังจากนั้นด้วยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านกาซึมโจมาตตูกาเยียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาซัคสถานท่านทงรุนศรีสุริตประธานประเทศจะนำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐกาซัคสถานอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึงวันที่4กันยายน2026เพื่อสืบต่อหัดแนนสายพันธุ์มิตรภาพและการฮ่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐกาซัคสถาน
0: วันที่27สิงหาคมนี้สหายสอนใจ 4,000 ดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวนายกรัฐมนตรีได้ส่งสารแสดงความเห็นใจถึงสหายหลีเสียงกรรมการประจำกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่นครหลวงปักกิ่งซึ่งมีเนื้อในว่าสหายที่นับถือข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวด้วยความเศร้าสลดใจต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นในวันที่26สิงหาคมนี้อยู่เขตปกครองตนเองสีจ้างอันได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพื้นฐานโครงรางได้รับผลกระทบและมีผู้สูญหายเป็นจำนวนหลายในน้ำผักรัฐบาลและประชาชนลาวก็คือในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นอกเห็นใจและเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งมายังสหายและผ่านสหายไปยังผักรัฐบาลและประชาชนจีนไอ้น้องโดยเฉพาะครอบครัวผู้ประสบขอให้ของเขตปกครองตนเองสี่จ้างในครั้งนี้ด้วยข้าพเจ้าเสื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าภายใต้การซีนำนำพาและความเอาใจใส่ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดของบรรดาสหายการน้ำขันศูนย์กลางก็คืออำนาจการปกครองท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนจะสามารถผ่านผ่าความยุ่งยากในครั้งนี้และฟื้น